0: ราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตรราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันรมาศเจ้ากรมสรรพวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
1: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
3: Bangkok Print จะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อBangkok Printก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของIMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
2: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
4: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ

0: ชาชนทุกกลุ่ม
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามภารกรซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอัธยุทธ์ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
2: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างๆมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
1: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
0: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plusวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
3: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอร์นูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโรมะมิซูโฮโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดามุนีนักเกรทาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัศกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นฮุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทริปอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ

0: หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไป
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
6: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์ได้นำเสนอบทบาทการเงินอิสลามในการเสริมความเข้มแข็ง

0: ทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีลาภค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ท่านคะเหตุใดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้คะมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรคะ
2: ก็มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการประชุม World Bank กับ IMF เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำหลายประเทศในภาคการเงินนี้มาอยู่รวมกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารหรือทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับมากกว่าเราไปตะเวนพบตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจเรื่องการเงินอิสลามเป็นหน้าที่ที่เราต้องการสื่อสารและทำให้เป็นที่รับรู้หรือขยายโอกาสเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมคู่ขนานซึ่งก็ต้องตอบว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีให้เราจัดนะครับเราจัดในระหว่างกลางสัปดาห์ของการประชุมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผู้มาร่วมสัมมนาที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าประธานธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งก็ถือเป็นเรียกว่า World Bank ของทางกลุ่มอิสลามแล้วกันน
1: ะคร ับ
2: ท่านก็มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้นะครับมันก็ทำให้มีส่วนให้เราได้ยินได้ฟังจากปากท่านเองว่าทิศทางของการเงินอิสลามในระดับโลกเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวยังไงอะไรที่เขาให้ความสนใจนะครับเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มาแปลเรื่องเหล่านี้ในการสร้างเครือข่ายกับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็มีประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่พอสมควรเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเราก็เชิญผู้รู้ในประเทศเหล่านั้นมาเป็นร่วมการเสวนาวันนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่การพูดคุยลักษณะนี้แล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอิสลามของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นครับ
1: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรบ้างคะ
2: ก็ต้องตอบว่าในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักหรือที่เราคนทั่วไปใช้กันอยู่นะครับภาษาอังกฤษมันคือ conventional banking อีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะห์นะครับที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยมันเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มากนะครับแต่ว่าวันนี้บัณฑิตก็พูดถึงแต่ถ้าเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยทุกคนคงหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่พ้นนะครับแต่โดยหลักการผมคิดว่ามันมีแง่มุมที่ค่อนข้างจะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าครับ
1: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างไรบ้างคะ
2: ก็เป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนในการเงินกระแสหลักเนี่ยการเงินอิสลามก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราสารทางการเงินที่เราเรียกว่าซุกุกเนี่ยปัจจุบันก็มีกรีนซุกุกแต่ว่าconventional หรือการเงินทั่วไปก็มี green bond เราก็มีตราสารทางการเงินที่เป็น green เหมือนกันในขณะนี้ก็สิ่งที่ทางการเงินทั่วไปอาจจะยังมีไม่มากก็คือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมซึ่งการเงินอิสลามมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องต่างๆพวกนี้มากกว่าในการกระจายพวกเงินต่างๆไปยังผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกกำหนดไว้หลักการของศาสนาคือต่างฝ่ายต่างก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะนั้นจริงๆเอามาใช้ร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
1: การจัดงานครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยดึงดูดเงินทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
2: ผมคิดว่าในเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก
1: ็
2: อย่างที่ทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านรองนายกพูดในหลายครั้งว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็น trusted partner ก็คืออยู่ตรงกลางที่ได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นจากหลายประเทศในฐานะเป็นประเทศขนาดกลางและกันคือ middle power เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องความร่วมมือก่อนนะครับเราคงไม่ได้รีบไปคิดถึงการลงทุนอะไรต่างๆในระยะสั้นแต่ทันทีที่มันมีความรู้ความเข้าใจนะครับในลักษณะของเครือข่ายเนี่ยโอกาสในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปวันนี้เราก็ถกเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าอย่างน้อยระดับภูมิภาคเนี่ยถ้าเราความรู้ความเข้าใจตรงกันเนี่ยหลายเรื่องอาจจะเป็นช่องทางในการบริหารเงินลงทุนต่างๆร่วมกันก็ได้ครับ
1: ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ธุรกิจ5ล้านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการเงินของอิสลามอย่างไรบ้างคะ
2: ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวละเวลาเราพูดถึง5ล้านอีโคโนมีเนี่ยเกินครึ่งไม่จะเข้าใจเป็นเรื่องอาหารจริงๆฮาลาลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจการเงินอิสลามเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับการเงินเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารอิสลามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบรรดาพวก SME ต่างๆพวกนั้นในตลาดที่มันมีการเติบโตและมีความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะหลังการประชุมธนาคารคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะ
2: แน่นอนครับเราหวังในการสร้างเครือข่ายก่อนนะครับเหมือนที่ทางภาครัฐคิดแต่หลังจากเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะมีการพูดคุยกันเราคงจะหาหัวเรื่องที่เราจะทำงานด้วยกันต่อในเรื่องการพัฒนาการเงินอิสลามนะครับก็วันนี้ก็มีการคิดกันคร่าวๆในเบื้องต้นว่าเราอาจจะทำงานในระดับภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงพูดคุยเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอยู่นะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพวกนั้น
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังผู้ฟังรายการบ้างคะ
2: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเงินอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะเรื่องของศาสนานะครับจริงๆในหลักการในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเป็นกระแสหลักเพียงแต่มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวกำกับซึ่งถ้ามองในเชิงของ governance เนี่ยกลับเป็นเรื่องบวกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ฟังหรือคนทั่วไปก็จะมีความรู้ความเข้าใจของการเงินอิสลามมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
2: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: การเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนและผู้นำเศรษฐกิจทั้ง191ประเทศในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF World Bankนับเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดได้บูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามได้ตลอด21เส้นทางหลักซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่และสำนักงานเขตหลักได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันรวมถึงประสานสำนักการระบายน้ำในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดห้วงการประชุม
7: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็สอบถามทางสำนักระบายน้ำนะครับเรื่องของเครื่องสูบพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบก็ดีหรือการระบายน้ำฝั่งถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีข้อห่วงใยอะไรนะครับเพราะว่าระดับน้ำของพื้นที่เนี่ยมันสู่ระดับกลับเข้าไปสู่สภาพปกตินะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนมากกว่าครับว่าจะตกมากน้อยเท่าไหร่ก็เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อกังวล
6: ซึ่งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าจากการติดตามพยากรณ์อากาศพบว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงฝนตกหนักแต่เพื่อความไม่ประมาทกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างรัดกุมโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเร่งพร่องน้ำในคลองควบคู่กับการหมุนเวียนน้ำอย่างเหมาะสมพร้อมจัดเตรียมระบบสูบน้ำเคลื่อนที่และอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
8: ฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในนอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่จัดงานเรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่อุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
6: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งความพร้อมของระบบศูนย์บัญชาการรวมถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนและการเกิดอุทกภัยสะท้อนถึงความพร้อมและมาตรฐานการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครที่รัดกุมรอบด้านซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจต่อศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับโลกอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาสรวมจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
9: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนจากทั้ง13อำเภอเข้าร่วมเวทีครั้งนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลสภาพปัญหาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนแม่บทที่จะจัดทำขึ้นตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงโดยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวย้ำว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตการเกษตรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้านนางสาวดวงฤทัยมงคลเคหาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลการดำเนินโครงการว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน
10: สทช.เองนะคะเราก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการให้เข้ามาศึกษาถึงบริบทพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความครบถ้วนทุกมิตินะคะโดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการที่จะนำมาในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะคะแล้วก็คุณภาพน้ำว่าประชาชนมีความเห็นมีข้อคิดเห็นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะ
9: หลังจากการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นแล้วการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งปัญหาด้านน้ำความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทางวิชาการและจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10: จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะคะทั้งที่1ของโครงการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นนะคะการเป็นแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบในการให้หน่วยงานนะคะเดินในแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องในพื้นที่สับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะมุ่งเน้นนะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกระบบและแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างยั่งยืนค่ะ
9: การจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่ใช่เพียงการวางแผนในระดับนโยบายแต่เป็นการนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจนหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
11: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีนางเซเลสเตเซาโลเลขาธิการ WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนีโญ 3.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.7 องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 2.6 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนปี2558ถึงเดือนมกราคมปี2559ขณะที่สำนักงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และยังเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้เนื่องจากยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามแม้ WMO จะเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้แต่หลายพื้นที่ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วโดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าพลุบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันหมอกควันพิษจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้คุณภาพอากาศในอินโดนีเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเลวร้ายลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนส่วนทางการเมียนมาเริ่มสลับการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเมียนมาพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำ เช่นเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจกับการประหยัดพลังงานด้านทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซูหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วนักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐยังออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ที่จะรุนแรงถึงขั้นซูเปอร์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดมากถึง 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกจนอาจทำให้ประชากรราว50ล้านคนตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางอาหารอย่างเฉียบพลันและเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันล้างมือโลกวันนี้เชิญชวนประชาชนทำความเข้าใจในการล้างมือไม่ใช่แค่ล้างบ่อยแต่ต้องล้างให้ถูกวิธีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชีวิตประจำวันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
12: การล้างมือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำเป็นประจำทุกวันแต่คำถามสำคัญคือเราล้างมือได้สะอาดและถูกวิธีแล้วหรือไม่เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอและอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกและปากเนื่องในวันล้างมือโลก15ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนทุกคนกลับมาทบทวนพฤติกรรมง่ายๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้คือการคิดว่าล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือในทุกสถานการณ์รวมถึงการล้างมือเพียงผ่านๆไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการล้างมือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะหากมือมีคราบสกปรกหรือคราบมันควรล้างด้วยน้ำและสบู่ต้องทำให้ครบทั้ง7ขั้นตอนโดยถูสบู่ให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วและรอบเล็บโดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคได้ส่วนเจลแอลกอฮอล์เหมาะใช้สำหรับสถานการณ์ที่มือไม่ได้เปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเน้นย้ำว่าการดูแลสุขอนามัยและรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณรอบมือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดเชื้อโรคและป้องกันภาวะความผิดปกติของจุลินทรีย์บนผิวหนังลดการเจ็บป่วยได้ถึงร้อยละ30-40ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการดูแลมือหรือทำความสะอาดมากจนเกินไปอาจทำให้สูญเสียสมดุลไมโครไบโอตาเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อดื้อยาที่อาจนำพาเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได้
13: นั่นก็เป็นเพราะว่าที่มือของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากหากว่าเราไม่ได้ดูแลมือของเราให้ดีเช่นดูแลให้มือของเรานั้นมีอินเทกริตี้ที่ดีไม่เป็นแผลไม่ไปโดนอะไรทิ่มตำบาดทะลุอะไรเข้าไปในโอกาสเราก็ใช้การล้างมือและการทนุบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นและก็ทำอย่างถูกต้องเช่นการล้างมือบ่อยเกินไปนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสกินอินจูรี่ได้ด้วยเช่นกันมือของเรานะฮะเมื่อมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาเกิดขึ้นที่มือของเรานั้นเนี่ยจากมือก็จะไปสู่ปากครับแล้วจาก GI tract นี่แหละเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิด dysbiosis ไปที่ระบบอวัยวะอื่นๆได้ด้วย
12: วันล้างมือโลกไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยขึ้นแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าต้องล้างอย่างถูกวิธีและเลือกใช้วิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานที่สาธารณะและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของจุดล้างมือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้อย่างสะดวกเพราะการป้องกันโรคเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆใช้เวลาเพียง20วินาทีอย่างถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคช่วยปกป้องสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้ในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
14: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: โดนครับซื้อครับ
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
19: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทีมงานของเรานะคะเช้าวันนี้คุณสายชนนีสังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live ค่ะก็ตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับเรื่องของประเด็นข่าวในวันนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ติดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ฮะที่จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจะจัดไปยาวถึงวันอาทิตย์นะฮะก็ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกที่มาจัดที่เมืองไทยนะครับ35ปีที่แล้วมาจัดที่เมืองไทยนะครับตอนนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ย

0: ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการวางกรอบวันอภิปรายจะอยู่ที่27-30ตุลาคม
1: ก็เป็นช่วงวันอังคาร
0: ถึงวัน
1: ถึงวันศุกร
0: ์4วันเองนะฮะ
1: เริ่มแล้วเหรอคุณ
0: อภิปรายเขาจะต้องมีการประชุมของวิปทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะมีการอภิปรายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนะครับ18ท่านนะครับสีน้ำเงินหมดไม่มีแดงเจือปนเลยครับเออนะฮะก็เดี๋ยวต้องไป
1: ดูกัน
0: ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะตกลงกันได้ไหมนะฮะว่า4วันเพราะจริงๆฝ่ายค้านบอกว่า5วัน
1: โอ้อยากได้5วันเหรอ
0: เมื่อ
1: วานไม่พอใช่ไหม
0: ใช่ไปถามนายกบอกนายกแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่า27-30ตุลาค
1: ม
0: หลังออกพรรษาพอดีนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามครับพูดคุยในประเด็นนี้กับคุณสุวรรณดีจักราวรวุฒิผู้กำกับละครเวทีแถวหน้าของประเทศไทยผู้ร่วมก่อตั้ง Dreambox Theater ฮะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการแสดงหรือว่าคอนเสิร์ตสำคัญในครั้งนี้ให้มากขึ้นก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวสั้นๆแล้วก็เราเล่าถึงบทบาทหน้าที่หลักค่ะในการกำกับคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะพี่ลิงนะคะสุวรรณดีจักราวรวุฒิค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานการแสดงบนเวทีนะคะแล้วก็งานของ Dreambox เองนะคะงานที่ทำถ้าเป็นลักษณะแสงเสียงหรืออีเวนต์พิเศษอะไรต่างๆก็มีนอกจากงานแม่น้ำของแผ่นดินที่นานมากแล้วนะคะแล้วก็พระมหาชนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่สวนเบญจกิติเบญจศิริขอโทษค่ะนะ
1: คะ
2: แล้วก็งานพวกการแสดงที่ล่าสุดนี้ก็คือ Still on my mind นะคะของปตท.ที่ทำที่สวนเปรมประชาวนารักษ์ค่ะ
0: ครับในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะโจทย์ที่สำคัญที่สุดในการกำกับการแสดงในครั้งนี้คืออะไรครับท่านครับ
2: โจทย์เนี่ยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันเป็นงานที่เป็นคอนเสิร์ตออเคสตราขนาดใหญ่เลยนะคะของ TPO เองเนี่ยค่ะแล้วก็มาจากว่าครั้งแรกสุดเนี่ยผู้จัดน่าคิดว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตเลยอะค่ะเป็นออเคสตราแต่ว่าโจทย์ที่ได้มาก็คือว่าอยากให้ครั้งนี้ผู้ชมทั่วไปคือที่นอกเหนือจากทาร์เก็ตที่เป็นกลุ่มผู้ฟังดนตรีนะคะออเคสตราเนี่ยคือสามารถที่จะเข้าร่วมชมได้ด้วยหมายถึงว่ามีไม่ได้เป็นแค่เพียงว่ามาฟังดนตรีแต่ว่าได้รู้เรื่องราวอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะพระราชประวัติอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับก็คือเป็นทั้งดนตรีและการแสดงในตัวของงานแสดงในครั้งนี้นะครับไปดูครั้งเดียวเนี่ยก็เหมือนได้สองอย่างในครั้งเดียวใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับโอกาสพิเศษอะค่ะ100ปีมีหนเดียวอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
2: นะคะเพราะว่าก็คือตั้งใจที่จะจัดขึ้นเพื่อนอกจากเฉลิมฉลองให้พระองค์นะคะก็คือเหมือนกับเรื่องคือมันเป็นวาระที่1ศตวรรษแห่งพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านด้วยค่ะซึ่งทางยูเนสโกกำลังยกย่องอยู่ก็ทางผู้จัดก็คงอยากให้ผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยได้รู้จักพระองค์ท่านมากขึ้น
1: ค่ะแล้วในการเตรียมการแสดงครั้งนี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะต้องมีการศึกษาพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอย่างลึกซึ้งนะคะจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีเรื่องราวหรือว่าพระราชจริยวัตรในแง่มุมใดบ้างคะที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษ
2: โดยส่วนตัว เป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมองว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นสตรีรุ่นที่กำลังอยู่ในคือในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์นะคะ
0: ค
2: แล้วก็บทบาทของพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นสตรีที่ไม่ใช่เป็นช้างเท้าหลังแต่เริ่มที่จะเป็นเขาเรียกช้างเท้าซ้ายเท้าขวา
0: ครับ
2: นะค่ะกำลังกับในกับพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะก็เลยเห็นว่ามันน่าสนใจตรงระหว่างช่วงรอยต่ออย่างเงี้ยคือก็ คือท่านก็

0: ทำหมายถึงได้ทำหน้าที่ของพระสมเด็จพระราชินีอะไรเงี้ยเคียงข้างพระสวามีในทุกวาระนะคะเพราะจะคนที่คือเราก็จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วงนั้นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็มีทั้งช่วงทุกช่วงสุขช่วงอะไรเงี้ยก็พระองค์ท่านก็จะอยู่เคียงข้างพระสวามีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาสู่งานแสดงบนเวทีเนี่ยมีความท้าทายยังไงบ้างฮะ
0: มันหมายถึงว่าการเล่าเราไม่สามารถที่จะแบบลงรายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าก็ไปทำตามลำดับนะคะเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายนะคะว่าลำดับของเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยไปมายังไงแล้วก็เลือกเกร็ดคือในแง่ของเกร็ดเรื่องราวที่น่าสนใจหรือว่าหลายคนก็อาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยทราบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะแล้วแบบนี้
0: เป็นรายละเอียดของอย่างเงี้ยรายละเอียดในช่วงแบบพิเศษสมรสเออ
1: ค่ะค่ะก็จะต้องมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็คืออยากให้การเล่าเรื่องอันนี้มันก็มีเหมือนกับมีกราฟของแบบว่ากราฟของชีวิตแบบเดียวกับกราฟชีวิตของท่านอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็จะได้ทำให้คนดูเนี่ยได้เหมือนกับเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้แล้วค่ะพระราชประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยที่ก็คือจะมีมิติในหลายๆมิติอย่างที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะแบบนี้แล้วมีหลักในการคัดเลือกคัดสรรในช่วงเวลาต่างๆเพื่อนำมาร้อยเรียงให้มันหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันบนเวทียังไงบ้างคะให้มันกลมกลืน
0: ค่ะอีกเบื้องต้นเลยนะคะเราต้องเอาเพลงที่อาจารย์ประทีปเองอะค่ะท่านคัดสรรเอาไว้ว่าในคอนเสิร์ตเนี้ยจะใช้เพลงอะไรบ้างแล้วก็เอามาลำดับกับเรื่องราวที่เราเลือกใช้ค่ะตรงนี้เนี่ยก็คือก็พยายามให้มันสอดประสานนะคะให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันว่าคนติดสามารถที่จะติดตามเรื่องราวไปแล้วก็ดนตรีเองเนี่ยก็คือเล่าเรื่องด้วยนะคะตัวดนตรีเองก็สื่อสารเรื่องราวแล้วก็มันใช้ทุกเทคนิค
1: ค่ะ
0: ค่ะที่จะให้ผู้ชมเนี่ยดูเพลิดเพลินแล้วก็ได้ความคือสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีก็ยังได้อยู่หรือว่าเรื่องเกตประวัติศาสตร์อะไรก็ได้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีทั้งความเข้าใจแล้วก็สักเหมือนกับประทับใจอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับดนตรีนักแสดงและองค์ประกอบบนเวทีเนี่ยจะมีส่วนในช่วยการเล่าเรื่องนี้ยังไงบ้างครับท่านฮะ
0: ประสานกันหมดเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าวงเนี่ยนอกจากเป็นออเคสตราขนาดใหญ่นะคะ60กว่าแบบนักดนตรีน่าจะประมาณนั้นนะคะ60 70นะมันบิ๊กแบบวงใหญ่มากแล้วก็เป็นวงมโหรีดนตรีไทยอีกวงหนึ่งอยู่บนเวทีไงคะแล้วก็จะมีเรื่องราวของคือเราตัวการแสดงเนี่ยจะเชื่อมให้นะคะจะมีตัวละครที่เชื่อมเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงอัตชีวประวัติของพระองค์ท่านนะคะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกเพียง1ช่วงหรือว่า1ไฮไลท์ที่อยากจะให้ท่านผู้ชมที่จะได้รับชมเนี่ยต้องจับตามองเป็นพิเศษท่านคิดว่าช่วงไหนควรจะจับตาค่ะเป็นพิเศษแล้วก็เหตุผลอะไรที่ควรจะต้องติดตามไฮไลท์ช่วงนั้น
0: แหมมันอย่างพูดอย่างนี้ต้องให้จับตามหมดเลยทั้งช่วงค่ะ
1: ค่ะ
0: คือทุกช่วงอ่ะเราก็เลือกมาอาจจะแบบว่าไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าพยายามเราจะแบ่งองค์การแสดงให้มันเป็นมูดแอนด์โทนของอารมณ์ต่างๆนะคะเพื่อให้การติดตามเนี่ยมันก็เหมือนดูสตอรี่อะค่ะการแสดงที่มีทั้งช่วงที่มีความสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวาช่วงที่เป็นความรักอะไรเงี้ยโรแมนติกหรือช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตอะไรต่างๆนะคะแล้วการที่อยู่เคียงข้างการร่วมการตัดสินใจนะคะในวิกฤตสำคัญหรืออะไรต่างๆกับพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ อะไรคือความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับการแสดงในครั้งนี้ที่ต่างจากผลงานที่ท่านเคยกำกับมาครับ
0: คือถ้าจะบอกว่าปกติเป็นคนทำพวกงานแสดงแล้วละครเวทีใช่ไหมคะเรื่องเรามาก่อนเราก็จะเป็นสตอรี่เรามาก่อนแล้วก็เพลงก็ตามมาอะไรเงี้ยแต่อย่างคราวนี้มันก็จะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นหน่อยว่ามันเป็นเพลงมาก่
1: อ
0: นเนี่ยจะมีเพลงนี้ดนตรีนี้ในการแสดงคอนเสิร์ตมาก่อนแล้วก็เราต้องเอาทั้งเอาดนตรีเนี่ยมาสอดรับแล้วก็ประสานให้เข้ากับเรื่องของเราให้ได้ค่ะเพื่อที่จะเล่าทั้งหมดคือได้ตามจุดประสงค์ของผู้จัดเองที่อยากให้ผู้ชมที่ไม่ใช่เฉพาะแฟนของ TPO เองนะคะแต่ว่าเป็นผู้ชมทั่วไปก็ได้ไม่ได้มา appreciateทั้งสุดแต่ว่ารถดนตรีแล้วก็เรื่องราวของพระนางเจ้าลำไยพรรณีด้วยอะค่ะ
1: ค่ะท้ายที่สุดนี้ค่ะ อยากจะให้ผู้ชมที่ไปรับชมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้รับข้อคิดอะไรหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรความรู้สึกยังไงกลับไปบ้านหลังจากที่ม่านการแสดงปิดลงค่ะ
0: จริงๆในส่วนหนึ่งก็คือดนตรีเนี่ยมันเป็นภาษาสากลนะ
1: คะ
0: เชื่อว่ามันเชื่อมโยงกับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะแต่ว่าในการแสดงครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งเกิดประวัติศาสตร์บางอย่างที่เราไม่เคยรู้เลยนะคะแล้วก็หาอ่านก็อาจจะไปหาอ่านเองได้นะคะแต่อันนี้ก็คือที่ค้นคว้ามาก็คือค้นคว้าประเด็นที่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้รู้นะคะมันมีทั้งเรื่องที่เรารู้ค่ะรู้แล้วก็เรื่องที่เราอาจจะแบบว่าเป็นเกร็ดย่อยๆอะไรเงี้ยค่ะที่น่ารักอะไรต่างๆเนี่ยคือสอดเข้ามาบ้างเพื่อจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นความน่าสนใจของผู้ที่ยังก็สนใจประวัติศาสตร์เรื่องราวของบ้านเมืองเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ฟังนะครับสามารถไปติดตามคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีกัตยานารีศรีสยามได้นะครับ31ตุลาคมนี้ 15:00 นนะครับที่หอประชุมมหิดลสิทธิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณสุวรรณดีจากกราวรวุฒิผู้กำกับละครเวทีแถวหน้าของประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Dream Box Theater ด้วยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระค
2: ุ
0: ณเช่นก
2: ัน
0: ค่ะสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับสวัสดีครับครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีกัตยานารีศรีสยามครับก็จะมีการจัดงานแสดงนะครับในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 15:00 นนะฮะความยาวของการแสดงเนี่ย90นาทีรวมพักครึ่งนะครับที่หอประชุมมหิดลสิทธิสิทธิสิทธาคารนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับจำหน่ายบัตรได้แล้วนะครับที
1: ่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์ทุกสาขานะครับหรือว่าดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023543588นะครับเป
1: ็
2: นคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็งานแสดงด้วยนะครับเขาเรียกว่าออเคสตราเทียเตอร
1: ์ค่ะก็มีทั้งแสดงแล้วก็มีการเล่นดนตรีนะคะประกอบไปด้วยน่าดูนะ
2: อ
1: ุ
2: ้
1: ยแถวบ้านนี่ฉันเลย
2: เออฮะไม่โดนอ๋อแถวบ้านคุณศาลายา
1: อีกบ้านนึงใกล้ๆนะน่าไปเหมือนกันนะคะ
2: ผู้หญิง2บ้านนะ
1: นะ
2: บ้านบางซื่อกับบ้านศาลายา
1: ศาลายานะคะ2บ้านค่ะ
2: ครับมาดูงานระดับโลกนะฮ
1: ะ
2: ทางด้านของงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็กล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprints นะครับ for fraud resilience financial service นะฮะพิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการนะฮะในการประชุมประจำปีนะฮะสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับก็พูดเลยครับว่ารูปแบบของการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนแล้วก็ไร้พรมแดนนะฮะเหยื่ออาจจะอยู่ประเทศหนึ่งนะฮะมิจฉาชีพก็อยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับอันนี้เราเคยเจอนะฮ
1: ะ
2: สแกมเมอร์ข้ามชาติ จำได้ไหมฮะเออตอนนี้เนี่ยเรื่องของธุรกรรมเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยมันเร็วแต่เราก็ต้องมีความปลอดภัยด้วย AI เข้ามาแทนที่ AI จะ ให้ประโยชน์เราอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้มีมิจฉาชีพใช้ประโยชน์ของ AI นะอันนี้ผมพูดเองนะ
1: ค
2: ่ะใช้ประโยชน์ของ AI ในการที่จะแปลงตัวแปลงตนแล้วก็ทำคลิปเสียงเนี่ยให้เหมือนกับคนคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปหลอกลวงเงินอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ภัยมิจฉาชีพออนไลน์มันเยอะนะฮะเราก็จะต้องมียกระดับนะฮะเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับรวมถึงเส้นการเงินที่ถูกย้ายไปยังประเทศที่3นะครับสแกมเมอร์ข้ามชาติและแถมสแกมเมอร์เนี่ยสามารถย้ายเงินไปยังประเทศที่3อย่างรวดเร็วด้วยนะครับต้องมีการรับมือนะฮะตอนนี้เราก็มีการรับมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละประเทศยังคงมีการจำกัดอยู่ในกรอบขอบเขตของตนเองอ่ะก็มีกฎหมายเป็นของตนเองนั่นแหละทําให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาผลประโยชน์ก็เลยไม่มีประเทศไหนเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลําพังนะครับภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับฟังอีกทีนึงนะฮะ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยไม่รู้เท่าไหร
1: ่
2: 35เท่า
1: ะ
2: นะฮะคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint นี้คืออะไรครับถูกออกแบบมาใต้3แนวคิด3ประการนะฮะ1ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมาบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้กับเหยื่อ2บูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและ3ฮะออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างของแต่ละประเทศพร้อมเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตกระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนานฮะ Bangkok Blueprint in Action ซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์ยกตัวอย่างความสำเร็จประเทศไทยฮะผ่านโครงการ Connect the Dot นะฮะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันเรื่องของฐานข้อมูลช่อโกงที่กระจายในหน่วยงานต่างๆเอามารวมกันฮะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมก็คือแพทเทิร์นของมิจฉาชีพนั่นแหละว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นฮะ
1: ค่ะ
2: คุณเอกนิตินีทันประภาสก็เน้นย้ำความท้าทายขั้นต่อไปในการที่จะขยายโมเดลนี้เชื่อมโยงข้อมูลสู่การข้ามพรมแดนสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุมและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนย้ำเตือนจุดยืนสำคัญว่าการช่อโกงซึ่งไร้พรมแดนตอนนี้นะฮะต้องรับมือกันนะครับก้าวข้ามพรมแดนด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎหมายเป็นของตัวเองนะฮะเราก็จะไปล่วงล้ำก้ำเกินอะไรเขาก็ไม่ได้โอกาสที่191ประเทศมาคุยกันก็ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เรามีภัยคุกคามที่เขาใช้ช่องโหว่ของกฎหมายระหว่างประเทศนี้แหละแล
1: ้
2: วก็ใช้การช่อโกงออนไลน์เนี่ยเป็นประโยชน์กับเขามิจฉาชีพอยู่อีกประเทศหนึ่งมาช่อโกงอีกประเทศหนึ่งนะครับจับตัวกันไม่ได้เพราะว่าเส้นทางทางการเงินเนี่ยเขาย้ายไปย้ายมาเราก็จะต้องมีการทำงานร่วมกันในการจับผู้ร้ายภัยออนไลน์ตรงนี้กันนะฮะ
1: ค่ะนอกจากท่านรองนายกเอกนิติจะออกมาพูดเรื่องนี้แล้วนะคะBangkok Blueprintแล้วเนี่ยทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิทัยรัตนากรเองท่านก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อBangkok Blueprintในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting เนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการด้วยกันเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินแล้วก็อาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้นะคะจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางใหกับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับการยอมรับแล้วก็คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการแบงก์ชาตินะคะก็ยังบอกอีกค่ะว่าปัญหาการช่อโกงทางการเงินในภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีสัดส่วนสูงมากๆนะคะถึงร้อยละ67ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ว่าตัวเลขความเสียหายเนี่ยจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้แต่ถ้าว่ายังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางสถาบันวิจัยป่วยอึ๋งภากรเนี่ยยังได้จัดทำบทสรุป ย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักๆในเอเชียได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะแม้ว่าความแตกต่างในรายละเอียดก็ตามแต่ว่าก็มีทิศทางคล้ายคลึงกันซึ่งทางคุณวิไทยเนี่ยยังพูดถึงแนวทางสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามทางการเงินก็คือการสร้างอุปสรรคให้กับกลุ่มมิจฉาชีพค่ะแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาต่างๆในการทำธุรกรรมผ่านระบบการเงินแม้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการจับกลุ่มโดยตรงก็ตามนะคะแต่ว่าก็สามารถกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการเปิดบัญชีการทำธุรกรรมการโอนเงินโดยในช่วง12เดือนที่ผ่านมาค่ะมาตรการนี้นะคะก็ส่งผลให้การถอนเงินสดจำนวนมากกว่า5ล้านบาทแล้วก็การถอนทองคำแท่งมูลค่าเกิน2ล้านบาทลดลงอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นก.ล.ต.หรือว่าทางกระทรวงการคลังนะคะเพื่อควบคุมการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์อื่นๆก็คือว่าเวลาเราจะเบิกเงินเยอะๆในจำนวนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมเมื่อก่อนอาจจะเบิกง่ายเดี๋ยวนี้อาจจะเบิกยากขึ้นอาจจะต้อง
2: ยากนะฮะ
1: ต้องมีการยืนยันตัวตนต้องมีอะไรแบบนี้นะคะ
2: เออนะคือ5ล้านบาทขึ้นไปเดี๋ยวต้องแจ้งที่มาของเงินว่าท่านได้แต่ใดมาถ้ามาโดยสุจริตเนี่ยไม่มีปัญหา
1: ใครที
2: ่นะฮะเออมันต้องมีการแจ้งถูกหวยอะไร
1: ถูกหวยได้
2: ต้องมีหลักฐานน
1: ะ
2: ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาเงินมาฝากเดี๋ยวก็คือสมัยก่อนเนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคารก็จะดีใจ
1: ใช่
2: ไหมฮะไม่ค่อยถามหรอกที่มาของเงินคุณเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมฮะเออไม่ถามเลยด้วยซ้ำ
1: แทบจะอุ้มเลยนะ
2: ถอนเงินก็ไม่ถามฝากก็ไม่ถาม
1: ถอนเงินอาจจะถามหน่อยแล้วถอนเยอะ
2: แต่เดี๋ยวนี้นี่คือถ้าเกิด5ล้านขึ้นไปถ้าจะไปฝากเนี่ยก
1: ็ชี้แจง
2: ก็ต้องชี้แจงคำถามคือถ้าไปฝาก4ล้าน9แล้วไปฝากหลายๆครั้งอะได้ไหมมันเป็นช่องว่างกฎหมายไงก็คือว่าถ้าคุณบอก5ล้านผมไปฝาก4ล้านแล้วก็ไปฝากบ่อยๆ
1: อันนี้ก็ไม่น่าจะได้นะ
2: คือจริงๆมันต้องดูว่าถ้าฝากทีๆฝากบ่อยๆด้วยจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการตั้งข้อสังเกตนะซึ่งเชื่อว่าธนาคารเนี่ยเขาก็แบงก์พาณิชย์เนี่ยภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาตินะฮะโดยคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติก็คงมีแนวทางที่จะรับมือตรงนี้อยู่แล้ว
1: ต้องตรวจสอบได้
2: นะฮะส่วนการประชุมนะฮะ IMF เนี่ยวันนี้ต้องแจ้งสักนิดหนึ่งนะฮะว่าจะมีเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ฮะนัดหมายรวมตัวชุมนุมใหญ่ครับวันนี้และวันพรุ่งนี้ 15-16 ตุลาคมพร้อมปักหลักค้างคืนบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะเครือข่ายก็ระบุครับถึงการชุมนุมที่จะมีการชุมนุมกันขึ้นนะครับจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลายรูปแบบจะมีการปราศัยจากประชาชนและการชุมนุมที่ชีวิตได้รับผลกระทบจากแนวคิดการครอบงำของโครงการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจนโยบายของธนาคารโลกและ IMF เสียงสะท้อนจากเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศโอ้มีเวทีเสวนาแฟชั่นโชว์ดนตรีแร็ปและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายโอ้ซึ่งเวทีการชุมนุมนัดรวมพลนะฮะก็จะเริ่ม 8:00 น.นะคร
1: ับ
2: เริ่มแล้วนะฮะบริเวณแยกศุลกากรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนประชาชนไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมส่งเสียงตั้งคำถามยืนยันว่าประชาชนต้องมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเองนะฮะยังไงก็ตามฮะก่อนหน้านี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะกำหนดสถานที่ตามนัยยะมาตรา 8 วงเล็บ 5 ตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะโดยสรุปก็คือว่าในพื้นที่แถวๆศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นนะฮะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมนะครับเออนะฮะก็ใช้ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออประกาศว่าห้ามชุมนุมในพื้นที่แต่ว่าก็มีการประกาศว่าจะมีการชุมนุมในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับจริงๆไม่ได้เพราะว่ามันขัดต่อข้อกฎหมายนะครับคือการชุมนุมเนี่ยต้องขออนุญาตนะฮะแล้วแกนนำจะต้องแจ้งด้วยว่าจะชุมนุมเมื่อไรอย่างไรและใครเป็นแกนนำเพื่อจะได้มีผู้รับผิดชอบใช่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายกันอยู
1: ่
2: นะฮะแล้วก็ล่าสุดฮะก็มีการปรับการจราจรรอบศูนย์สิริกิติ์ในวันนี้นะครับเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ฮะแจ้งปรับจัดการการจราจรโดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันนี้ฮะเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะฮะ1ฮะปิดเส้นทางการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ฮ
1: ะ
2: อันนี้ปิดเส้นทางการจราจรนะครับส่วนรถไฟฟ้า MRT นะฮะสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังเปิดให้บริการตามปกติไม่มีปัญหานะครับแนวปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แถบนั้นประชาชนที่มีภูมิลำเนาผู้พักอาศัยและปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกตินะฮะส
1: ่
2: วนมาตรการผู้เข้าร่วมประชุมก็มีการสแกนบัตรนะฮะเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมตามขั้นตอนความปลอดภัยอันนี้เหมือนเดิมนะฮะยานพาหนะที่เข้าพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตจุดรับส่งผู้โดยสารเนี่ยถ้าเป็นแท็กซี่รถส่วนบุคคลสามารถจอดส่งบริเวณร่วมการประชุมผู้ร่วมการประชุมได้นอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4เท่านั้นนะครับก
1: ็
2: ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็วางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้านะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็คือวันนี้นะฮะ
1: ค่ะแต่ที่จริงแล้วบางหน่วยงานก็น่าจะมีการให้ work from home เนาะอยู่แล้วนะคะก็อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระของรถบนท้องถนนไปได้นะคะนอกจากจะมีการปิดถนนแล้วนะคุณวันนี้ก็ฝนตกหนักด้วยนะคะ
2: เออครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
1: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 KHz ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
7: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของโอกาสทองเศรษฐกิจไทยจากเวที IMF World Bank 2026นะฮะการได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างไรนะครับต่อประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกนะครับแล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของด้านอุตสาหกรรมนะครับวาระเศรษฐกิจโลกเรื่องไหนที่ในการประชุมครั้งนี้เป็นประโยชน์กับไทยมากที่สุดนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ท่านคะในมุมมองของสอทค่ะการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงสัญญาณความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกที่มีต่อเศรษฐกิจบ้านเรายังไงบ้างคะ
3: มากนะคะในหลายมิตินะคะเอาดูเป็นระยะสั้นกับระยะกลางยาวนะคะ
2: ค่ะ
3: สำหรับระยะสั้นที่ชัดเจนนะคะก็จะเห็นว่าเงินสะพัดทันที 2,000 กว่าล้านนะคะ
1: คร
3: ับ เข้ามาสู่ประเทศนะคะก็มาจากที่ดิลิเกตทุกๆท่านนะคะผู้มาร่วมประชุมนะคะ World Bank IMF Delegate Member ทั้งหมดเนี่ย 15,000 คนนะคะเพราะการใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นรายได้ทางประเทศเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆอันนี้มาทันทีอยู่แล้วนะคะ
2: ค่ะ
3: อันที่สองนะคะภาพพจน์ความเชื่อถือเชื่อมั่นนะคะหลายๆอย่างเนี่ยตาดูไม่เท่าหูฟังใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: แล้วก็เห็นจริงๆสัมผัสจริงๆก็ไม่เท่าอ่านในอาร์ติเคิลนะคะมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดิลิเกตทั้งหมดนะคะก็ตำแหน่งสูงหมดนะคะเป็นระดับที่อนุมัติต่างๆได้ออโตริตี้สูงนะคะรวมทั้งล่าสุดนี้ก็รู้สึกว่าท่านรัฐมนตรีการคลังของญี่ปุ่นนะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นประธานของ IMF คนต่อไปเนี่ยก็รู้สึกเช้านี้ก็จะบินเข้ามา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: รอบนี้ก็ใช้ความสำคัญมากนะคะเพราะว่าถือเป็นการมารับตำแหน่งเลยนะคะก็รอบนี้เป็นรอบannual meeting ที่ดิฉันว่าไม่ธรรมดานะคะ
2: ค
3: ่ะแล้วก็คนมาเก่งนะคะได้เข้าร่วมฟังหลายๆเวนิวเนี่ยก็มีการแชร์ที่เห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นเลยว่าเมื่อเขาได้เห็นของจริงของเราเป็นความเป็นไปของประเทศเราไม่ว่าจะนั่นที่หนึ่งนะคะจุดแข็งแกร่งประเทศไทยคือโชคดีอยู่แล้วที่เราอยู่กลางอาเซียนนะคะ
2: ค่ะ
3: เหนือเป็นจีนใช่ไหมคะใต้เป็นมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมคะตะวันออกก็จะมีลาวมีเขมรมีพม่าใช่ไหมมีเวียดนามนะคะ
1: ครับ
3: ด้านซ้ายมาด้านตะวันตกก็จะมีพม่าต่อไปที่อินเดียและทะลุไปยุโรปได้อีกใช่ไหมคะซึ่งโลเคชันประเทศไทยเนี่ยคือเหนือชั้นนะคะเพราะฉะนั้นโลเคชันดีอย่างนี้เนี่ยระบบโลจิสติกทั้งหมดที่รัฐบาลได้ทำต่อๆกันมาหลายยุคหลายสมัยนะคะที่เป็น MR Map นะคะที่เชื่อมเหนือสู่ใต้นะคะเหนือสู่ใต้ก็เหนือก็คือทะลุไปจีนแล้วนะคะลงมามาเลเซียอินโดมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมคะตะวันออกไปตะวันตกนะคะก็ตั้งแต่ฝั่งเวียดนามทะลุลาวทะลุไทยไปพม่าอินเดียนะคะซึ่งแผนโลจิสติกเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ดีมากนะคะรวมทั้งระบบท่อเรือท่าเรือน้ำลึกก็ตามนะคะหรือว่าสนามบินก็ตามซึ่งก็กำลังจะสร้างใหม่ที่หนึ่งใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เห็นจริงจริงกับตานะคะว่าความพร้อมขนาดไหนนะคะต่อมาตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือแผน Power Development Plan ปี2026นะคะซึ่งได้จบประชาพิจารณ์ไปแล้วนะคะ
1: คร
3: ับ แต่แผนนี้เนี่ยเป็นแม่เหล็กที่สำคัญเลยเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนต้องการ อะไรที่เป็นกรีนนะคะในแผนนี้นี่มี renewable energy ถึงถ้าไม่ผิดเนี่ย 68% ถ้าไม่ผิดนะคะซึ่งสูงนะคะซึ่งเป็นไฟฟ้าสีเขียวนะคะแล้วก็แผนนี้ก็ challenge ที่จะเป็น net zero ในปี2050ด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่นักลงทุนเนี่ย ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็คือเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศเลยนะคะแล้วตัวที่สำคัญอีกตัวนึงคือการที่เราจะเข้าสู่ OECD นะคะภายใน3ปีนะคะนั่นคือการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆนะคะให้เหมาะสมสอดคล้องกับประเทศ OECD ทั้งหมดนะคะซึ่งประเทศเหล่านี้ก็คือที่เข้ามาประชุมนี่แหละค่ะแล้วในเมื่อเราคุยด้วยกฎหมายหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่เขาเนี่ยจะมีอุปสรรคเรื่องความกังวลในการลงทุนไหมมันจะลดลงไปเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะว่าในอดีตเขาก็ไม่รู้หรอกว่ากฎหมายเขาเป็นอย่างนี้หลักเกณฑ์เขาเป็นอย่างนี้มาที่ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรแก็บเป็นอย่างไรพอเราเข้า OECD ปั๊บมันก็เหมือนหลักเกณฑ์อยู่ด้วยกันบนเกมเดียวกัน
4: ค
3: ่ะซึ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งที่เราเปิดเผยออกมาเห็นอย่างชัดเจนนะคะเป็นศักยภาพในการลงทุนนะคะที่ผู้ลงทุนมั่นใจนะคะอันนี้ฉันก็มองว่าโอกาสทองเนี่ยเปิดเต็มที่เลยนะคะ
4: ค่ะ
3: ลำดับที่สองคือการที่เขามาเรานะคะครั้งสุดท้ายนะคะ35ปีที่แล้วคือปี1991
1: ครับ
3: นะคะเขาก็ให้คอมเมนต์เลยว่าจาก1991มา2026เรา35ปีนี้เราพัฒนามากนะคะแต่ตอนสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะต้องเป็นเกษตรส่วนหนึ่งอุตสาหกรรมกำลังโตนะคะเสร็จแล้วจากนั้นถึงวันนี้เนี่ยเราเติบโตแข็งแรงมากในแง่อุตสาหกรรมนะคะ
1: ค
3: แล้วก็พัฒนาไปได้เกินกว่าคาดที่ IMF คาดไว้ในสมัยปี1991นะคะ
1: คร
3: ับ
1: อ
3: ันนี้เป็นจุดดีนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็แผนต่อไปที่เขาแนะนำเราก็ต้องพัฒนาประเทศต่อนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมที่ต้องไปก็ต้องไปในอุตสาหกรรมที่สมาร์ทยิ่งขึ้นทุกมูลค่ามากขึ้น higher value addedนะคะก็เป็น5อุตสาหกรรมที่เขาก็บอกว่าเราควรจะต้องสร้างขึ้นมาเช่นยานยนต์สมัยใหม่สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะคะการที่จะนิวเจเนเรชันของผู้คนนะคะที่มีความศักยภาพความสามารถสูงรวมทั้งโมเดิร์นซิตี้เมืองสมัยใหม่ต่างๆที่จะเป็นการพัฒนานะคะรวมทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งประเทศไทยเราก็เรื่องนี้โดดเด่นนะคะมาปั๊บเราก็มีเน่นะคะต้อนรับใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นชัดเลยว่าจากการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ครั้งนี้เนี่ยก็นำโอกาสนะคะแล้วก็เรียกว่าฉันก็ว่านาทีทองจริงๆนะคะ
4: ค่ะ
3: ในการลงทุนต่างๆเข้าสู่ประเทศอย่างชัดเจนค่ะ
1: ครับวาระเศรษฐกิจโลกเรื่องไหนในการประชุมในครั้งนี้ฮะที่เป็นประโยชน์กับไทยมากที่สุดฮะ
3: 1เรื่อง geopolitics ก็จะเป็นเรื่องที่คุยกันเยอะนะคะก็ทุกคนก็ยอมรับในความที่ประเทศไทยรักษาความเป็นกลาง
1: ครับ
3: นะอันนี้คีย์เวิร์ดนี่สำคัญมากนะคะเป็น neutrality country นี่สำคัญมากนะคะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุยกันเยอะอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้าน AI
1: ครับ
3: ค่ะเพราะว่าตัว AI นี่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วนะคะแต่ประเทศไทยและ SME ไทยเนี่ยจะพัฒนาไปกับ AI ได้อย่างไรที่จะก้าวทันนะคะทุกๆสเต็ปในโลกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย อีกเรื่องหนึ่งที่ดูว่าไม่แพ้กันเลยก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะ
1: ครับ
4: ค
3: ่ะ
4: เมื่อกี้ท่านได
3: ้คนเราน้อยลงนะคะประสิทธิภาพคนเราต้องเยอะขึ้น
4: ค่ะเมื่อกี้ได้พูดถึง SME ไทยด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านมองว่า SME ไทยบ้านเราจะสามารถหาโอกาสทองจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ในส่วนตรงไหนได้บ้างไหมคะ
3: คือเมื่อเศรษฐกิจโตนะคะจะไปทั้งองคาพยพนะคะ
1: ครับ
4: ค่ะ
3: ค่ะเมื่อเศรษฐกิจโตเนี่ยบริษัทไซส์ใหญ่มีโอกาสขึ้นก็จะดึงซัพพลายเชนที่เป็น SME ไปด้วยทั้งหมด
4: ค่ะ
3: อันนี้สำคัญนะคะเพราะเมื่อเศรษฐกิจโตคอนซูมการใช้จ่ายดีขึ้น
4: ค่ะ
3: SME ก็คือผู้ขายใช่ไหมคะ
4: ค
3: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจโตเนี่ยจะไปจะยกระดับกันไปทั้งหมดนะคะ
4: ค่ะแบบนี้แล้วประเทศ
3: ตัวที่เราคุยอยู่เยอะก็เรื่องของการเอาเข้าสู่แหล่งเงินใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: การเข้าสู่ โอกาสในการยกระดับทางด้านintelligent industry ค่ะของ SME นะคะหรือว่าการเข้าสู่นวัตกรรมความสร้างสรรค์การจะต้องเป็นจาก OEM เป็น OBM หรือว่าการมีแบรนด์ของตัวเองมีIP นะคะ intellectual property ทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วการออกไปตลาดที่กว้างไกลเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็ได้พูดถึงอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือเรื่อง IP นะคะ intellectual property นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสินทรัพย์ของที่แตะต้องไม่ได้นะคะแต่ในรอบนี้เนี่ย World Bank ให้ความสำคัญนะคะสำหรับ IP นะคะดิฉันก็อยากจะบอกว่าเรามีหลายๆอย่างนะคะที่เปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายกลายเป็นแคปิตอลได้นะ
4: คะ
3: เช่นสินทรัพย์ที่แต่ต้องไม่ได้นะคะหรือว่าก็อยากจะพูดว่ามรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเปลี่ยนเป็นแคปิตอลแล้วจะมูลค่ามหาศาลนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็คุยกันนะคะ
1: คร
3: ับ
4: ค่ะแบบนี้เนี่ยประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกอบการภาคธุรกิจไทยจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะเพื่อที่จะเปลี่ยนโอกาสในการจัดการประชุมครั้งนี้ให้เป็นเม็ดเงินในการลงทุน
3: ไทยที่อยู่ในธุรกิจที่ใน5หมวดที่เราบอกว่าเป็น New Growth Engine นะคะก็เตรียมพร้อมนะคะแสดงว่ากระแสของโอกาสทางธุรกิจมาแล้ว
4: ค่ะ
1: ค่
3: ะแต่ส่วนใหญ่ที่ฉันมาอยู่นะคะมั่นใจมาอยู่นะคะ
4: ค่ะ
1: ครับนี่คือโอกาสทองเศรษฐกิจไทยจากเวทีระดับโลกฮะ IMF World Bank 2026ฮะวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะฮะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
4: ขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือมุมมองภาคอุตสาหกรรมฮะครับมุมมองจากเวทีระดับโลกฮะ IMF World Bank 2026นะครับตัดมาเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับการเมืองเนี่ยต้องจับตามองครับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ยื่นยติแล้วว่าเขาจะอภิปรายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีฮ
4: ะ
1: รวมทั้งหมด18ท่านรัฐมนตรีช่วยนะฮะโดยหลักการแล้วเนี่ยเท่าที่มองแล้วเนี่ยดูรายชื่อเนี่ยก็สีน้ำเงินล้วนๆนะฮะ18คนนะฮะไม่มีแดงเจือปนเลยนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ยโดนครบทุกคนฮะ4คนไม่ค่อยจะเห็นแบบนี้มาก่อน
4: ไม่เคยเห็นเหมือนก
1: ัน นะฮะส่วนฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยสีแดงเนี่ยรอดพ้นทุกคนเลยนะครับคนก็ตั้งข้อสังเกตน
4: ะ
1: คร
4: ับ
1: บอกว่าเอ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามองไปแล้วปุ๊บเนี่ยปกติฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องอภิปรายหมดนะ
4: ฮะ
1: การที่จะเว้นไว้เนี่ยมันไม่ค่อยจะ
4: ไม่ค่อย
1: ใจดีขนาดนั้น เพราะว่าบทบาทของฝ่ายค้านเนี่ยคือฝ่ายที่ตรวจสอบและถ่วงดุล นะฮะไม่ใช่ยอวาทีอยู่แล้ว เข้าไปถึงก็จะต้องติติงอ่ะยกตัวอย่างเช่นในกระทรวงของพรรคเพื่อไทยมีอะไรบ้างฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
4: อ
1: ันนี้ก็รอดพ้นนะครับถ้าเป็นสมัยผู้กองธรรมนัสเนี่ยไม่น่ารอดนะ คือโดนคือไม่ใช่คือดูจากประวัติศาสตร์อะโดนทุกนัด แต่รอบนี้เนี่ยรอดนะฮะแม้จะมีปัญหาเรื่องอะไรประหมอกข้างดำ
4: ใช่ค่ะ
1: หรือการย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโล
4: ก
1: จากเดิมเนี่ยเป็นอำเภอจากอำเภอคงเนี่ยโคราชเนี่ยมาเป็นอีกที่หนึ่งก็คืออำเภอปากช่องใช่ไหมฮะ
4: คือ
1: ฝ่ายค้านก็ดูแล้วอ๋อมันก็ผ่านไปได้นะฮะนะกยศนี่ก็กระทรวงศึกษาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: คุณประเสริฐจันทระรวงทองนะที่บอกว่ามันมีเรื่องของเงินกองทุนอะไรตรงนี้อยู
4: ่
1: ใช่ไหมที่ถูกติติง
4: อัน
1: นี้ก็รอดนะฮะ
4: เป็นไปได้ไง
1: คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันคือในทางการเมืองโดยแท้นะฮะเพราะว่าถ้าดูแล้วการอภิปรายคุณสันพรนะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะในระบบรัฐสภาเนี่ยตั้งแต่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสภาไม่เคยมีครั้งไหนที่รัฐบาลเนี่ยจะเพลี้ยงพล้ำได้เสียงข้างมากตลอดนะฮะแต่ถามว่ายกมือในสภาเนี่ยผ่านไหมผ่านแต่ว่าพอภายนอกสภาปุ๊บเนี่ยมันจะเจอกระแสกดดันอีกนะฮะคือดูทิศทางฝ่ายค้านแล้วเนี่ยเชื่อว่าการอภิปรายในครั้งนี
4: ้
1: นะฮะก็คือเป็นการเปิดแผลรัฐบาลตีแผลเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยให้ตอกย้ำอีกทีว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอกาสที่จะล้มรัฐบาลด้วยการอภิปรายแล้วก็ ยกมือกันแล้วฝ่ายค้านชนะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะยังไงเสียงข้างมากแล้วก็ฝั่งสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยยังไงก็ท่วมท้นอยู่แล้วขออภัยไม่ใช่ท่วมท้นก
4: ็
1: คือต้องเป็นเสียงข้างมากอยู่แล้วนะครับแต่การอภิปรายนี้เนี่ยมันก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้มีการตรวจสอบและตวงดุลรัฐบาลเพราะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันคือความเชื่อมั่นของรัฐบาลถ้าเกิดการอภิปรายแล้วเนี่ยทำให้ประชาชนลดทอนความเชื่อมั่นเนี่ยนะ
4: ก็
1: เป็นอีกอันนึงนะที่รัฐบาลอาจจะต้องทบทวนนะครับการเมืองคือความเชื่อนะครับการเมืองคือความเชื
4: ่
1: อการเมืองคือความเชื่อพยานหลักฐานเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้แต่ถ้าประชาชนเชื่อปุ๊บเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมี 2-3 ประเด็นที่ตั้งเอาไว
4: ้
1: นะฮะแม้ผมจะไม่เห็นยัตติผมรู้เลยว่า1คือเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น
4: ค่ะ
1: 2เรื่องหัวสบ3เนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ
4: ใช่
1: นะฮะเศรษฐกิจแล้วก็อะไรต่างๆ3เรื่อง3ประเด็นเนี่ยแหละที่จะถูกหยิบยกมาอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยทั้ง18ท่าน
4: ค่ะ
1: นะฮะคำถามเวลาพอไหม18คนเนี่ยใช้เวลา4วัน
4: ก็ต้องควบคุมเวลาให้ดีนะคือตอนนี้ยังไม่ได้สรุปเวลาออกมาใช่ไหมคะว่าต้องให้เวลาอะไรยังไงเท่าไหร่
1: ค
4: ่ะ
1: 4-5วันนะ
4: ฮะ
1: คือถ้าดูแล้วเนี่ยเชิงปริมาณ
4: มันเยอะมากนะคุณ
1: คุณภาพไม่ได้อภิปรายเนี่ย18คน4วันเนี่ยโอ้โห
4: จะพูดกันครบไหมอ่ะ18คน
1: คืออภิปรายเนี่ยอภิปรายแล้วยังต้องมีชี้แจงด้วยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วยังจะมี
4: ระหว่างทางอันมีประท้วงอีกนะ
1: เออใช่ยังจะมีทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะฮะ
4: ใช่ค่ะ
1: นอกกฎกติกาอะไรกันอีกนะฮะ
4: กลัวจะไม่พอ
1: ประท้วงกันวุ่นวายเออนะ
4: แต่ถ้าจะให้เต็มวัน24ชั่วโมงเลยเน
1: ี่
4: ย
1: บริหารเวลา
4: ก็ไม่ไหว
1: ไม่พอแต่ถ้าเกิดยืดเยื้ออะไรนานๆปุ๊บประชาชนก็ไม่ค่อยอยากดู
4: ใช่
1: แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคืออย่าลืมว่าในสภาเนี่ยมันมีเอกสิทธิ์คุ้มครองทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยจะสามารถอภิปรายได้อย่างกว้างขวางเพราะว่าถ้าไปพูดนอกสภาโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับจำได้ไหมฮะไอ้ที่ไปพูดอะเรื่องอะไรไปกล่าวหาเขาเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเร
4: ื่อง
1: หัวสวหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็
4: พูดข้างนอกใช่ไหมคุณ
1: โดน
4: หมิ่นประมาท
1: ใช่ใช่เวทีในสภาเนี่ย
4: ให้พูดถึงได
1: ้อาจจะถูกใช้เป็นเวทีหรือว่าเป็นเครื่องมือที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะได้มีการอภิปราย
4: อ
1: ย่างกว้างขวาง
4: นะ
1: ส่วนเวลาเนี่ย
4: ยังว่าอีกทีย
1: ังว่ากันอีกทีเมื่อวานไปถามท่านนายกในการประชุมครม.นะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานนายกก็เน้นย้ำในที่ประชุมครม.ฮะให้รัฐมนตรีดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบริหารจัดการน้ำรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยนะฮะซึ่งรัฐบาลก็ได้วางกรอบเอาไว้นี่รัฐบาลวางกรอบไว้นะฮ
4: ะ
1: 27-30 ตุลาคม4วัน3คืนอาจจะ4คืนก็ได้เพราะทะลุเที่ยงคืนทุกที
4: ใช่ๆ
1: นะฮะแต่ต้องหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่
4: อ
1: นนะครับเนื่องจากหลังกรอบเวลานี้ท่านนายกก็มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศนายกไม่อยู
4: ่
1: แล้วก็คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.นะครับในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยก็กล่าวในที่ประชุมครม.ในฐานะพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมแล้วในการสนับสนุนนะฮะถ้าผมมองไปแล้วนะครับก็คงไปอภิปรายช่วยอะไรกันไม่ได้เพราะเขาอภิปรายตัวบุคคล
4: ใช
1: ่เออพัก
4: สนับสนุนยังไงก่อน
1: สนับสนุนก็คงได้ในการยกมือ สนับสนุนในการออกคะแนนเสียงให
4: ้
1: ถ้าฟังดูทิศทางก็น่าจะเป็นแบบนี
4: ้
1: นะครับดังนั้นเรื่องของการลงมติเนี่ยไม่น่าเป็นห่วง นะถ้าผมมองแล้วในทางการเมืองแต่ว่าเรื่องของวาทกรรมในทางการเมืองเนี่ยในสภาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองเพราะอย่างที่บอกการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อมันจะนำไปสู่กระแสกดดันรัฐบาลเดี๋ยวนี้นี่คือกระแสอะไรต่างๆในโซเชียลเนี่ยมันรุนแรงรุนแรงและรวดเร็วและสามารถที่จะทำให้คะแนนเสียงเนี่ยมันลดหรือมันเพิ่มได้นะครับและนอกจากนี้ฮะครม.ยังหารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมครม.นอกสถานที่หรือครม.สัญจรฮะเดือนหน้า 2-3 พฤศจิกายนที่อุดรธานีเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เหมาะสมนะฮ
4: ะ
1: โดยทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะไปพิจารณาจัดทำโครงการคาดว่า การเสนองบประมาณก็จะคล้ายครม.สัญจรที่สงขลาโดยไม่ได้จำกัดพื้นที่จังหวัดละ100ล้านบาทนะฮะจะเปิดเวทีให้มีจะเปิดให้มีการยื่นเสนอโครงการแล้วก็กันกรองอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะถือโอกาสไปร่วมงานพืชสวนโลกปี69ที่อุดรธานีฮะที่จะมีการจัดขึ้น1พฤศจิกายนถึง14มีนาคม70ฮะที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนอง
4: แด
1: หนองแดนะฮ
4: ะ
1: ตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีฮะ
4: ค่ะอ่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการอภิปรายซักฟอกรัฐบาลนะทางด้านประธานวิปรัฐบาลเองนะคะก็คุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยท่านก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคาะว่าอภิปรายแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูในเรื่องของการกำหนดการชั่วโมงประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะแบ่งอะไรยังไงนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าโอ้อภิปราย18ท่านด้วยกันจะต้องแบ่งเวลาอะไรกันยังไงแต่สิ่งสำคัญแล้วเนี่ยนะคะที่ท่านพูดถึงว่าไม่ว่าจะยกเรื่องอะไรมาอภิปรายก็ตามต้องมีหลักฐานชัดเจนนะและที่สำคัญประเด็นที่ทุกคนเนี่ยอาจจะคาดเดาได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นก็คือประเด็นหัวสวนี่แหละค่ะก็อาจจะมีการนำประเด็นนี้มาพูดซ้ำในสภาการอภิปรายในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณกรวีก็บอกว่าอยากจะเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ล่ะค่ะว่ามีอำใช้อำนาจไม่ชอบอะไรอย่างไรขอให้มีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วค่อยเอามาว่ากันไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการโอนเงินหลักฐานคลิปหลักฐานภาพอะไรเอามาเปิดหน้าการในการประชุมเลยอย่าพูดลอย
1: ๆ
4: อภิปรายได้แต่อย่าพูดลอยๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเมื่อถามถึงว่าพรรคภูมิใจไทยจะหารือหรือว่าเตรียมการอภิปรายเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะคะก็คุณกรวีบอกว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าละค่ะนะคะเพราะว่าก็หลังจากการต้องประชุม IMF ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมีการสรุปกันว่าจะมีการเก่งข้อสอบเตรียมตอบคำถามอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะได้จัดทีมสนับสนุนเพื่อที่จะได้ชี้แจงได้ถูกต้องด้วย
1: ครับคือมหาไทยเนี่ยแน่นอนอะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่น
4: ค
1: ่
4: ะ
1: นะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เตรียมซักฟอกไว้แล้วเนี่ยส่วนโอ้โห18คน พอนั่งนับแล้วบางคนก็ไม่ทราบนะฮะว่าโดนข้อหาอะไรเพราะข้อหาค่อนข้างกว้าง
4: ใช่ไม่ได้ชัดไม่ได้มีประเด็นชัดเจน
1: เ
4: ค่ะ
1: งงๆกันอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเขาอภิปรายเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีก็มีการตอบนะครับแล้วก็มีข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีปัญหา
4: ค่ะ
1: นะฮะเพราะว่าการอภิปรายเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันก็คือการเมืองวาทกรรมนะฮะก็ติดตามดูนะฮะก็สีสันในสภานะฮะแต่ส่วนว่ามติในการลงมติเนี่ยผมว่าถ้ามองแล้วนะนักวิเคราะห์หลายคนมองทิศทางตรงกันยังไงเนี่ยก็ผ่านยังไงก็ผ่านเสียงข้างมากอยู่แล้วนะแต่ว่าการอภิปรายในครั้งนี้มันจะสร้างบาดแผล
4: นั่นน่ะสิ
1: สร้างบาดแผลว่าวาทกรรมทางการเมืองและนำไปสู่ความเชื่อแล้วก็กระแสวิกฤตศรัทธาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนคือฝ่ายค้านเขาไม่ได้มองเป้าในการที่จะล้มรัฐบาลด้วยการยกมือหรือว่าคะแนนเสียงในสภาแต่มองว่าการสร้างวาทกรรมในการเมืองและนำไปสู่เรื่องของการจุดกระแสปลุกกระแสนอกสภาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะอันนี้ต้องดูกันดีๆส่วนเรื่องของไทย PBS ฮะเมื่อวานนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS 2ประเด็นหลักฮะเตรียมเปิดผลตรวจสอบการใช้ผู้บริหารรถผู้บริหารในสัปดาห์หน้านะฮะ
4: อัน
1: นี้ก็ไม่ลงรายละเอียดนะฮะส่วนไทย PBS ก็โต้แถลงสตง.ครับ
4: เมื่อวานนี
1: ้บอกว่าสอบยังไม่เสร็จนะฮะแต่รีบแถลงเนี่ยก็ทำองค์กรเสียหายยันการบริหารงานไร้การทุจริตเร่งยกเรื่องระบบหลังบ้านพร้อมจับตาโหวตร่างแก้ไขกฎหมายหรือภาษีบาปนะฮะก็พุ่งผิดปกตินะฮะนี่ก็เป็นการโต้กันไปโต้กันมานะฮะระหว่างฝ่ายตรวจสอบคือสตง.แล้วก็ไทย PBS ครับส่วนพรรคฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิฮะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าโอ้โหตรวจสอบไทย PBS เร็วผิดปกติเร็วผิดปกตินะฮะเร็วเกินไปตั้งเป้าอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมใช้อำนาจผ่านกลไกสภาปกป้องพื้นที่สาธารณะส่วนเรื่องการใช้เงินจ้างคนนอกแพงเนี่ยคือรายละเอียดไม่จำเป็นต้องเถียงกันนะฮะอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันนะฮะระหว่างฝ่ายตรวจสอบแล้วก็ผู้ที่ตกเป็นการตรวจผู้ที่ถูกตรวจสอบนะฮะนี่ก็ฝ่ายค้านนะ
4: ค่ะหมดเวลาไหมคุณสมพ
1: ร
4: นะต้องลาคุณผู้ฟังวันนี้แล้วนะคะพบกับบันทึกสถานการณ์จันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
4: วันนี้ดิฉันสันพรปัญญาดีหรอกค่ะ
1: สมพรชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการ โดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับประชุม IMF World Bank ปี2026วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังรับมือวิกฤตยุคใหม
7: ่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่เวทีเสวนาระดับโลก Debate on the Global EconomyWatching Resilient and Dynamic Economies for the Future มุ่งเน้นการหารือเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่อรองรับอนาคตนำโดยนางคริสตาลีนากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พร้อมด้วยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากกรีซและอาร์เจนตินารวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียโดยมุ่งเจาะลึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นพร้อมหารือ3

0: สนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวทางการเงินอิสลามในระดับโลกมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนซุกูกซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปมาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติจึงกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17พบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: สวท.สุราษฎร์ธานี 89.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อที่เป็นเลิศเพื่อบริการประชาชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมีส่วนร่วม
5: วิทยุอะไรล่ะ
6: Everyday English
5: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าผสมรวมกันหรือประกอบเข้าด้วยกันที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า blend combine และ coalesceมาในวันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายกันนี้นะคะคำนั้นก็คือคำว่า consolidate สะกด c o n s o l i d a t e consolidate นะคะคำว่า consolidate นี้นะคะมาจาก prefix นะคะหรือว่า อุปสรรคนะคะคำว่า con c o n นะคะที่มีความหมายว่ารวมกันหรือบวกกับนะคะคำว่า solid นะคะซึ่งแปลว่าของแข็งนะคะจากนั้นเราก็เติมอุปสรรคข้างท้ายหรือว่าเติม suffix a t e a t เข้าข้างท้ายนะคะให้เป็นคำกริยาคำนี้พอเรารวมกันแล้วนะคะก็แปลว่ารวมเข้าด้วยกันให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงนั่นเองนะคะ consolidate นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะประโยคที่ใช้ consolidate กันค่ะประโยคแรกค่ะ the three companies consolidated into one

0: Joint Corporation ความหมายของประโยคนี้ก็คือบริษัททั้ง3รวมกันเข้าเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเดียวนะคะอีกครั้งนะคะ The three companies consolidated into one giant corporation บริษัททั้ง3รวมกันเข้าเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเดียวนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะกลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่หรือว่ามั่นคงมากนั่นเองนะคะเพราะว่าเกิดจากการรวมกันถึง3บริษัทนั่นเองนะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ They can consolidate their gains by combining นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเขาสามารถทำรายได้ให้เป็นปึกแผ่นด้วยการเข้ามารวมกันอีกครั้งนะคะ They can consolidate their gainsBind combining เขาสามารถทำรายได้ให้เป็นปึกแผ่นด้วยการเข้ามารวมกันนะคะมันอาจจะหมายถึงอะไรเอ่ยนะคะถ้าพิจารณาแยกรายใช่ไหมคะก็ดูจะเป็นจำนวนปริมาณรายได้ที่น้อยใช่ไหมคะทำยังไงล่ะก็หาคนมารวมกันนั่นเองเพื่อที่จะได้จำนวนรายได้ที่เป็นก้อนใหญ่มากขึ้นนะคะมีเม็ดเงินที่มหาศาลมากขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราสามารถใช้นะคะกริยา consolidate นะคะมาแสดงการรวมตัวกันของรายได้นั่นเองนะคะก็จะได้เป็นประโยคดังกล่าวนะคะ they can consolidate their gains by combining นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่า consolidate นะคะก็จะมีความหมายนะคะในลักษณะเดียวกันนะคะคำของเรานั่นเองก็คือผสมกันหรือว่ารวมกันนะคะแต่สิ่งที่ต่างไปเล็กน้อยนะคะก็คือ consolidate นี้รวมกันแล้วก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งหรือว่ามั่นคงนั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟคนิวส์การแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคป
5: ภ.สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
6: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHzสวททุ่งสงฆ์ FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
5: 3 นาทีกับอัยการ
1: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะรายการนี้สวท.สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายนะคะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวท.ด้วยกันค่ะจังหวัดแรกคือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวท.ชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวท.นครศรีธรรมราชและสวท.ทุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวท.สุราษฎร์ธานีสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวท.เกาะสมุยนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับเราค่ะนั่นก็คือทางเพจ Facebook สวท.จุดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์กันเข้ามาได้รวมถึงรายงานสภาพอากาศกันได้นะคะในแต่ละพื้นที่ว่าเป็นยังไงกันบ้างเนื่องจากในห้วงวันนี้เองกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนภาคใต้ตอนบนนะคะจะมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่เนาะแล้วอาจจะตกหนักแบบนี้เนี่ยไปจนถึงประมาณวันที่19ตุลาคมนะคะยังไงก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังคะเช่นเคยค่ะรายการคุยข่าวก้าวมุมของเราอยู่กับมุกค่ะออนปวีวงวชิราพร้อมกับน้องโฟกพัชรพลมาลายแย้มนะคะที่วันนี้มาทำหน้าที่ในรายงานข่าวกับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะก็เราไม่รอช้าใช่ไหมคะโฟกขาไปที่พยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้ฝนในพื้นที่จังหวัดโดยเฉพาะ3จังหวัดของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเริ่มเลยค่ะ
7: ครับผมโดยพยากรณ์อากาศนะครับจากทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2569ออกประกาศเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยลักษณะอากาศทั่วไปนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญนะครับลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยนะครับก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะครับส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้นะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับตั้งแต่วัน6นาฬิกาวันนี้ไปถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปดูกันที่พยากรณ์อากาศรายจังหวัดกันบ้างนะครับไปเริ่มที่จังหวัดชุมพรครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับก็จะเป็นที่บริเวณอำเภอเมืองสวีทุ่งตะโกนะครับหลังสวนและละแมนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นและขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:12 นะครับน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่ 13:36 และลงเต็มที่นะครับเวลาเที่ยงคืน 45 นนะครับไปต่อที่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งก็จะเป็นในบริเวณอำเภอเมืองเกาะพะงันเกาะสมุยท่าชนะชัยยาท่าฉางพุนพินดอนสักกาญจนดิษฐ์บ้านนาสารเวียงสาและพระแสงนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปดูที่คาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดวันนี้จะอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดนะครับอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:07 นและขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:11 นะครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับขึ้นเต็มที่เวลา 1:27 และ 14:23 ครับแล้วก็ลงเต็มที่เวลา 5:15 สำหรับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปต่อกันในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนะครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งลมตะวันตกเฉียงขออภัยครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดวันนี้31องศาเซลเซียสครับและต่ำที่สุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:03 และขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:08 นะครับ ในส่วนของน้ำทะเลวันพรุ่งนี้นะครับขึ้นเต็มที่เวลา 1:57 และ 12:02 แล้วก็ลงเต็มที่เวลา 4:47 นะครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดนครขออภัยครับในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยปิดท้ายกันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งก็จะเป็นในบริเวณอำเภอเมืองขนอมสิชนท่าศาลานพิตามพรมคีรีลานสกาพระพรหมปากพนังเชียนใหญ่หัวไซและชะอวดนะครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:04 แล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:08 ครับแล้วก็ในส่วนของน้ำทะเลวันพรุ่งนี้นะครับขึ้นเต็มที่เวลา 16:30 และลงเต็มที่เวลา 8:40 นะครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ค่ะก็ครบถ้วนวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังประมาณ 60% ของพื้นที่ใช่ไหมคะ
7: ครับ
1: ค่ะก็ติดตามกันต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังคะเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ประชาชนนะคะที่ถ้าเกิดว่าในช่วงนี้บ้านอยู่ติดกับน้ำหลากหรือว่าพื้นที่ลุ่มใกล้ทางลาดเชิงเขาอะค่ะก็ให้ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยในช่วงนี้เพราะว่าเผื่อจะได้เตรียมในเรื่องของการขนของขึ้นที่สูงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดฝนตกหนักมามากๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะจากในเรื่องของพยากรณ์อากาศเรามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศกันบ้างค่ะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่12 13 14 15วันที่4นะคุณผู้ฟังคะของการประชุมกันที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพค่ะการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026นะคะซึ่งเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์1ไฮไลท์สำคัญแล้วค่ะกับการที่ประเทศไทยได้มีการเปิดตัว Bangkok Blueprint เป็นการวางกรอบความร่วมมือโลกเพื่อสกัดภัยสแกมเมอร์แล้วก็ภัยไซเบอร์ทั่วโลกก่อนนะคะเมื่อวันนี้ทางด้านของดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะคะเปิดตัว Blueprint Bangkok Blueprint for Flood Resilient Financial Service นะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้แทนผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกค่ะเป็นการวางกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลโดยไทยเนี่ยได้มีการริเริ่มเรื่องของ Bangkok Blueprint เนี่ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยต่อยอดบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาเป็นเข็มทิศเชิงนโยบายที่ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยมีแนวทางสำคัญ3เรื่องแรกคือการรับมืออย่างครบวงจรผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน2คือการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการภัยทุจริตนะคะทางดิจิทัลข้ามพรมแดนและ3คือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนค่ะการพัฒนามาตรฐานและมาตรการป้องกันภัยทางการเงินดิจิทัลอย่างยั่งยืนโดย Bangkok Blueprint ก็จะช่วยวางกรอบความร่วมมือและแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศนะคะประกอบด้วย12แนวทางสำคัญครอบคลุมใน5เสาหลักได้แก่1คือการวางยุทธศาสตร์กฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน2คือการบริหารจัดการภัยทุจริตอย่างครบวงจรตั้งแต่ป้องกันตรวจจับตอบสนองและเยียวยาผู้เสียหาย3คือการใช้ประโยชน์จากกรอบบริหารความเสี่ยงและบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วเช่นเรื่องของ AML CFT แล้วก็ Cyber Security ค่ะ4คือการเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างประเทศและ5คือการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความตระหนักรู้รวมถึงเพิ่มภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลพร้อมรวบรวมประสบการณ์จากไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองเพื่อสร้างระบบเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วโลกนั่นเองค่ะยังมีอีกหนึ่งประเด็นเนื่องจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้มีการเลื่อนประชุมครม.จากทุกวันอังคารมาเป็นเมื่อวานนี้นะคะเนื่องจากเป็นหนุนราชการค่ะประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของสินเชื่อบ้านใช่ไหมคะโฟกัส
7: ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับกับการที่ครม.ได้มีการเห็นชอบนะครับในเรื่องของสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะครับกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็ผ่อนนานเนี่ย40ปีช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางนั้นมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ก็มีมตินะครับเห็นชอบโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus นะครับของทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสนะครับวงเงินรวมเนี่ย 50,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อสนับสนุนในเรื่องของสินเชื่อนะครับให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ปานกลางนะครับที่ต้องการที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในราคาเนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดนะครับปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐนะครับหรือการซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐแล้วครับเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมครับกับในเรื่องของศักยภาพการชำระหนี้ด้วยโดยมีอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะครับ1กรณีการผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีนะครับระยะเวลา2ปีแล้วก็กรณีที่2นะครับกรณีเกณฑ์รายได้ปกตินะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.6 ต่อปีระยะเวลา2ปีครับวงเงินสินเชื่อต่อรายนะครับหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทนะครับระยะเวลากู้สูงสุดนะครับไม่เกิน40ปีนะครับประชาชนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับตั้งแต่วันที่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่30ธันวาคมปี2573เลยนะครับหรือจนกว่าสินเชื่อจะมีวงเงินที่เต็มกรอบของตัววงเงินของโครงการนะครับโดยทั้งนี้นะครับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขอื่นๆก็จะเป็นไปตามที่ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นคนกำหนดนะครับโดยทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับโดยผ่อนชำระด้วยความเหมาะสมนะครับเพราะว่าบ้านไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานของความมั่นคงนะครับพร้อมทั้งนะครับมีการสร้างเสถียรภาพแล้วก็การยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยให้เข้มแข็งแล้วก็มีศักยภาพที่จะเติบโตไปได้อย่างมั่นคงในอนาคตนะครับรวมถึงส่งผลดีต่อตัวห่วงโซ่อุปทานด้วยนะครับทั้งการใช้จ่ายในภาคของการก่อสร้างเองนะครับการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานรวมไปถึงการบริโภคสินค้าแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องโดยคาดการณ์นะครับว่าการดำเนินโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus เนี่ยจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยรวมเนี่ยนะครับกว่า 125,000 ล้านบาทเลยรวมทั้งการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกด้วยนั่นเองนะครับพี่มุก
1: ค่ะก็น่าสนใจมากๆเนาะเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนให้คนมีบ้านด้วยนะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาต่อกันสักเล็กน้อยค่ะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นควันหลงจากงาน AMF เนาะก็มีการที่นายกได้มีการเปิดทำเนียบนี่แหละค่ะต้อนรับเนาะwelcome dinner ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางค่ะที่เข้าร่วมการประชุม IMF แล้วก็ World Bank Group ด้วยโดยได้มีการชูเรื่องของ Soft Power ด้วยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีก็เปิดตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะเพื่อเหมือนจัดเลี้ยงอาหารเย็นนะคะโดยได้มีการทักทายเนาะแล้วก็กล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกแล้วก็แขกผู้มีเกียรติโดยย้ำว่าไทยเนี่ยมีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งชี้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนค่ะโดยนายกก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าถึงความหมายของชื่อตึกสันติไมตรีเนาะซึ่งก็มีความหมายถึงเรื่องของสันติภาพแล้วก็มิตรภาพจึงหวังว่าค่ำคืนนี้ก็จะเป็นโอกาสของการได้พบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันและในช่วงท้ายก็ได้อวยพรนะคะให้ทุกคนเนี่ยมีช่วงเวลาแห่งความสุขและความน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสความอบอุ่นของไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมด้วยนั่นเองค่ะขณะเดียวกันต่อเนื่องเลยน้องโฟกขาเกี่ยวกับภารกิจของนายกวันนี้เองนะคะก็จะมีการเปิดบ้านเนื้อเตรียมต้อนรับค่ะประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตที่เยือนไทยครั้งแรกในรอบ22ปีด้วยเป็นการฉลอง95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในการขยายการค้าและการลงทุนกระชับความร่วมมือรอบด้านนะคะในห่วงวันที่15ถึง17ตุลาคมนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดบ้านแล้วก็รับผู้นำแต่ละประเทศหรือแม้แต่ในเรื่องของผู้บริษัทชั้นนำต่างๆเนาะที่เข้ามาสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็หารือเรื่องของการลงทุนต่างๆในประเทศไทยของเราด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันต่อเช่นเดียวกับการประชุม IMF เนาะเดี๋ยวไฮไลท์สำคัญคือจะมีทุกวันแหละค่ะแต่เดี๋ยววันที่เป็นไฮไลท์อีก1วันก็คือวันที่16หรือว่าวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังคะเพราะว่าจะได้มีการพูดถึงในเรื่องของทิศทางเนาะการเงินการคลังแล้วก็เศรษฐกิจโลกนับจากนี้เป็นต้นไปแนวทางจะเป็นอย่างไรนะคะก็จะมีการสรุปออกมาเป็นถ้อยแถลงค่ะแล้วเดี๋ยวผลออกมา เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของเราหรือว่าสื่อของสวท.สุราษฎร์ธานีหรือว่าสื่อสวท.ในพื้นที่ของเราด้วยนะคะ
7: คร
1: ับ ค่ะมาติดตามประเด็นอื่นกันต่อค่ะ
7: สืบเนื่องจากเรื่องเมื่อสักครู่นะครับกับการประชุม IMF World Bank นะครับเมื่อวานนี้ในฐานะของนายเอกนิติเองก็ได้มีการเสนอกับธนาคารโลกนะครับในเรื่องของช่วยปลดล็อกกฎระเบียบแล้วก็ข้อจำกัดในด้านของสัญญาในการเชื่อมโยงพลังงานทั้งภูมิภาคนะครับหนุนเศรษฐกิจแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับโดยรัฐบาลก็ได้มีการเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในด้านของพลังงานในภูมิภาคของอาเซียนนะครับโดยทางด้านของนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้มีการเสนอให้กลุ่มธนาคารโลกนะครับสนับสนุนการแก้ไขข้อจำกัดนะครับในด้านของกฎหมายแล้วก็สัญญาเพื่อขับเคลื่อนโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะครับโดยในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับทางด้านของนายอาเจบังกานะครับประธานกลุ่มธนาคารโลกเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับระหว่างการประชุมประจำปีสภาว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าการประชุม IMF แหละนะครับโดยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการที่ให้อาเซียนนั้นเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพนะครับในด้านของเศรษฐกิจที่สูงแต่ยังมีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้เกิดเป็นการลงทุนแล้วก็การใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับซึ่งก็ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะในด้านของพลังงานที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับจึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงความร่วมมือในด้านของพลังงานเทคโนโลยีรวมไปถึงเงินทุนเข้าด้วยกันด้วยนะครับโดยสำหรับข้อเสนอสำคัญของไทยเราเนี่ยก็คือการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนให้เกิดเป็นความก้าวหน้าครับโดยขอให้ทางด้านของกลุ่มธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการแก้ไขอุปสรรคในด้านของกฎระเบียบแล้วก็ข้อจำกัดในด้านของสัญญานะครับที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของภูมิภาคสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เอื้อนะครับต่อการลงทุนในด้านของพลังงานในระยะยาวอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของนายเอกนิติยังได้มีการเสนอให้ความร่วมมือนะครับระหว่างอาเซียนกับกลุ่มธนาคารโลกก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับโดยการสนับสนุนในเรื่องของการเงินโดยมุ่งในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถนะครับในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับเพื่อให้อาเซียนนั้นสามารถเป็นต้นแบบในการบูรณาการในด้านของพลังงานเทคโนโลยีการเงินการลงทุนนะครับสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าในการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนร่วมกับทางด้านของประธานกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ก็เป็นการจัดการประชุมร่วมกันครั้งแรกนะครับในช่วงของการประชุมประจำปี IMF World Bank นะครับโดยไทยเราก็ใช้โอกาสดังกล่าวในการนำเสนอในเรื่องของแนวทางความร่วมมือที่มุ่งแก้ไขในเรื่องของข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของภูมิภาคสะท้อนในเรื่องของบทบาทเชิงรุกของไทยในการผลักดันความร่วมมือระดับอาเซียนนั่นเองครับ
1: โอเคค่ะทีนี้มาต่ออีกสักหนึ่งประเด็นเล็กน้อยเนาะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นพิธีสำคัญแล้วค่ะในการเตรียมความพร้อมกับเรื่องของพระเจ้าพระราชพิธีนะคะถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยเมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะติสังขอนั้นนะคะออกจากหลวงราชรถค่ะโดยช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะของเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมนะคะในการเคลื่อนย้ายออกพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะตามโบราณราชประเพณีณหลวงราชรถพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะโดยพระองค์ได้เสด็จเข้าไปภายในพระที่นั่งพุทไธสว่างนั้นนะคะแล้วก็ทรงวางพวงมาลาพวงมาลัยค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธสีหิงแล้วก็เสด็จเข้าพระพลาพิธีนะคะโดยราชรถเองถือเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ขออภัยค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักก็มีหลักฐานในการใช้งานราชรถเนี่ยมาตั้งแต่โบราณนะคะโดยหลักฐานก็ปรากฏชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถก็เป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรือว่าอัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อไปใช้ในพิธีพระราชพิธีสำคัญนั่นเองค่ะขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการฝึกจัดรูปกระบวนนะคะวันนี้มีการฝึกซ้อมครั้งที่10ค่ะในการจัดขบวนพระยุหมัตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผู้ที่สนใจก็สามารถไปร่วมรับชมการฝึกซ้อมครั้งนี้ครั้งที่10ได้นะคะ
7: คร
1: ับ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 9:33 นาทีแล้วได้เวลาที่เราจะไปติดอาวุธติดความรู้เรื่องของข้อกฎหมายในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้รายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินจะนำเสนอในประเด็นอะไรไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
5: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: จู่ๆมีเงินแปลกปลอมโอนเข้าบัญชีเผลอใช้จะมีความผิดไหมแล้วถ้าโอนคืนเองจะอันตรายหรือเปล่าหาคำตอบและทางออกที่ปลอดภัยไปพร้อมกันใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ถ้ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเราโดยผิดพลาดเนี่ยเราจะเอาเงินเนี้ยไปใช้ได้ไหมนะครับสมมุติว่าเรามีบัญชีเงินฝากเราอยู่ 10,000 บาทแล้วก็มีโอนผิดพลาดเข้ามา 2,000 บาทเราสามารถที่จะใช้เงินจำนวน 10,000 บาทของเราได้จนหมดแต่เมื่อเราใช้ 10,000 บาทหมดแล้วเนี่ยเราไปนำเงิน 2,000 บาทที่เขาโอนมาผิดบัญชีเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีความผิดนะฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดนะซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนนะปรับไม่เกิน 30,000 บาทแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่โอนเงินผิดเนี่ยอาจจะมีการโทรเข้ามาที่เราเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นหมายเลขบัญชีพร้อมเพย์เมื่อเขาโทรเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีการเร่งรัดให้เรารีบโอนเงินคืนนะโทรบ่อยหรือบางครั้งก็อาจจะมีการขู่เราว่าถ้าเราไม่โอนเงินคืนเนี่ยเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับเรานะครับในกรณีนี้นะครับแนะนำว่าห้ามโอนเงินคืนให้กับเขาโดยตรงนะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับที่แกล้งโอนเงินเข้ามาที่บัญชีเราผิดพลาดแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนเงินกลับไปที่บัญชีอื่นนะเพื่อไปชำระค่ายาเสพติดบ้างนะหรือว่าสินค้าที่ผิดกฎหมายทางแก้นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนบัญชีเงินที่โอนผิดพลาดเข้ามาก็คือของธนาคารกสิกรวิธีการก็คือเรานะไปแจ้งที่ธนาคารกรุงไทยให้เขากันเงินส่วนที่ผิดพลาดเนี่ยไว้เพื่อรอการรับคืนนะครับในขณะเดียวกันนะเราก็แจ้งคนที่โอนผิดพลาดว่าให้เขาเนี่ยไปติดต่อที่ธนาคารกสิกรนะเพื่อให้เขาติดต่อขอรับเงินคืนจากธนาคารกรุงไทยโดยตรงนะครับซึ่งจะเป็นการโอนเงินกับระหว่างธนาคารด้วยกันนะครับเพียงเท่านี้เราเองก็จะไม่ตกเป็นผู้ทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์แล้วก็ไม่ตกเป็นผู้มีส่วนกระทำความผิดเกี่ยวกับสั่งซื้อยาเสพติดหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนนี้นะคะก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินเงินโอนผิดบัญชีเนาะใช้ก็ผิดโอนคืนก็เสี่ยงค่ะได้รับเกียรติจากคุณนิกรวังวิเศษกุศลค่ะอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังเนาะสามารถค้นหาได้ที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินในเพจ Facebook หรือว่า YouTube ใช้ชื่อเดียวกันนี้นะคะหรือถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมโทรปรึกษาได้ที่สายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานในการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ9นาฬิกา37นาทีแล้วค่ะทักทายคุณผู้ฟังเนาะที่ฟังกันผ่านทางวิทยุแล้วก็ Facebook Live กันด้วยนะคะทักทายพี่กันนิกานิจฉายค่ะพี่สมเด็จหนูแดงแล้วก็น้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารในชุมพรค่ะเมื่อวานนี้มีคุณพี่ท่านนึงเนาะโทรมาถามเรื่องของเกาะสมุยใช่มั้ยคะกับโครงการไทยช่วยไทยค่ะมุกได้ประสานไปยังในส่วนของพาณิชย์จังหวัดแล้วนะคะในเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้เนาะในการออกบูธนะคะในเดือนตุลาคมค่ะย้ำกันว่ายังไม่มีแพลนที่จะไปลงที่เกาะสมุยค่ะแต่จะมีถ้าใกล้ที่สุดก็คือที่เกาะพังงานนะคะแล้วก็ที่ดอนสักค่ะโดยวันที่ที่ดอนสักนะคะเผื่อถ้าเกิดจะข้ามมาซื้อของเนาะช่วงประมาณวันที่27ตุลาคมนี้จะตั้งบูธขายของที่หน้าที่ว่าการอำเภอดอนสักค่ะส่วนที่เกาะพังงานเนาะจะเป็นวันที่28ตุลาคมอ่ะนะคะที่เกาะพังงานเนาะก็สามารถใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้ส่วนในพื้นที่เกาะสมุยเนี่ยค่ะน่าจะวางแผนว่าจะมีในช่วงเดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนแต่เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีการอัปเดตแล้วก็เรื่องของคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันเกี่ยวกับเรื่องของตารางมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงมุกจะอัปเดตแล้วก็โพสต์ทางเล่าให้ฟังทางรายการแบบนี้ด้วยนะคะก็ย้ำกันอีกทีนึงในเดือนตุลาคมไม่มีเกาะสมุยแต่ที่จะมีที่ใกล้ก็คือที่ดอนสักวันที่27ตุลาและ วันที่28ตุลาที่เกาะพะงันนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนั่นเองค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ชี้แจงกันด้วยแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเองมีคำถามส่วนไหนเพิ่มเติมไม่ใช่เรื่องนี้ก็เรื่องอื่นก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการต่างๆที่เรื่องของมาตรการรัฐบาลหรือว่ามาตรการของจังหวัดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็โทรมาสอบถามกับเราได้เนาะในช่วงท้ายของรายการก็คือ0773555266นะคะในเรื่องของช่วงรับเรื่องร้องทุกช่วงท้ายเนื้อที่เราจะเปิดสายในการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าข้อสอบถามจากคุณผู้ฟังทุกคนนะคะเอาล่ะเราไปเริ่มต้นข่าวสารในสนามข่าวท้องถิ่นของเราที่จังหวัดชุมพรกันเลยค่ะ
3: ครับผมโดยจังหวัดชุมพรเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวนะครับออกให้บริการประชาชนรักษาประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารที่อำเภอทุ่งตะโกนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิปูลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยทางด้านของแพทย์หญิงเหมือนแพร่บุญล้อมนะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานนะครับของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับหรือว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดชุมพรนะครับโดยมีการลงพื้นที่ในที่เขตบริการจัดเขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1คลองเคลานะครับที่หมู่ที่5ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารนะครับในที่ห่างไกลการคมนาคมให้สามารถเข้าถึงในเรื่องของบริการทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับโดยการลงพื้นที่นะครับการให้บริการในครั้งนี้ก็สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยนะครับโดยเฉพาะในด้านของการแพทย์การสาธารณสุขรวมไปถึงการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ที่เก็บไข้ได้ป่วยนะครับโดยพระองค์ก็ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512นะครับพร้อมกับจัดระบบจัดตั้งนะครับสถานีรักษาทางวิทยุการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางรวมถึงการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ด้วยนั่นเองนะครับโดยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยการรักษาโรคทั่วไปการให้บริการทางด้านของทันตกรรมนะครับตรวจรักษาโรคในช่องปากมีการแพทย์แผนไทยครับตลอดจนการให้ความรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ครับเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมีในเรื่องของการป้องกันโรคนะครับแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยรวมไปถึงมีการรณรงค์นะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพแล้วก็อนามัยที่ดีนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายอาสาสมัครในทุกๆระดับเลยที่พร้อมสนองพระราชดำริในการดูแลสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของจังหวัดชุมพรกับการส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโกด้วยนะครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานนะครับในพิธีมอบบ้านตามโครงสร้างขออภัยครับโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งไปมอบกันที่หมู่ที่6ครับที่ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรให้แก่ทางด้านของนางสาวยุพินนะครับหญิงอายุ58ปีก็เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับโดยมีทางด้านของท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ทางด้านของปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรนะครับเข้าร่วมในการมอบบ้านในครั้งนี้นั่นเองนะครับโดยทางด้านของท่านนายกเหล่ากาชาดก็ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นไปเป็นมาของโครงการดังกล่าวนะครับโดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรเองก็ได้มีการจัดทำโครงสร้างโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยในครอบคลุมทั้ง8อำเภอละ1หลังด้วยกันนะครับโดยมีนโยบายนะครับในเรื่องของการสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยจัดสรรงบประมาณกรณีสร้างบ้านใหม่เนี่ยอยู่ที่หลังละประมาณ 120,000 บาทครับซ่อมบ้านอยู่ที่ 70,000 บาทนั่นเองนะครับโดยทางด้านของท่านผู้ว่าเองก็ได้มีการกล่าวแสดงความยินดีครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสำคัญในที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งเป็นปัจจัย4ที่มีผลต่อในการดำรงชีวิตนะครับโดยการมีบ้านมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยก็จะช่วยสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งเรื่องนะครับของทางจังหวัดชุมพรนะครับกับการลงพื้นที่นะครับที่น้ำตกคลองเคลาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอทุ่งตะโกนะครับโดยท่านนายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยทางด้านของนายบุญเลิศเนตรคำนะครับท่านนายอำเภอทุ่งตะโกก็ได้มีการเดินทางไปเยี่ยมชมน้ำตกคลองเพลานะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ความสวยงามตามธรรมชาติไว้อย่างครบถ้วนนะครับโดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะก็ได้ร่วมกันสำรวจในเส้นทางท่องเที่ยวนะครับสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาสัมผัสธรรมชาติของจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับโดยตัวน้ำตกคลองเพลาก็ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาตินะครับที่น้ำตกคลองเพลาในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโกนนะครับห่างจากตัวอำเภอในประมาณ23กิโลเมตรโดยปัจจุบันการเดินทางก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยเส้นทางถนนลาดยางนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข41สายทุ่งตะโกถึงหลังสวน เมื่อถึงช่วงกิโลเมตรที่57ถึง58นะครับก่อนเข้าสู่เขตของอำเภอหลังสวนก็ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางบ้านเมืองในกูดขออภัยครับบ้านเมืองในกูดซึ่งเป็นถนนลาดยางระยะทางประมาณ12กิโลเมตรแล้วก็เดินทางต่อบนเส้นทางลูกรังอีกประมาณ3กิโลเมตรเพื่อเข้าสู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาตินั่นเองนะครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับ
2: ค่ะจากจังหวัดชุมพรค่ะมากันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเมื่อวานนี้นครศรีก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามการเริ่มกันที่เรื่องแรกการเตรียมความพร้อมค่ะรับมืออุทกภัยนะคะโดยมีการให้เน้นเรื่องของประสานงานอย่างเป็นระบบและลดความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือประชาชนค่ะนำการประชุมโดยนายสุวัฒน์จันทร์สุขนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้เป็นประธานในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของมูลนิธิและก็สมาคมในพื้นที่นี้ล่ะค่ะเพื่อให้การสนับสนุนงานรองรับสถานการณ์อุทกภัยนะคะซึ่งก็ได้มีการหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันให้อย่างรวดเร็วมีเอกภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยเน้นการตรวจสอบความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และระบบการสื่อสารระหว่างหน่วยกู้ภัยเพื่อให้สามารถประสานงานและสนับสนุนภารกิจได้อย่างทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้ก็ได้มอบหมายให้อำเภอได้ร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวนะคะทำงานร่วมกันเนาะส่งเสริมให้หน่วยกู้ภัยเนี่ยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและระบบของปภ.เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการในการพิจารณาการดูแลค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในประเด็นเรื่องของจังหวัดนะคะเจ้าท่านครศรีธรรมราชได้มีการเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในช่วงฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแปรปรวนย้ำให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนที่ใช้เส้นทางทะเลนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ขณะที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็มีการแจ้งเตือนเนาะระหว่างช่วงห่วงวันที่13ถึง16ตุลาคมนี้แล้วก็ช่วงวันที่17ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยค่ะขณะที่ภาคใต้ยังคงมีฝนหนักต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกบางแห่งนะคะจึงขอเน้นย้ำแบบนี้ค่ะ1ก็คือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งในพื้นที่และช่วงเวลาที่มีการประกาศเตือนและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วย3คือเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง3คือขอให้ตรวจสอบเครื่องยนต์ค่ะอุปกรณ์เดินเรือและอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมใช้งานก่อนออกเรือทุกครั้งนะคะแล้วก็4คือการติดตามพยากรณ์อากาศจากใกล้ชิดเนาะหรือหากมีเหตุฉุกเฉินทางน้ำสามารถติดต่อสายด่วนกรมเจ้าท่า1199ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับการเร่งปราบปรามนอมินีธุรกิจผิดกฎหมายเป็นการยกระดับความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจค่ะนำโดยนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนี่แหละค่ะซึ่งก็แนวโน้มเรื่องของปราบปรามนอมินีเนี่ยถือว่ามีความรุนแรงทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะซึ่งสร้างความเสียหายและเกิดผลกระทบอย่างมหาศาลต่อประชาชนสภาพเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศในภาพรวมนะคะซึ่งคณะกรรมการเองก็ได้ทำตามในเรื่องของอำนาจหน้าที่เนาะตามมาตราต่างๆจับกุมผู้กระทำความผิดค่ะแล้วก็การฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆนะคะซึ่งในที่ประชุมมีการสั่งการค่ะให้พาณิชย์จังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการเนี่ยทำหนังสือออกขอความร่วมมือในอำเภอทุกอำเภอและตำรวจในพื้นที่ให้ตรวจสอบนอมินีภายใน2สัปดาห์และรายงานมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชและนิติบุคคลของจังหวัดที่ ที่เข้าข่ายตรวจสอบโนมินีจำนวนกว่า103รายซึ่งต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกตามลำดับและรายงานผลในการประชุมในนัดถัดไปด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาต่อค่ะการเตรียมจัดงานใหญ่การแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติปี46ครั้งที่46นะคะประจำปี70นครศรีธรรมราชเกมค่ะนำโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวซึ่งการแข่งขันนี่แหละค่ะนครศรีธรรมราชเกมเนี่ยจะมีกำหนดในห่วงวันที่5ถึง14กุมภาพันธ์นี้นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วค่ะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะในความพร้อมในทุกด้านเนาะเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาค่ะนักเรียนนักศึกษาเยาว์แห่งชาติครั้งที่46เนี่ย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความประทับใจแก่ผู้คนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายค่ะข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะด้วยเรื่องของการตั้งโต๊ะเนาะแถลงเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าผลงานเด็ดค่ะปิดล้อมตรวจค้น2สัปดาห์รวบผู้ต้องหายาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยอื้อเลยทีเดียวยึดทรัพย์สินกว่า 4.9 ล้านบาทนะคะนำโดยนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นประธานในการแถลงเนาะในเรื่องนี้นะคะซึ่งย้ำละค่ะว่านอกจากการผลงานที่ดีและโดดเด่นนี้แล้วเนี่ยยังคงเดินหน้ามาตรการกวาดล้อมตรวจค้นอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและอาวุธปืนเถื่อนให้หมดเส้นไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคืนความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะการนาฬิกา50นาทีแล้วย้ำกันค่ะแล้วเข้าสู่ช่วงเรื่องของรับเรื่องร้องทุกข์เนาะถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีอยากจะคำถามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าร้องเรียนต่างๆก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ0773555526ค่ะระหว่างที่รอไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะ
3: ครับผมสำหรับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เป็นประธานในงานทัศนิตในดวงใจตราบนิตนิรันดร์ครั้งที่9น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9ครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณหัสสิรินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในงานทัศนิตในดวงใจตราบนิตนิรันดร์ครั้งที่9นะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับจัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่สุราษฎร์ธานีฮอลล์นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีเพื่อน้อมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีทางด้านของท่านนายเด่นการยับบุตรนะครับนายกสมาคมเมโลเดียนนะครับคณะกรรมการการจัดงานคณะครูนักเรียนรวมไปถึงตลอดจนประชาชนนะครับร่วมงานเนี่ยกว่า 1,000 คนเลยด้วยกันนะครับโดยทางด้านของท่านนายกสมาคมเมโลเดียนนะครับก็ได้มีการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานขึ้นพร้อมกับเชิญประธานในพิธีได้มีการรอบมอบรางวัลครับครูดีสีแผ่นดินจำนวนเนี่ย50รายด้วยกันเพื่อยกย่องนะครับเชิดชูครูนะครับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในด้านของการศึกษาจากนั้นก็ได้มีการแสดงนะครับชุดพิเศษแล้วก็พิธีมอบรางวัล นะครับให้แก่ผู้แทนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในประเภทต่างๆด้วยนะครับมีทั้งการประกวดประเภทลีลาการประกวดระบายภาพระบายสีนะครับมีการประกวดวงดนตรีการประกวดวงเมโลเดียนแล้วก็การประกวดวงโยธวาทิตนะครับซึ่งส่งเสริมนะครับความสามารถของครูแล้วก็นักเรียนในด้านของดนตรีและศิลปะด้วยนั่นเองนะครับโดยทางนี้ในการจัดงานก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข Hips Book นะครับส่วนการค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลดอากาศนะครับให้ทั้งครูแล้วก็นักเรียนได้แสดงถึงความสามารถแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมในด้านของการศึกษาดนตรีแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนนะครับการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความรับภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับข่าวต่อไปนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมติดตามในเรื่องของการดำเนินงานการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดนะครับก็มีการติดตามในเรื่องของผลการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนายจุมพจน์วรรณหัสสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็การพิจารณารายงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างเองรวมไปถึงผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมนะครับโดยการประชุมในครั้งนี้ก็จะมีในเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการรายงานในเรื่องของผลการเลือกตั้งครับทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างเองแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนด้วยซึ่งมีการดำเนินการเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงการรายงานถึงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งการส่งมอบบัตรเลือกตั้งนะครับอุปกรณ์แล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนนะครับรายงานบัญชีข้อมูลถุงใส่บัตรเลือกตั้งของผู้แทนทั้ง2ฝ่ายด้วยนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อติดตามในเรื่องของการผลการดำเนินงานภายหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็ร่วมพิจารณาในรายละเอียดของเอกสารแล้วก็หลักฐานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับการจัดเวทีการประชุมหารือในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินหน้าจัดทำผังแม่บทท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิรินะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้นายกล้านารงยุติธรรมนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุมหารือถึงผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่2สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาแล้วก็จัดทำผังแม่บทท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อรับฟังในเรื่องของข้อความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับข้อมูลสำหรับการประกอบการวางแผนพัฒนาท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยผู้แทนของกรมท่าอากาศยานก็ได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาก็ได้มีการนำเสนอรายละเอียดความเป็นมาวัตถุประสงค์แล้วก็ความคืบหน้าของการดำเนินงานรวมไปถึงขั้นตอนในการศึกษาครับและจัดทำผังแม่บทโดยทางวิศวกรโครงการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านของการสนามบินด้วยนะครับพร้อมเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นแสดงความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะในทางการดำเนินงานเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ไปประกอบกับการศึกษาแล้วก็วางแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีของเราในระยะต่อไปนั่นเองนะครับโดยก็เป็นการบูรณาการความคิดเห็นนะครับรวมถึงข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำผังแม่บทท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะครับให้มีความพร้อมในรอบๆด้านนะครับสามารถรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านของการคมนาคมได้อย่างเหมาะสมต่อไปด้วยนั่นเองนะครับพี่มก
2: ค่ะก็ถือว่าครบถ้วนข่าวสารเนาะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในช่วงทั้งของรายการแบบนี้นะถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรกันมาสอบถามมาพูดคุยกับเราได้นะคะหรือว่าแจ้งข่าวบริการต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังคะ077-355-526นั่นเองค่ะส่วนในวันนี้เองประเด็นข่าวสารยังคงต้องติดตามกันต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026นะคะแล้วก็การเดินทางมาพบของผู้นำของสวิตเนาะที่เดินทางมาพบกับนายกรัฐมนตรีในห้วงวันนี้นะคะ15-17ตุลาคมนี้ด้วยค่ะรวมถึงในประเด็นข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเนาะในช่วงวันที่25ถึงปลายเดือนนะครับน่าจะประมาณ25-27ตุลาคมนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ทางด้านของพรรคฝ่ายค้านเองค่ะก็ได้มีการเหมือนรวบรวมประเด็นเนาะในเรื่องของการลิสต์ที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีช่วยของกระทรวงต่างๆออกมาแล้วกันด้วยในเบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะย้ำกันอีกสักหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของ OECD เนาะซึ่งประเทศไทยเองก็วางแผนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของการเป็น OECD ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดก็ได้จะเป็นข่าวดีในเรื่องของเชิงสัญญาณบวกแล้วค่ะว่าเลขาธิการ OECD เองก็ยกให้ไทยเป็นหนึ่งในความประสบความสำเร็จสำคัญของภูมิภาคชี้ว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยก็สะท้อนถึงเรื่องของพัฒนาการแล้วก็บทบาทของไทยนะคะในเศรษฐกิจโลกด้วยพร้อมชื่นชมในการมุ่งมั่นของรัฐบาลเนาะในการเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นี่แหละค่ะอย่างที่บอกไปเนาะถ้าเกิดเราจัดการประชุม IMF World Bank เนี่ยได้สร้างความประทับใจแล้วก็มีเสียงตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนว่าคนที่เข้าร่วมงานตอนนี้ที่ลงทะเบียนมาเนี่ยก็ประมาณ 18,000 กว่าคนแล้วซึ่งมากกว่าที่คาดการไว้ด้วยนะคะโฟกค่ะก็เราลองดูกันดูว่าเพราะถ้าเกิดการได้เข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD แล้วเนี่ยก็จะนำมาสู่การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ 9:58 แล้วคุณผู้ฟังขาวันนี้หมดเวลาของรายการคุยข่าว 9:00 แล้วนะคะมุกออนปวีวงศ์ชิราพร้อมกับ น้องโฟกพชรพลมลายแย้มแล้วก็พี่ช่างเทคนิคพี่สมปองเมืองแก้วรวมถึงช่างเทคนิคจากทั้ง6สถานีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจังหวัดที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยเดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายจากนั้นเป็นพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกปี2521ประจำการเขาพระวิหารผาหมอไอแดงพร้อมทั้งมอบถุงกำลังใจมอบเงินรับฝากเงินเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมีการปล่อยพันปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้วกว่า17ล้านบาท
8: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้า

0: ังหวัดนราธิวาสร่วมกับกำลัง3ฝ่ายสกัดการลักลอบขุดแร่ทองปกป้องทรัพยากรของชาติน
1: ายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพื้นที่สุขิรินทร์มีประวัติศาสตร์แหล่งสายแร่ทองคำทำให้มักตกเป็นเป้าหมายการลักลอบขุดแร่ทองคำของผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกชุกเสี่ยงต่อดินถล่มทางอำเภอจึงประสานกำลัง3ฝ่ายร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นท5สุขิรินทร์และชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4407เพื่อบูรณาการการทำงานปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศทางนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิด3รายบริเวณจุดสกัดเหมืองทองโต๊ะโมะบ้านโต๊ะโมะพร้อมของกลางหินแร่ทองคำ3กระสอบในฐานความผิดเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติตามหน้าที่เก็บหานำออกไปกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ดินหินกรวดทรายแร่ปิโตรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกันนี้ทางอำเภอได้เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอีก3จุดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ในอำเภอสุขิรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสการลักลอบขุดแร่ทองผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะพบกับดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะและนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มี่อำนาจจันทร์ประนดนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางระบบ AM ด้วยนะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์www.prdwe.go.th นะคะซึ่งในการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาอัปเดตคุณผู้ฟังกันให้รับฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังคะมีประเด็นข่าวสารที่ทางไทยนะคะได้เปิดตัว Bangkok Blueprint ค่ะโดยการวางกรอบความร่วมมือโลกสกัดสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์จากทั่วโลกนะคะและยังมีอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารจากทางครม.ได้มีการเห็นชอบสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะคะกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีค่ะช่วยผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะและในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆนะคะบทความในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะในบทความสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติเครือข่ายเตือนภัยพิบัติรู้ล่วงหน้าเตรียมพร้อมลดความสูญเสียเองค่ะโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะได้ดำเนินโครงการสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอดีตองค์ประธานกรรมการมูลนิธินะคะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและการรับมือกับภัยพิบัติค่ะโดยการมุ่งเน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับประชาชนได้สามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะซึ่งสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติทำหน้าที่ในการตรวจวัดสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนแล้วก็ระดับน้ำนะคะพร้อมกับการส่งต่อข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์กลางแบบเรียลไทม์เลยนะคะเมื่อระดับน้ำมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ระดับอันตรายนะคะระบบก็จะส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS แจ้งเตือนไปยังเครือข่ายชุมชนนะคะเพื่อการกระจายข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้เตรียมขนย้ายสิ่งของแล้วก็อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะคะช่วยในการลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนี่ค่ะ โดยโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการภัยพิบัติอย่างครบวงจรเลยค่ะตั้งแต่การป้องกันการบรรเทาทุกข์ไปจนถึงการฟื้นฟูหลังการเกิดเหตุนะคะโดยการเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนนั่นเองค่ะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงในข้อมูลเตือนภัยนะคะและยังมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและสามารถฟื้นฟูการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยนะคะเปลี่ยนจากการรอแล้วเกิดภัยแล้วจึงเข้าช่วยเหลือนะคะเป็นการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะบทความสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติเครือข่ายเตือนภัยพิบัติรู้ล่วงหน้าเตรียมพร้อมลดความสูญเสียเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารที่ไทยได้เปิดตัว Bangkok Blueprint วางกรอบความร่วมมือโลกสกัดสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ทั่วโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่าน
3: คนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
4: สวัสดีครับท่านทรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
3: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
4: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
3: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
4: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค
3: ์แต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
4: ครับ
5: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
3: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
4: รับสักเลยไหมครับท่าน
6: ไม่อะครับ
5: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
7: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
8: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
9: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
10: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
1: กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารค่ะจากทางไทยค่ะได้มีการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะโดยการวางกรอบความร่วมมือโลกสกัดสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์จากทั่วโลกค่ะโดยดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะและนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้เปิดตัว Bangkok BlueprintFor Fall Resilient Financial Service นะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่าที่คุ้นหูในชื่อ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการวางกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลนะคะโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ริเริ่มถึงแนวคิด Bangkok Blueprint ร่วมกับทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะโดยการต่อยอดค่ะในบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์จริงเพื่อการพัฒนาให้เป็นเข็มทิศเชิงนโยบายที่ทางประเทศต่างๆค่ะได้สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับทางบริบทของตนเองนะคะโดยที่จะมีแนวทางสำคัญใน3เรื่องด้วยกันค่ะอย่างเรื่องแรกก็คือการรับมืออย่างครบวงจรผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน2ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการจัดการภัยทุจริตทางดิจิทัลนะคะที่ข้ามพรมแดนนั่นเองค่ะ และ3ก็คือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและมาตรการการป้องกันภัยทางการเงินดิจิทัลอย่างยั่งยืนนะคะโดยทาง Bangkok Blueprint เนี่ยนะคะจะช่วยในการวางกรอบความร่วมมือรวมไปถึงแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศซึ่งก็จะประกอบไปด้วย12แนวทางสำคัญครอบคลุมใน5เสาหลักดังนี้ค่ะผู้ฟังคะ1เลยก็คือการวางยุทธศาสตร์กฎหมายและกลไกกำกับดูแลในการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนค่ะ2การบริหารจัดการภัยทุจริตอย่างครบวงจรเลยค่ะตั้งแต่การป้องกันการตรวจจับการตอบสนองแล้วก็การเยียวยาผู้เสียหาย3การใช้ประโยชน์จากกรอบบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วนะคะ4การเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศและสุดท้ายคือการคุ้มครองบริโภคและก็การสร้างความตระหนักรู้รวมไปถึงการเพิ่มคุ้มคุ้มกันทางดิจิทัลด้วยนะคะพร้อมกับการรวบรวมประสบการณ์จากทางไทยฮ่องกงมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นั่นเองค่ะเพื่อให้ประเทศต่างๆได้นำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองค่ะเพื่อการสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นรวมไปถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วโลกนั่นเองค่ะโดยทางดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมไปถึงนายวิไทยรัตนากรด้วยนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้มีการเปิดตัว Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service นะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเพื่อการวางกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะในการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลนะคะโดยการเน้นย้ำว่าอาชญากรรมทางการเงินเป็นปัญหาข้ามพรมแดนค่ะผู้เสียหายอาจจะอยู่ประเทศหนึ่งมิจฉาชีพก็อยู่อีกประเทศหนึ่งนะคะและเงินที่ถูกโอนก็โอนไปยังประเทศที่3นั่นเองค่ะจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างทางรัฐบาลสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการโทรคมนาคมนะคะรวมไปถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วยนะคะเพื่อการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางเลยติดตามเส้นทางทางการเงินและการช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะโดย Bangkok Blueprint เนี่ยนะคะเป็นกรอบแนวทางในเชิงนโยบายค่ะเพื่อการรับมือกับภัยทางการเงินดิจิทัลได้ทั้งเรื่องของการฉ้อโกงการหลอกลวงแล้วก็อาชญากรรมดิจิทัลนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมระบบการเงินให้มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือแล้วก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้ริเริ่มในแนวคิด Bangkok Blueprint for Resilient Financial Service นะคะร่วมมือกับทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะโดยการต่อยอดในบทเรียนและประสบการณ์จริงค่ะเพื่อการพัฒนาไปที่เข็มทิศเชิงนโยบายที่ให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองค่ะโดยที่มีแนวทางสำคัญใน3เรื่องด้วยกันนะคะก็คืออย่างแรกเลยคือการรับมืออย่างครบวงจรผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วน2ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการภัยทุจริตทางดิจิทัลให้มีการข้ามพรมแดนนะคะแล้วก็3ก็คือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อการสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและแนวการป้องกันการเงินดิจิทัลอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดย Bangkok Blueprint เนี่ยนะคะผู้ฟังขาก็จะเข้ามาเสริมการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Connect the Dot นั่นเองของทางไทยของเรานะคะซึ่งก็จะมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินระหว่างหน่วยงานภายในประเทศเพื่อให้สามารถตรวจจับธุรกรรมที่ต้องสงสัยได้นะคะและยังมีการสกัดกั้นเส้นทางทางการเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยโดย Bangkok Blueprint ก็จะช่วยในการวางกรอบความร่วมมือและแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย12แนวทางสำคัญอย่างแรกเลยคือการยกระดับเป็นวาระแห่งชาตินะคะเป็นการผลักดันให้การแก้ปัญหาภัยทุจริตและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางที่จะทำให้เป็นนโยบายเร่งด่วนระดับชาติค่ะ2การมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เหมาะสมคือการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะและยังเอื้อต่อการจัดการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและ3คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึงค่ะคือเป็นการขยายโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินดิจิทัลอย่างเช่นการถอดบทเรียนความสำเร็จของพร้อมเพย์นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันทั้งเป๋าตังแล้วก็ถุงเงินของไทยนั่นเองค่ะเพื่อการช่วยให้ทางร้านค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 4นะคะคือการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลค่ะยกระดับมาตรฐานการพิสูจน์และการยืนยันตัวตน5ระบบการป้องกันในเชิงรุกนะคะโดยการกำหนดมาตรการสกัดกั้นและจำกัดทุกเส้นทางธุรกรรมที่ต้องสงสัยได้อย่างทันท่วงทีนะคะก่อนที่ความเสียหายจะแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างนั่นเองค่ะ6ระบบตรวจจับอัจฉริยะโดยการนำเทคโนโลยี AI นะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงมาใช้ในการตรวจจับพฤติกรรมธุรกรรมที่มีความผิดปกติค่ะ7กลไกการเยียวยาผู้เสียหายโดยการจัดตั้งกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็คืนเงินให้กับทางผู้เสียหายได้อย่างรวดเร็วนะคะและยังมีขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นธรรมมากขึ้น8ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของสถาบันการเงินยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบธนาคาร9ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศนะคะโดยการทลายข้อจำกัดในการแชร์ข้อมูลระหว่างธนาคารตำรวจเครือข่ายโทรคมนาคมและหน่วยงานในการกำกับดูแลค่ะ10ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลและรวมไปถึงการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติด้วยนะคะเนื่องจากทางมิจฉาชีพก็มักที่จะสั่งการจากต่างประเทศได้เองค่ะ11นะคะการสร้างความตระหนักรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยมุ่งให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันกลโกงไม่ตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์แล้วก็โลกออนไลน์นั่นเองค่ะ12การรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการเข้าถึงนะคะโดยการออกแบบนโยบายที่ไม่เข้มงวดไปจนถึงการกีดกันผู้บริโภคทั่วไปนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแต่ก็ไม่อ่อนแอจนปิดช่องให้มิจฉาชีพนะคะซึ่งครอบคลุมใน5เสาหลักด้วยกันนะคะเสาแรกเลยก็คือการวางกลยุทธ์กฎหมายแล้วก็กำกับดูแลให้มีการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ2การบริหารภัยทุจริตอย่างครบวงจรตั้งแต่การป้องกันการตรวจจับการตอบสนองและการเยียวยาผู้เสียหาย3คือการใช้ประโยชน์จากกรอบบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้ว4การเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศและสุดท้ายคือการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความตระหนักรู้รวมไปถึงเพิ่มภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลด้วยนะคะพร้อมกับการรวบรวมประสบการณ์จากทางไทยฮ่องกงมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยค่ะเพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองนั่นเองค่ะโดยดร.เอกนิตินะคะก็ได้ย้ำค่ะว่าการฉ้อโกงดิจิทัลเนี่ยเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกเลยนะคะเนื่องจากอาชญากรใช้ในโอกาสนี้นะคะในจากช่องว่างด้านการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ประสานงานข้ามพรมแดนนะคะพร้อมกับการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนำบลูพรินท์ไปปฏิบัตินะคะรวมไปถึงการขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีการก้าวข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศเพื่อให้สร้างระบบทางการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั่วโลกด้วยนั่นเองค่ะโดยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาอธิบายเรื่องนี้นะคะว่าการเกิดดิจิทัลเนี่ยทำให้บริการทางการเงินเข้าถึงง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีราคาที่ย่อมเยาวมากขึ้นแต่ก็ยังสร้างความเสี่ยงนะคะที่จะเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านของการฉ้อโกงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และรวมไปถึงความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะพร้อมกับชี้นะคะว่าผลลัพธ์ของไทยก็เป็นหลักฐานว่าความร่วมมือที่ประสานกันเนี่ยได้ผลจริงนะคะโดยความเสียหายจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงกว่า 43,000 ล้านบาทเลยนะคะในปี2567ก็เหลือเพียงแค่ 32,000 ล้านบาทในปี2568นะคะและในครึ่งแรกของปีนี้นะคะความเสียหายก็ยังสูงกว่า 9,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้กล่าวถึงภาวะการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมนะคะซึ่งก็มุ่งให้นวัตกรรมทางการเงินก้าวหน้าไปพร้อมกับความมั่นคงปลอดภัยด้วยแล้วก็มีการสร้างความไว้วางใจและการเข้าถึงบริการทางการเงินนะคะและย้ำด้วยนะคะว่าการนำไปปฏิบัติให้ได้ผลก็ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเลยนะคะระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินภาคเอกชนและองค์การระหว่างประเทศเองค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังขาทางของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาเรื่องของเงินเทาการคอร์รัปชันอย่างครบวงจรเลยนะคะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับหลักการของแบงคอกบลูพริ้นท์ในหลายมิติเลยนะคะอย่างเช่นการตรวจสอบและการรู้ตัวตนของลูกค้าอย่างเข้มงวดรวมไปถึงการยืนยันตัวตนของร้านค้าของการ ธุรกิจการชำระเงินด้วยนะคะเพื่อการป้องกันการใช้บริการกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายนั่นเองค่ะ 3. นะคะการตรวจจับธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย 4. การถอนเงินสดมูลค่าสูงตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและสุดท้ายคือการยกระดับมาตรการป้องกันการนำเงินสดเนี่ยนะคะไปแปลงเป็นสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของทองคำแล้วก็เงินตราต่างประเทศนั่นเองค่ะรวมไปถึงการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีความเสี่ยงร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะซึ่งก็มุ่งให้ทาง Bangkok Blueprint เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญเลยนะคะก็คือการยกระดับความร่วมมือให้ครบวงจรโดยให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมรับผิดชอบในความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อการรับมือกับอาชญากรรมที่ดำเนินการข้ามประเทศนะคะและการยกระดับมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากลผ่านองค์การระหว่างประเทศนะคะอย่างเช่น IMF World Bank นะคะแล้วก็รวมไปถึง Financial Action Task Force ด้วยนะคะโดยในระยะข้างหน้าเนี่ยการสร้างระบบทางการเงินดิจิทัลที่มีความเข้มแข็งในระยะยาวก็จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากขึ้นนะคะและรวมไปถึงการประสานงานอย่างเป็นระบบตลอดไปจนความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อให้การเงินดิจิทัลเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะไทยเราก็ยังในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการพัฒนาหลักนะคะและก็นำโมเดลนี้ไปใช้เป็นประเทศแรกๆเลยนะคะที่ได้ออกมาตรการแล้วก็ข้อบังคับจริงให้มีความเข้มงวดอย่างเป็นรูปธรรมผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะคะโดยได้สรุปได้4ด้านหลักดังนี้ค่ะผู้ฟังคะด้านแรกเลยก็คือมาตรการยกระดับความปลอดภัยโมบายแบงกิ้งนะคะโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศมาตรฐานขั้นต่ำเลยที่ทุกสถาบันการเงินแล้วก็e-money ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะคะซึ่งหากฝ่าฝืนจนเกิดความเสียหายธนาคารก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะคะอย่างแรกก็คือ1บัญชีผู้ใช้ต่อ1อุปกรณ์ค่ะกำหนดให้แอปพลิเคชันธนาคาร1ธนาคารนะคะผูกงานได้เพียงแค่1อุปกรณ์ต่อ1บัญชีเท่านั้นนะคะต่อไปก็คือการยืนยันใบหน้าค่ะบังคับให้สแกนใบหน้าตรวจสอบตัวตนจริงเมื่อโอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อครั้งนะคะยอดสะสมก็คืออยู่ที่ 200,000 บาทต่อวันเท่านั้นนะคะการบล็อกแอปพลิเคชันเสี่ยงนะคะระบบโมบายแบงกิ้งของไทยก็สามารถตรวจสอบแล้วก็บล็อกการทำงานทันทีเลยนะคะหากพบว่ามีการตรวจพบว่าอุปกรณ์มีการติดตั้งแอปรีโมทควบคุมทางไกลหรือว่าที่คุ้นหูกันในแอปดูดเงินนั่นเองหรือว่าอุปกรณ์ที่ดัดแปลงระบบนะคะสุดท้ายก็คือการห้ามแนบลิงก์ห้ามธนาคารส่ง SMS หรือว่าอีเมลนี้ที่มีการแนบลิงก์ใดๆให้กับลูกค้านะคะยกเว้นกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ร้องขอกับระบบเองนั่นเองค่ะก็เป็นการตัดช่องทางกลโกงเรื่องของฟิชชิ่งด้วยนั่นเองค่ะ2นะคะมาตรการการกวาดล้างและการสกัดบัญชีม้าระดับบุคคลนะคะโดยไทยก็เปลี่ยนวิธีการจัดการบัญชีม้าจากเดิมที่มีการแบนเป็นรายบัญชีนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นการแบนในระดับบุคคลเลยค่ะก็คือจัดการทุกบัญชีเลยที่คนคนนั้นเปิดไว้นะคะโดยการจัดกลุ่มความเสี่ยงรายบุคคลทางของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะโดยการจัดเกรดผู้เข้าข่ายบัญชีม้าออกเป็นกลุ่มๆนะคะก็คือกลุ่มม้าดำม้าเทาเข้มแล้วก็ม้าเทาอ่อนนะคะซึ่งหากใครมีการติดรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูงก็จะถูกระงับการทำธุรกรรมและรวมไปถึงการห้ามเปิดบัญชีใหม่ในทุกธนาคารทันทีเลยนะคะและ2ก็คือการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามธนาคารการใช้เทคโนโลยีศูนย์ร่วมกันนะคะทำให้เมื่อธนาคาร1ตรวจพบหรือว่ามีการระงับบัญชีม้าไว้นะคะข้อมูลก็จะถูกแชร์ไปยังธนาคารอื่นๆด้วยในทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อทำการบล็อกเส้นทางทางการเงินได้เพียงแค่ในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองค่ะและ3นะคะคือมาตรการคืนเงินและการเยียวยาผู้เสียหายอย่างรวดเร็วโดยศูนย์สายด่วนเทคโนโลยี1441หรือว่า AOC นะคะหากว่าประชาชนรู้ตัวว่าถูกหลอกก็สามารถโทรแจ้งได้เลยที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อให้ทางธนาคารระงับบัญชีปลายทางแล้วก็บัญชีแถวถัดไปชั่วคราวในทันทีเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรอใบแจ้งความจากทางตำรวจนะคะรวมไปถึงการเยียวยาก็ไม่ต้องรอคำสั่งศาลนะคะกฎหมายและมาตรการล่าสุดได้มีการปรับปรุงเพื่อการเร่งกระบวนการคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะคะที่ได้ แจ้งความผ่านระบบศูนย์รวมของปปง.นะคะโดยการลดขั้นตอนทางกฎหมายที่ยุ่งยากนั่นเองค่ะและกลไกการปกป้องผู้บริสุทธิ์นะคะเพื่อการลดผลกระทบต่อร้านค้าหรือว่าผู้บริสุทธิ์ที่โดนกลั่นแกล้งให้อายัดบัญชีนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีการระบบปลดล็อกบัญชีภายใน 4-24 ชั่วโมงนะคะหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้นผ่านทางสายด่วน1441-2เนี่ยนะคะและสุดท้ายคือการใช้เทคโนโลยีนกกระซิบนะคะเพื่อช่วยในการให้ทางผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ค้ารายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ค่ะได้มีการเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างง่ายขึ้นนะคะโดยการนำข้อมูลยอดขายจริงจากการประกอบธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาสินเชื่อนะคะโดยไทยก็ได้นำเทคโนโลยี AI อัจฉริยะเนี่ยนะคะเข้ามาในการวิเคราะห์ระบบการเงินดิจิทัลเพื่อการตรวจจับบัญชีม้าในเชิงรุกเลยนะคะก็คือบัญชีที่มีการโอนเงินเข้าออกผิดปกติถี่เกินไปหรือว่ามียอดเงินที่ไม่สัมพันธ์กับอาชีพนั่นเองค่ะเพื่อให้มีการส่งสัญญาณเตือนแล้วก็บล็อกบัญชีก่อนที่มิจฉาชีพจะโอนเงินออกนอกประเทศนะคะและนอกจากนี้ไทยก็ยังส่งเสริมการเข้าถึงนโยบายผ่านแพลตฟอร์มการเงินภาครัฐด้วยอย่างเช่นพร้อมเพย์เป๋าตังแล้วก็ถุงเงินนะคะเพื่อช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยได้สามารถทำธุรกรรมและการเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างปลอดภัยควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางไซเบอร์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint โดยการวางกรอบความร่วมมือโลกสกัดสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ทั่วโลกนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารจากทางครม.ค่ะได้มีการเห็นชอบสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะคะโดยกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองอีกสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ
11: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
12: ไม่เอาเลิกแล้ว
11: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะ
12: แล้วทำไมไม่ตายด้วยล่ะไม่ตายด้วยล่ะ
13: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษ
14: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: พี่น้องต้องรู
1: ้กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางครม.นะคะที่ได้มีการเห็นชอบในสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัดนะคะโดยการกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตัวเองค่ะโดยทางของคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเห็นชอบโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัดของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะในวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทค่ะเพื่อการสนับสนุนสินเชื่อให้กับทางประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ปานกลางนะคะที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน3ล้านบาทค่ะเพื่อการซื้อที่ดินพร้อมกับอาคารหรือว่าห้องชุดปลูกสร้างอาคารหรือว่าการซื้อที่ดินพร้อมกับปลูกสร้างอาคารบนพื้นที่ของรัฐหรือว่าการซื้ออาคารหรือว่าห้องชุดบนที่ดินของรัฐและก็เพื่อให้ซื้ออุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับศักยภาพในการชำระหนี้นั่นเองค่ะโดยที่จะมีอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คืออย่างแรกกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพนะคะในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันและ2ก็คือกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันค่ะโดยวงเงินสินเชื่อต่อรายหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทนะคะระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน40ปีแล้วก็ทางประชาชนคนไหนนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่15ตุลาคมไปจนถึง30กันยายนปี2573เลยนะคะหรือว่าจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินโครงการค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ทอส.กำหนดนะคะโดยทางกระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะโดยการผ่อนชำระที่เหมาะสมเพราะว่าบ้านไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินนะคะแต่เป็นรากฐานความมั่นคงของครอบครัวพร้อมทั้งสร้างเสถียรภาพการยกระดับอสังหาริมทรัพย์ของไทยให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีศักยภาพที่จะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคตนะคะรวมไปถึงส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายในภาคการก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานและการบริโภคสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องโดยคาดการณ์ค่ะว่าการดำเนินโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสในครั้งนี้นะคะก็จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 125,000 ล้านบาทในทีเดียวค่ะรวมไปถึงการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อีกด้วยเองค่ะโดยทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือและการสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเลยค่ะและปัจจุบันก็ยังมีคนที่สนใจนะคะในการยื่นคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากเลยนะคะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงการรองรับความต้องการที่มีที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางนะคะให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนโดยทางกระทรวงการคลังก็ได้เสนอโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะคะของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทางทอส.นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการต่อยอดในมาตรการสนับสนุนที่อยู่อาศัยของทางภาครัฐนะคะหลังจากโครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมในวงเงิน 20,000 ล้านบาทแล้วก็มาตรการสินเชื่อซื้อสร้างในวงเงิน 50,000 ล้านบาทนะคะจนได้รับความสนใจจากทางประชาชนนั่นเองจนทางทอส.ก็มีการปล่อยสินเชื่อเตรียมกรอบวงเงินของทั้ง2โครงการไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังมีประชาชนจำนวนมากอีกนะคะที่ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยนะคะรัฐบาลก็เลยมีการมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้สามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในราคาแล้วก็ดอกเบี้ยที่เหมาะสมนะคะซึ่งครม.ก็ได้มีมติในการเห็นชอบไปนะคะเมื่อวานนี้นี่เองโดยมีสาระสำคัญของโครงการดังนี้ค่ะผู้ฟังคะอย่างแรกเลยก็คือโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือว่าทางทอส.นั่นเองในวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทค่ะโดยทางทอส.นะคะได้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปนะคะโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนะคะที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน3ล้านบาท พื่อเป็นการซื้อที่ดินพร้อมกับอาคารหรือว่าห้องชุดนะคะและการปลูกสร้างอาคารหรือว่าซื้อที่ดินพร้อมกับการปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐนะคะหรือว่าการซื้ออาคารหรือว่าห้องชุดบนที่ดินของรัฐรวมไปถึงการเป็นการซื้ออุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ในด้านของที่อยู่อาศัยนะคะด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับศักยภาพในการชำระหนี้โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันนะคะและ2ก็คือกรณีเกณฑ์รายได้ปกติรายได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันนะคะในวงเงินสินเชื่อต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีนะคะซึ่งทางทอสก็จะพิจารณาในความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ให้เหมาะสมกับชำภาระหนี้นะคะตลอดทั้งอายุสัญญาเลยค่ะโดยเฉพาะภายหลังการสิ้นสุดช่วงอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ทางประชาชนมีภาระทางการเงินที่เกินกว่าความสามารถนะคะและประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคมปี2573เลยค่ะหรือว่าจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินโครงการนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆก็จะเป็นไปตามที่ทอสกำหนดนั่นเองค่ะและสาระสำคัญของโครงการสาระที่2ก็คือการแยกบัญชีขอโครงการทอสให้เป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายของรัฐนะคะหรือว่าบัญชี PSE นั่นเองค่ะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการแยกผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลออกจากทางธุรกรรมเชิงพาณิชย์ของธนาคารอย่างชัดเจนเลยนะคะช่วยให้การกำกับดูแลการตรวจสอบแล้วก็การประเมินผลการดำเนินงานมีความโปร่งใสและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะโดยทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ให้ข้อสังเกตเอาไว้นะคะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการประเมินความสามารถในการชำระหนี้และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยไว้อย่างเคร่งครัดเลยค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับทางศักยภาพของตนเองนะคะตลอดไปจนการสร้างเสถียรภาพและการยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพที่เติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคตนั่นเองค่ะรวมไปถึงการส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการใช้จ่ายในภาคการก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานและการบริโภคสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องโดยมีการคาดการเอาไว้ค่ะผู้ฟังคะว่าการดำเนินการโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัก plus โครงการนี้นะคะก็จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมอยู่ที่ประมาณ 125,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงการช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศด้วยนะคะมุ่งสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนะคะให้สามารถมีบ้านของตนเองได้ด้วยภาระการผ่อนชำระที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าบ้านไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินนะคะแต่ว่าเป็นรากฐานที่มั่นคงของครอบครัวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะของทางครม.ที่ได้มีการเห็นชอบสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus นะคะโดยกู้สูงสุดได้3ล้านบาทค่ะผ่อนนานได้ถึง40ปีเลยนะคะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยปานกลางได้มีบ้านเป็นของตัวเองนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังคะทางของกรมควบคุมโรคนะคะได้เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพของประชาชนที่ได้สัมผัสกับสารปิโตรเคมีในพื้นที่น้ำท่วมนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยเร่งจำแนกกลุ่มเสี่ยงวางแผนตรวจเพิ่มเติมนะคะโดยกรมควบคุมโรคค่ะได้เร่งติดตามผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะหลังจากที่มีความกังวลเกี่ยวกับการสัมผัสน้ำแล้วก็คราบน้ำมันที่อาจจะปนเปื้อนสารปิโตรเคมีนะคะโดยจากการคัดกรองประชาชนเบื้องต้น73รายด้วยกันก็พบว่ามีผู้ที่มีอาการผิดปกติอยู่ที่ร้อยละ52นะคะและส่วนใหญ่ก็คือมีผื่นผิวหนังและบางรายก็มีประวัติในการเดินลุยน้ำหรือว่าได้กลิ่นสารเคมีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังไม่สามารถสรุปได้โดยตรงเลยว่าอาการดังกล่าวเนี่ยเกิดจากสารปิโตรเคมีนะคะจำเป็นจะต้องมีการประเมินประวัติการสัมผัส แล้วก็ข้อมูลทางการแพทย์อีกเพิ่มเติมนั่นเองค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ได้ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพในตำบลโคกปีบตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถแล้วก็ตำบลหัวว่าที่อำเภอศรีมหาโพนะคะพร้อมกับการวางแผนพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อการจำแนกประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงปานกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งสำหรับการกำหนดแนวทางติดตามสุขภาพเป็นรายบุคคลรวมไปถึงการส่งตัวอย่างปัสสาวะตรวจหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยนะคะก็เพิ่มเติมในกลุ่มที่ได้กลิ่นคราบน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วก็มีอาการที่อาจจะเกี่ยวข้องได้ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้เตรียมสำรวจประชาชนตามแนวเส้นทางน้ำในรัศมี 1-3 กิโลเมตร 3-5 กิโลเมตรแล้วก็ 5-7 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุด้วยนะคะเพื่อการประเมินขอบเขตของผลกระทบนั่นเองค่ะซึ่งทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในการสัมผัสน้ำแล้วก็ตะกอนที่สงสัยนะคะว่าปนเปื้อนสารเคมีหากว่าจำเป็นจะต้องเข้าพื้นที่เสี่ยงก็ควรที่จะสวมรองเท้าบูทและอุปกรณ์ป้องกันให้มีความเหมาะสมนะคะปิดบาดแผลให้มิดชิดหลังจากสัมผัสน้ำก็ควรที่จะรีบล้างร่างกายแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมกับการงดบริโภคสัตว์น้ำหรือว่าผลผลิตจากในพื้นที่เสี่ยงนะคะจนกว่าที่จะมีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยนะคะซึ่งหากว่ามีผื่นคันแสบตาไอเวียนศีรษะหรือว่ามีอาการผิดปกติก็ควรที่จะรีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติการสัมผัสสารเคมีซึ่งทางนี้ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะโทร1422นั่นเองค่ะโดยทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เร่งติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งภายหลังจากที่มีรายงานความกังวลเกี่ยวกับการสัมผัสน้ำแล้วก็คราบน้ำมันที่อาจจะปนเปื้อนสารปิโตรเคมีนะคะโดยการเน้นการประเมินประวัติการสัมผัสสารเคมีลักษณะแล้วก็ระยะเวลาที่สัมผัสรวมไปถึงอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพื่อการจำแนกระดับความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางติดตามสุขภาพให้เหมาะสมในแต่ละบุคคลนะคะพร้อมกับการวางแผนตรวจเพิ่มเติมในกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสสารเคมีแล้วก็มีอาการที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูงนะคะโดยนายแพทย์มนเทียนคณาวัฒน์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางของกรมควบคุมโรคเนี่ยให้ความสำคัญกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะสัมผัสน้ำหรือว่าคราบน้ำมันในพื้นที่ที่รับผลกระทบนะคะโดยจะต้องพิจารณาข้อมูลในรอบด้านเลยทั้งในเรื่องของประวัติการเดินลุยน้ำการได้รับกลิ่นสารเคมีระยะเวลาที่สัมผัสตลอดไปจนอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพื่อใช้ในการประกอบการประเมินความเสี่ยงและการวางแผนในการตรวจติดตามสุขภาพอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะซึ่งจากการคัดกรองและการรวบรวมข้อมูลประชาชนในเบื้องต้นนะคะก็พบว่า73รายด้วยกันเนี่ยก็พบว่าร้อยละ52ค่ะมีอาการผิดปกติโดยอาการที่พบมากที่สุดก็คือผื่นผิวหนังนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีประชาชนในบางส่วนเนี่ยให้ข้อมูลว่ามีประวัติการเดินลุยน้ำหรือว่าได้กลิ่นสารเคมีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันได้โดยตรงนะคะว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการสัมผัสปิโตรเคมีนะคะก็จำเป็นจะต้องนำประวัติการสัมผัสลักษณะของอาการแล้วก็ข้อมูลทางการแพทย์มาในการพิจารณาร่วมกันนะคะเพื่อให้การประเมินเนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะซึ่งทางกรมควบคุมโรคนะคะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยกับประชาชนที่มีอาการผิดปกติร่วมกับการมีประวัติการสัมผัสสารเคมีในระดับที่น่ากังวล นะคะโดยจะประเมินความจำเป็นในการตรวจทางช่องห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมต่อไปนะคะและการติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อให้สามารถป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางของกรมควบคุมโรคก็ได้ประชุมวางแผนร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะพร้อมในการลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงร่วมกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะรวมไปถึงดำเนินการคัดกรองสุขภาพในพื้นที่ตำบลโคกปีบแล้วก็ตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถและตำบลห้วยว่าที่อำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะควบคู่ไปกับการจัดทำสื่อแจ้งเตือนและการเผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันตนเองผ่านช่องทางต่างๆค่ะเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงแล้วก็การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งสำหรับแผนในการดำเนินงานระยะต่อไปค่ะทางของกรมควบคุมโรคก็จะพัฒนาแบบสัมภาษณ์นะคะเพื่อการรวบรวมประวัติ การสัมผัสเคมีและอาการการผิดปกติของประชาชนได้อย่างเป็นระบบนะคะเพื่อนำข้อมูลนี้มาจำแนกความเสี่ยงออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางแล้วก็เสี่ยงต่ำนะคะเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามสุขภาพและการตรวจเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลค่ะและนอกจากนี้ค่ะกรมควบคุมโรคก็ยังดำเนินการส่งตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะคะเพิ่มเติมจากการตรวจโลหะหนักในกลุ่มประชาชนที่ได้รายงานนะคะว่ากลิ่นคราบน้ำมันชัดเจนนั่นเองค่ะและรวมไปถึงมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารดังกล่าวด้วยนะคะโดยผลตรวจนี้ก็จะนำมาประกอบการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพร่วมกับการประวัติการสัมผัสแล้วก็อาการทางคลินิกของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งทั้งนี้หากการแปรผลจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วยนะคะไม่ควรใช้ผลเพียงอย่างเดียวในการสรุปสาเหตุของอาการป่วยค่ะและในขณะเดียวกันทีมประเมินผลต่อสุขภาพก็มีแผนที่จะสำรวจประชาชนตามแนวทางน้ำด้วยนะคะเพื่อการประเมินขอบเขตและก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการแบ่งการสำรวจตามระยะห่างจากจุดเกิดเหตุก็คือแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันนะคะระยะ 1-3 กิโลเมตรเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักในการประเมินค่ะรองลงมาก็คือ 3-5 กิโลเมตรแล้วก็ระยะ 5-7 กิโลเมตรตามลำดับนะคะโดยการสำรวจดังกล่าวก็จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลในการประเมินประกอบกับการประเมินความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งภายหลังการสัมผัสน้ำที่อาจจะปนเปื้อนนะคะก็ควรที่จะรีบล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าในทันทีค่ะพร้อมกับการหลีกเลี่ยงการนำสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่บ้านเรือนหรือว่าการสัมผัสผู้อื่นโดยไม่จำเป็นนะคะและนอกจากนี้ก็ควรที่จะงดการบริโภคสัตว์น้ำหรือว่าผลผลิตจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะจนกว่าจะมีการยืนยันข้อมูลถึงความปลอดภัยจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและหากมีอาการผิดปกตินะคะอย่างเช่นผื่นคันระคายเคืองผิวหนังแสบตาไอเวียนศีรษะหรือว่ามีอาการอื่นๆที่ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารเคมีนะคะก็ควรที่จะรีบออกจากบริเวณเสี่ยงทันทีนะคะแล้วก็เข้ารับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ลักษณะแล้วก็ระยะเวลาการสัมผัสสารที่ต้องสงสัยนั่นเองค่ะซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและการหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นที่ที่สงสัยว่ามีการปนเปื้อนรวมไปถึงไม่ตื่นตระหนกนะคะหากไม่มีการยืนยันนะคะโดยการเน้นอยู่ที่การป้องกันตนเองแล้วก็เข้ารับการตรวจประเมินเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะซึ่งทางนี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยก็หรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคหรือว่าภัยสุขภาพก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ได้สัมผัสสารปิโตเคมีในพื้นที่น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่อำนาจจันประนดแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยได้ในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงคึกคักโดยประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
7: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งลงพื้นที่ส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
8: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ไปส่งมอบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขและแมวสำหรับรายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนย่าอาหารสัตว์ พระราชทานแล้วกว่า 450,000 กิโลกรัมช่วยเหลืออพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวพร้อมสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์อีกกว่า 110,000 ชุดทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการมาตรการเยียวยา

0: มีหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงติรานาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนกดดันให้นายกรัฐมนตรีเอดิรามาแห่งแอลเบเนียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนเกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามเข้าสลายการชุมนุมและจุดไฟเผาอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับความเสียหายขณะที่ประธานาธิบดีบาชรัมเบกาดแห่งแอลเบเนียออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบด้านนายซาลีเบริชาผู้นำฝ่ายค้านของแอลเบเนียออกมายกย่องบรรดานักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและขอให้ประชาชนสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

วัสดีค่ะสวัสดีคุณสองที่รักและเคารพทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะรายการอบจ.พบประชาชนนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะ15ตุลาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะวันนี้ถือได้ว่าหลายคนนะคะต้องจับตาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ลุ้นกันไปด้วยกันชุมพรบ้านเราก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการฟังข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะในช่วงท้ายของข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยจะมีรายงานอากาศค่ะก็อยากจะให้กับผู้ฟังเนี่ยติดตามรับฟังด้วยแต่จริงตอนนี้หลายคนบอกว่ามีแอปในเรื่องของรายงานสภาพอากาศด้วยนะคะก็แล้วแต่ถนัดเลยยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารด้วยต้นรายการวันนี้กับอบจ.พบประชาชนค่ะขออนุญาตนำเรียนภารกิจสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อเช้านี้ท่านนายกนพพร อุสิทธิ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็เข้าร่วมประชุมสภากาแฟค่ะร่วมกับทางจังหวัดชุมพรนะคะก็จัดขึ้นที่เพื่อนใจรีสอร์ทก็จะมีในเรื่องของวาระการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่ด้วยนะคะ

และหนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดเลยก็มีในส่วนของท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรระนองด้วยนะคะก็ยังคงต้องได้ด้วยว่าเป็นภาคีเครือข่ายทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะในภารกิจต่อไปนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านนพดลศิษย์ค่ะได้ด้วยว่าเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะมีความสำคัญมากก็คือทางพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรเนี่ยได้ขอใช้ในเรื่องของสถานที่อาคารแปดเหลี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราดูแลค่ะก็มีการจัดงานพิธีพระราชทานเงินกองทุนเรียกว่าแม่ของแผ่นดินนะคะซึ่งกองทุนนี้ต้องนำเรียนว่าจริงๆแล้วเป็นแนวพระราชดำรินะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะตั้งแต่ปี2545นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประสบนิกรในเรื่องของยาเสพติดแล้วพระองค์ท่านก็เป็นห่วงลูกหลานคนไทยนะคะก็เลยตั้งกองทุนแม่กองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของที่จะให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีเรียกว่าเงินขวัญถุงเป็นกองทุนในการที่จะให้ฝ่ายปกครองได้เข้ามาดูแลลูกหลานในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบล นะคะเพราะฉะนั้นในแนวพระราชดำริตั้งแต่ปี2545เนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มครั้งแรกเลยในการพระราชทานถุงเงินที่เป็นถุงเงินพระราชทานนี้นะคะในวันที่25พฤศจิกายน2546ค่ะแล้วก็จัดต่อไปเรื่อยมาเลยนะคะซึ่งในสมัยก่อนนั้นถุงเงินพระราชทานเนี่ยจะเป็นเงินขวัญถุงซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 8,000 บาทนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเคยเห็นพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาก็จะมีการได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านนั้นมีการเฝ้าระวังตรวจตานะคะเรียกได้ว่าดูแลลูกหลานเพราะว่าในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านจะต้องรู้จักทุกบ้านทุกบ้านเลขที่ทุกหลังก็จะรู้อยู่เลยว่าลูกหลานบ้านไหนที่มีความประพฤติสุ่มเสี่ยงหรือว่าบ้านไหนที่มีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงหรือว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความสามารถอย่างแท้จริงเนี่ยท่านก็จะสกรีนเรียกได้ว่าลงสกรีนทุกพื้นที่แล้วก็ช่วยเจ้าหน้าที่เป็นหูเป็นตาในการอาจจะเฝ้าระวังตักเตือนหรือถึงขั้นที่ว่าให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้มาพาลูกหลานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นไปบำบัดด้วยในอนาคตด้วยอีกต่างหากนะคะนี่ก็ถือได้ว่าถ้าเกิดมีการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่รับมอบหมายอย่างแท้จริงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับหมู่บ้านนั้นๆแล้วก็จะได้จะมีการคัดเลือกนะคะแล้วก็จะได้รับรางวัลเป็นถุงเงินถุงขวัญจากกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะแล้วก็จำได้ว่าจะมีหลายๆหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองนะคะก็จะมีการแห่กองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยได้ด้วยว่าแห่กันทั่วหมู่บ้านเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ในวันนี้ค่ะก็มีการจัดงานนี้นะคะที่อาคารแปดเหลี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะท่านนายกโต้งนะคะท่านนพดลศิษย์ก็ได้ว่าเข้าร่วมเพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจกับผู้ที่ได้รับรางวัลตรงนี้ด้วยนะคะอีกหนึ่งภารกิจงานค่ะนำเรียนคุณผู้ฟังนะคะก็คือว่าเมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราโดยกองท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เป็นเจ้าภาพในการประชุมโดยท่านนายกโต้งมอบหมายให้กับท่านรองนายกก็คือท่านรองวณิพงษ์บุญน้อยนะคะรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นประธานในการประชุมค่ะเป็นการประชุมสรุปแล้วก็เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการมหากรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรค่ะถือได้ว่าจะเป็นการจัดงานครั้งที่5แล้วนะคะหลังจากที่ท่านนายกโต้งได้มอบภารกิจแล้วก็มีนโยบายเชิงรุกสำหรับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวค่ะครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเราจัดขึ้นที่อำเภอเมืองถ้าจำกันได้นะคะสวนสาธารณะอาภากร
จากนั้นในปีที่3แล้วก็ปีที่4เนี่ยทางเครือข่ายอำเภอหลังสวนได้ขอเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดงานแล้วก็ไปจัดกันที่บริเวณชายทะเลปากน้ำหลังสวนนะคะเราก็มีภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นก็คือเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนนั่นเองก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านนายกวิชัยอนันตเมฆค่ะแล้วก็ท่านรองนายกรวมทั้งได้ว่าท่านสอทอท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะคะให้ความร่วมมือกับอบจเป็นอย่างมากเลยในการจัดงานร่วมกันนะคะพอมาปีนี้ค่ะเมื่อวันจันทร์มีการประชุมสรุปงานรวมทั้งเตรียมความพร้อมการจัดงานในปีนี้ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าในการประชุมมีการเสนอขอเป็นเจ้าภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหลังสวนเองก็ดีหรือว่าปีนี้ทางอำเภอเมืองนะคะก็มีทางเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรเสนอตัวอยากจะเป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมก็เลยมีท่านที่ปรึกษาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรภาคใต้และแห่งประเทศไทยด้วยนะคะท่านอัมพลธานีครุฑค่ะท่านก็เลยบอกว่าขออนุญาตเรียกได้ว่าตามนโยบายที่พวกเราเคยคุยกันว่าโครงการนี้จะเป็นลักษณะของการสัญจรคือถ้าเกิดว่าเครือข่ายอำเภอไหนมีความพร้อมก็อยากจะให้อำเภอนั้นได้มีโอกาสในการจัดงานเพราะว่าการจัดงานแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดรายได้แล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้เล็งเห็นนะคะว่าการท่องเที่ยวชุมชนเป็นอย่างไรและสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเขาเหล่านั้นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้มติที่ประชุมนะคะโดยท่านอัมพลธานีครุฑก็เลยว่าจะขออนุญาตให้กับทางอำเภอเมืองเป็นเจ้าภาพบ้างเพราะว่าหลังสวนเสร็จมาแล้ว2ครั้งติดนะคะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็เลยเรียกได้ว่าตามใจเครือข่ายทั้ง8อำเภอนะคะก็เลยจะให้ทางอำเภอเมืองเป็นเจ้าภาพในการจัดงานโดยมีเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรเข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดงานด้วยนะคะกำหนดวันที่จัดงานเนี่ยอยู่ระหว่างวันที่19ถึง21มีนาคม2570ค่ะสถานที่จัดงานก็คือจะบริเวณได้ที่ว่าตอนนี้คือตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังดูทำเลอยู่เลยนะคะดูพื้นที่สถานที่หน้างานอยู่เพราะว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรจะมีกิจกรรมหลาดแค่เลอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีพ่อค้าแม่ขายแล้วคนก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณลานเวทีริมทะเลค่ะที่เป็นเวทีแต่ว่าชั่วคราวก็ไม่ชั่วคราวนะคะเป็นเวทีถาวรก็น่าจะใช้สถานที่ตรงนั้นแล้วก็ยาวไปจนถึงบริเวณใกล้ๆโรงเรียนนะคะอาจจะเป็นพื้นที่นั้นที่จะจัดงานนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางเมืองเนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังเตรียมในเรื่องของการลงพื้นที่แล้วก็สเก็ตผังการจัดงานว่าเครือข่ายเราทั้ง8อำเภอจะมีใครบ้างที่มีความสนใจเข้ามาร่วมการจัดงานนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็ต้องนำเรียนเลยว่าทางอำเภอเมืองก็บอกว่ารับรองว่าเครือข่ายทุกคนจะต้องว้าวแน่นอนนะคะโอ้อันนี้เขาก็แบบจริงๆว่าแอบบอกกันมาแล้วแต่ว่าอยากให้คุณผู้ฟังเองได้ติดตามนะคะแล้วก็เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะโดยที่เป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกนครอุตสิทธิ์เนี่ยให้มาก็คือว่าอยากให้ทำงานเชิงรุกโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะว่าเกิดประโยชน์จริงๆแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นภาคีเครือข่ายในด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้ที่จะนำไปเลี้ยงในครอบครัวต่อไปแล้วก็ที่สำคัญจะต้องเป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนที่ยั่งยืนด้วยไม่ได้ทำแบบว่าฉาบฉวยจัดงานแค่ 2-3 วันแล้วก็จบกันไปนะคะอันนี้ก็เลยเป็นมติของที่ประชุมที่เราพูดคุยกันในวันนั้นค่ะในวันนั้นต้องนำเรียนว่าเราใช้สถานที่ห้องประชุมนะคะก็คือที่ห้องประชุมท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพรค่ะหลายคนก็ประทับใจมากนะคะเพราะว่าเป็นห้องประชุมที่เป็นห้องประชุมใหม่ดูแลโดยทางสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็มีสถานที่จอดรถกว้างขวางมากคือแล้วก็ไม่ต้องมาแบบว่าคือถ้ามาประชุมที่อบจในเมืองเนี่ยรถติดเยอะมากนะคะเพราะว่าอำเภอเองเนี่ยข้าราชการแล้วก็รวมถึง
ประชาชนที่มาติดต่อราชการเนี่ยก็จำนวนมากนะคะหาที่จอดรถยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเล็งเห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็ไม่อยากไปเพิ่มภาระให้กับประชาชนนะคะก็เลยเปลี่ยนสถานที่ในการประชุมไปนู่นเลยค่ะท่าเทียบเรือนะคะปรากฏว่าทุกคนประทับใจมากนะคะเพราะไม่เคยมาแล้วพอเห็นห้องประชุมที่ทางสำนักปลัดจัดไว้เนี่ยโอ้สวยงามมากเลยนะคะก็เลยแต่ว่าตอนเนี้ยเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนน่าจะเล็งที่นี่เป็นหลักในการประชุมแล้วนะคะก็ถือโอกาสเชิญชวนค่ะถ้าเกิดว่ามีส่วนราชการหรือว่าภาคหน่วยงานใดนะคะต้องการที่จะขอใช้ก็เรียนเชิญได้เลยนะคะห้องประชุมของอบจ.ชุมพรสามารถทำหนังสือถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้แต่ว่าที่ท่าเทียบเรือเนี่ยจะจุคนได้ประมาณนั่งแบบสบายๆก็คือประมาณ40คนแต่ถ้าเกิดว่าเติมเก้าอี้แถวหลังไปอีกก็อาจจะถึงประมาณสัก60คนน่าจะได้นะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเราเยอะมากเลยนะคะเบ็ดเสร็จแล้วรวม64คนด้วยกันค่ะที่นั่งอัดกันไปในนั้นนะคะแต่ว่าเนื้อหาสาระของการพูดคุยเนี่ยก็ได้ว่ามีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากเพราะว่าถือได้ว่าเป็นการ เปิดให้หลายๆชุมชนหลายๆเครือข่ายที่ยังไม่เคยมีโอกาสมาร่วมในการออกงานมากับท่องเที่ยวโดยชุมชนกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยได้มองเห็นภาพเพราะว่าเรามีการสรุปนะคะมีการสรุปเป็นภาพให้เห็นว่าปีที่ผ่านมาเราจัดงานยังไงแล้วเราเจอจุดด้อยอย่างไรอะไรบ้างที่เป็นจุดด้อยที่เราจะต้องเตรียมในเรื่องของการปรับปรุงแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะจากการจัดงานในแต่ละที่ว่าในการจัดครั้งต่อไปเราจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปิดจุดด้อยนะคะแล้วก็เปิดจุดเด่นเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ย19ถึง21มีนาคมนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยจับตารอคอยถึงการจัดงานของเราว่าจะเป็นยังไงในเขตเมืองนะคะรับรองว่าสนุกแน่ๆค่ะเพราะว่าอยู่ริมทะเลด้วยนะคะ19ถึง21มีนาคมเจอกันที่ท่องเที่ยวชุมชนนะคะอีกหนึ่งงานค่ะที่อยากจะฝากไว้เลยนะคะสำหรับกายยืมคืนอุปกรณ์ค่ะงานนี้เป็นภารกิจหลักของทางด้านกองสาธารณสุขนะคะซึ่งท่านนายกนครดุสิตเพิ่งไปรับรางวัลมาหมาดๆเลยเมื่อวันที่8ตุลาคมนะคะเรียกได้ว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะธรรมศาสตร์ปฐมภูมิโอ้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นนโยบายที่ท่านนายกอ่ะเพิ่งจะให้ดำเนินการเพียง4เดือนเท่านั้นเองนะคะสำหรับการที่จัดโครงการกายยืมคืนอุปกรณ์ก็คือให้ประชาชนเนี่ยสามารถมายืมอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะโดยอบจ.ชุมพรของเราเนี่ยจัดหาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนที่สามารถปรับระดับได้เก้าอี้วีลแชร์อะไรนะแล้วก็มีพวกไม้เท้ามีวอล์กเกอร์มีถังออกซิเจนมีหลายอย่างมากเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังค่ะไม่ว่าท่านอยู่ในเขตอำเภออะไรตำบลอะไรนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในรพสตที่ถ่ายโอนมาสังกัดอบจ.ก็ตามค่ะแต่ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะขอยืมยืมใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ได้นะคะเพียงแต่ท่านเนี่ยไปติดต่อที่รพสตในเขตที่ท่านอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้มีการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกันค่ะถือได้ว่ารพสตทุกแห่งในจังหวัดชุมพรเป็นภาคีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะท่านไปติดต่อที่รพสตเลยแล้วก็แจ้งความประสงค์เลยนะคะสมมติว่าเจ้าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงแล้วไม่ได้รับความสะดวกสบายอยากจะขอยืมเตียงหรือว่าจะขอยืมวีลแชร์เวลาไปหาหมอเนี่ยลำบากมากเลยเพราะว่าเดินก็ไม่สะดวกคนที่จะพยุงก็ลำบากผู้ป่วยก็เกรงว่าจะหกล้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้วีลแชร์ยังมีเยอะมากนะคะยืมแอบสืบมาเพราะว่าวันนั้นเราไปประชุมที่ท่าเรือใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ายังมีการเก็บวีลแชร์อยู่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นท่านไปติดต่อที่รพสต.ที่ท่านสังกัดอยู่นะคะจากนั้นก็บอกว่ามาจากบ้านเลขที่ผู้ป่วยเสื้ออะไรก็จะมีอย่างตอบให้ตอบค่ะหลังจากนั้นรพสต.เขาก็จะประสานตรงมาที่ศูนย์การยืมคืนอุปกรณ์ที่อบจ.ชุมพรนะคะแล้วก็จะได้มีการให้ยืมอุปกรณ์ไปใช้งานกันได้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะทราบรายละเอียดนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ในเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้เลยค่ะจะมีรายละเอียดต่างๆให้ได้โทรศัพท์
สอบถามนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยก็ติดต่อเข้าไปได้ที่หน้าเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากนิดนึงตอนนี้ท่านนายกโต้งนะคะจะชวนเที่ยวค่ะก็เลยมีเพจนายกอบจชวนเที่ยวด้วยนะคะนายกอบจออนทัวร์อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะดูซิว่าท่านนายกจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามกับเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ยุ้ยต้องขออนุญาตได้ว่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามฟังเพลงเพราะๆในรายการแล้วก็สลับกับสปอตต่างๆอบจชุมพรไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องลงพื้นที่แล้วเพราะว่ามีนัดในการที่จะประสานดูพื้นที่ที่จะจัดงานกับท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนะคะเดี๋ยวฝากรายการไว้กับคุณอำนาจจันทนศนะคะวันนี้ดิฉันสกาวรัตน์ตะวันขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

ุบัติเหตุโทร1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่เห็นด้วยหากกองทัพอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในช่วงปลายเดือนนี้ทีมนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เดนมาร์กโอเพ่น2026ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงาน
2: นายกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประเมินว่าการเติบโตของภูมิภาคจะชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 4.8 ในปี2026และร้อยละ 4.4 ในปี2027แต่ยังคงเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกว่าร้อยละ 68ท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางการค้าขณะที่เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อวิกฤตพลังงานอย่างมากเนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 7ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP โดย IMF ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยเริ่มต้นนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังที่เป็นมิตรต่อการเติบโตควบคู่กับการนำระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลทางสังคมมาใช้จัดสรรความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มครัวเรือนที่เปราะบางและมีหนี้สินสูงแทนการอุดหนุนราคาในวงกว้างซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อกรอบความสมบูรณ์ทางการคลังระยะกลางขณะที่ภาพรวมของประเทศอื่นๆในภูมิภาค IMF ได้เสนอแนะให้ธนาคารกลางรักษาความเป็นอิสระเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและเตือนให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะที่ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดปฏิพลธนพมารายงาน
1: นอกจากนี้ IMF เตือนโลกเผชิญวิกฤตอาหารซ้ำซ้อนเอลนีโญต้นทุนปุ๋ยและราคาพลังงานจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและกระทบคนยากจนทั่วโลก260ล้านคน
3: นายโรดิโกวาลเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญแรงกระแทกด้านราคาอาหารหลายครั้งทั้งจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของการค้าระบบขนส่งสภาพอากาศรุนแรงรวมถึงต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนโดยในเดือนสิงหาคมราคาอาหารปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2022ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าส่งผลให้บางพื้นที่อาจสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนักขณะที่บางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบน้อยหรือได้รับประโยชน์ทำให้ผลผลิตอาหารโลกโดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฏการณ์ครั้งนี้โดย IMF มีความกังวลว่าหากต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยสูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นความไม่มั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงและฐานะการคลังของรัฐบาลอ่อนแอลงซึ่ง IMF ประเมินว่าความผิดปกติของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวกำลังสร้างความเสียหายต่อ GDP ราวร้อยละ 0.5 ในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยปัจจุบันมีประชาชนทั่วโลกราว260ล้านคนเผชิญกับปัญหานี้เนื่องจากอาหารเป็นค่าใช้จ่ายสัดส่วนสูงของครัวเรือนยากจนนอกจากนี้แรงกระแทกด้านอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศทั้งจากการเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและรายได้ภาครัฐที่ลดลงโดยสิ่งสำคัญคือการปกป้องครัวเรือนกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางการคลังนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ในตลาดเศรษฐกิจฮาลาล
4: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 IMF World Bank ไอแบงค์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวโน้มการเงินอิสลามในระดับโลกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความ

0: ของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักอีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชะรีอะห์ที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มาก
1: สำหรับการต่อยอดในระดับนานาชาตินั้นธนาคารมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในระดับภูมิภาคเป็นอันดับแรกสอดรับกับเป้าหมายภาครัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะประเทศขนาดกลางโดยอยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพัฒนาอิสลามเพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคและการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆพร้อมย้ำถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลโดยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEให้เข้าถึงระบบการเงินและการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูงมาริชโยรายงาน
2: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
3: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีตามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามย่านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลพร้อมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตหารือข้อราชการกลุ่มเล็กต่อด้วยการหารือเต็มคณะทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกันแถลงข่าวถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นสภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาณตึกพักดีบรินทร์ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ไทยและกัมพูชาประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสนัดที่2เป็นวันแรกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมุ่งเน้นด้านข้อกฎ

0: หมายและหลักฐานที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตแดนทางทะเล
1: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยตลอดจนผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสครั้งที่2ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA พระราชวังสันติภาพกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรากสุพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยในวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกและเป็นการประชุมแบบปิดซึ่งก่อนหน้านี้นายศิริศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อสักถามของคณะกรรมการประนอมโดยเฉพาะหลักการที่แต่ละฝ่ายใช้ในการกำหนดเส้นเขตแดนที่ต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายศิริศักดิ์จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้ปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกระแสข่าวการล้มการเลือกตั้งเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาน
2: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามยื่นตรวจสอบให้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเป็นโมฆะโดยอ้างประเด็นการเมืองแทรกแซงว่าภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ500ถึง600ถือเป็นสัญญาณที่ดีและผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามระเบียบซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้สำหรับกระแสข่าวเรื่องการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนประเด็นที่สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเมืองของผู้สมัครกับพรรคการเมืองนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าเป็นการตอบประเด็นคำถามนำของสื่อมวลชนซึ่งตามขั้นตอนปกติจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วเช่นการตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนการเป็นเพียงสมาชิกพรรคการเมืองหรือการที่นักการเมืองช่วยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ได้มีข้อห้ามไว้ในระเบียบจึงสามารถทำได้และไม่ถือเป็นความผิด
3: กระบวนการนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในการรวบรวมคะแนนรวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนเรื่องของผลการเลือกตั้งได้สองก็คือในประเด็นที่ตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุยกันในโลกออนไลน์เท่านั้นยังไม่มีกระบวนการในการเดินเรื่องเพื่อมีข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทั้งนี้มันทุกอย่างมันอยู่ตามกระบวนการตามกฎหมายตรวจสอบได้ตามระเบียบข้อบังคับเท่านั้นเป็นสมาชิกพรรคได้ครับไม่ได้มีความผิดอะไร
2: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นวันที่20ถึง30ตุลาคมจะมีการตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งจากนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนจะประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนและออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทั้งนี้เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำ คัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านสำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไป
6: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆในลักษณะฝนปลายฤดูจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
7: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านที่ตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องแรกก็คือเรื่องของน้ำป่านะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
6: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: กรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
8: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,684 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่เขื่อนพระราม6ในลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่478ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบริเวณจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังยังคงเร่งสูบและผลักดันน้ำออกจากชุมชน โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก97เครื่องตามข้อร้องขอของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆได้พิจารณาสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันเพื่อหาแนวทางเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังและตกค้างอยู่ในระบบให้ลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งการควบคุมระดับน้ำการสูบและผลักดันน้ำการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำท่วมขังการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยืนยันจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศ
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดขับเคลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้เวลา 7:30 นธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 390,366 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย42จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ปภ.ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนันชิดาสังทองรายงาน
5: กรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 30,000 รายพร้อมเปิดช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ตลอด24ชั่วโมง
10: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังมีจังหวัดได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายโดยได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนนับตั้งแต่เกิดอุทกภัยพร้อมสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 450,420 กิโลกรัมอพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ประกอบด้วยแร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามิน 118,057 ชุดรวมถึงการรักษาสัตว์และมอบถุงยังชีพสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและบูรณาการกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและอาชีพเกษตรกรพร้อมดำเนินการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมถึงกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลดเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์สามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรมปศุสัตว์หมายเลขโทรศัพท์02653444ต่อ3315 หรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเผยสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11: วันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17ว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันและรับมืออุทกภัยควบคู่กับการเตรียมรับมือภัยแล้งพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเตรียมแผนสำรองและบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายเผยระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ38ระบบใน3อำเภอผ่านเกณฑ์เร่งยกระดับน้ำสะอาดปลอดภัยนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สารหนูในแม่น้ำสายซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกรมอนามัยจึงร่วมกับกรมควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างเพื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจติดตามคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงจุดใช้น้ำและนำผลตรวจมาวางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและเลือกใช้น้ำจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมาพบว่าระบบประปาหมู่บ้าน38ระบบใน3อำเภอได้แก่แม่สายเชียงแสนและเวียงเชียงรุ้งซึ่งใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบมีผลตรวจสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลตรวจดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะระบบที่ได้รับการตรวจสอบจึงยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู้ประชาชนว่าการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกระบบจะมีสารหนูเกินมาตรฐานโดยควรเลือกใช้น้ำดื่มและน้ำประกอบอาหารจากแหล่งที่มีผลตรวจยืนยันคุณภาพและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงตามประกาศเตือนของจังหวัดนอกจากนี้กรมอนามัยได้ตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนามพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านสารหนูและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียควบคู่กับการสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C ได้แก่เคลียร์การจัดการระบบประปาให้สะอาดตามหลักวิชาการคลีนการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพและคอรีนการควบคุมคอรีนอิสระคงเหลือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน และเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลจะชิงโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมนี้หลังคู่แข่งทางการเมืองกล่าวหาว่าเขาพยายามสร้างสถานการณ์การเผชิญหน้าทางทหารก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งในเวลานี้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐต้องการที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของเดนมาร์กและกรีนแลนด์เท่านั้นพร้อมย้ำว่าข้อตกลง3ฝ่ายที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มอบสิทธิพิเศษใดๆให้กับนักลงทุนจากสหรัฐที่เหนือกว่านักลงทุนจากสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหภาพยุโรปในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเกาะกรีนแลนด์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุมหาศาลในเกาะกรีนแลนด์กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้พร้อมกล่าวยกย่องถึงผลประโยชน์ของสหรัฐจากการลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการยูเครนเปิดเผยว่า SpaceX บริษัทด้านการขนส่งทางอวกาศเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันของนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink ในยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อภารกิจโจมตีและป้องกันภัยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวว่าการจำกัดการใช้บริการระบบ Starlink สำหรับกองทัพยูเครนถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และจะนำมาซึ่งการสูญเสียของประชาชนจำนวนมากขณะที่นายอีลอนมัสก์อ้างว่าระบบ Starlink อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นข้อจำกัดการใช้งานหรือการควบคุมความเร็วของระบบ Starlink จะถูกกำหนดโดยกองทัพสหรัฐและท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกสั่งการให้บริษัทเทคโนโลยีอาทิเมตา TikTok X และ Microsoft ดำเนินการลบเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษารวมถึงการล่วงละเมิดการฆ่าตัวตายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังในบัญชีผู้ใช้งานของเยาวชนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยกำหนดระยะเวลา1เดือนหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทั้งนี้เม็กซิโกเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชายวัย18ปีจำนวน2คนใช้อาวุธมีดโจมตีในโรงเรียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ4รายซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเม็กซิโกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเอาชนะเดวิกาสิหักมือ35ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับริโกกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมซ้ายสุภนิดาเกตทองมือ26ของโลกแพ้ให้กับปูตรีกุสุมาวาดานีมือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม 16-21 และ 13-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดียวพนิชพลธีระรัศกุลมือ18ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะนัดเหงียนมือ25ของโลกจากไอร์แลนด์2ต่อ1เกม 19-21 21-17 และ 21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างคริสโตโปปอฟมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสในวันนี้ ขณะที่ชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัศกุลคู่มือ33ของโลกเอาชนะลีเจ๋อฮุยกับหยางโกซวนคู่มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม12 21 21 16และ21 14ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มือ37ของโลกจากจีนในวันนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตจนัดที่2ลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งบุกไปถล่มเอาชนะลาสลินจากออสเตรียถึงถิ่น6ประตูต่อ3มี6คะแนนเต็มจาก2นัดอยู่ที่5ส่วนลินแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับ32ส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจโรม่าแพ้เรอัลมาดริด3ประตูต่อ4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง2ประตูต่อ4แอสตันวิลล่าถล่มเฟเนบาเช่6ประตูต่อ0และโบโลกริมชนะดอร์ทมุนด์1ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตจนัดที่2สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ยังหาชัยชนะนัดแรกในบอลถ้วยเอเชียไม่เจอบุกไปแพ้คาชิวาเรโซยับเยิน1ประตูต่อ5ทำให้ท่าเรือแข่ง2นัดยังไม่มีแต้มรั้งรองบ้วยของตารางคะแนนทำให้ผลงานสโมสรไทยใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิต3ทีมผ่าน2นัดยังไม่มีทีมใดชนะเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1และราชบุรี FC กับการท่าเรือแพ้รวด2นัดไม่มีแต้มงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโยวิชกล่าวว่าทีมได้ใช้ช่วงพักเบรกตามปฏิทิน FIFA Day ในการพัฒนาศักยภาพของทีมปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตั้งเป้าหมายที่จะทำผลงานให้เป็นที่น่าพอใจในการแข่งขันนัดนี้แม้การเจอกับแอดิเลดจะเป็นงานที่ยากแต่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้า3แต้มให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบแอดิเลดยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมนี้ณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่สาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดัมบุนีนักกรีธาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดัมมุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรชายคลาส T13 ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว ที่ทำไว้27เหรียญทองสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลจัดการแข่งขันพิกเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิกเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคในอนาคตสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท KFU จำกัดผู้นำเข้าแบรนด์คิสปี้ครีมเตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 โดยมีการต้อนรับทัพนักหวดทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 13-18 ปีจากหลากหลายประเทศร่วมประชันฝีมือระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีปุริภัทรสอนการรายงาน
14: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 70 เซนติเมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 1 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51 เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022-639-600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่ oncb.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคมนี้กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึง26ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shh www.orturl.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกท่านผู้ฟังครับวันล้างมือโลกตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2008ณเมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่าจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่สามารถใช้หลัก2ก่อน5หลัง7ขั้นตอนได้ดังนี้2ก่อนได้แก่ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมปรุงอาหาร5หลังได้แก่หลังเข้าห้องน้ำหลังไอหรือจามหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังทิ้งขยะและหลังกลับมาจากนอกบ้านหรือหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลการล้างมือสำคัญอย่างมากสามารถป้องกันการติดเชื้อเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอาศัยอยู่บนมือและสามารถแพร่กระจายไปสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกหรือปากการล้างมือจะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือการสัมผัสกับคนอื่นหรือวัตถุต่างๆจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้การล้างมือจึงเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายการล้างมือเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคท้องเสียและโรคผิวหนังต่างๆและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการล้างมือเป็นการฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับเชื้อโรคในปริมาณที่น้อยทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นสำหรับเคล็ดลับมือสะอาดปราศจากเชื้อโรคก่อนล้างมือควรถอดแหวนสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาออกใช้น้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นเวลา 40-60 วินาทีและปฏิบัติตาม7ขั้นตอนล้างมือที่ถูกวิธีคือล้างฝ่ามือด้านหน้าฟอกหลังมือและง่ามนิ้วด้านหลังฟอกง่ามนิ้วมือบริเวณตรงกลางฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังฟอกรอบนิ้วหัวแม่มือฟอกปลายนิ้วและเส้นลายฝ่ามือฟอกรอบข้อมือและเช็ดมือด้วยผ้าสะอาดท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดโอกาสการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆแล้วยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ระวังนะลูก
17: ค่อยๆวิ่งนะลูก
16: อย่าปีนสูงนะ
17: เดี๋ยวล้มนะลูก
18: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่า พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
2: ักมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทตุ้งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14 นาฬิกานะครับก็สวัสดีน้องหงแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่กำลังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับวันนี้เปิดตัวกันด้วยบทเพลงนะครับ
1: ฝนตกที่หน้าต่าง
0: ครับของเสกโลโซนะครับท่านผู้ฟังจากจังหวัดชุมพรนะครับน้องปัดนะครับนี่ขอกันเข้ามาครับกับบรรยากาศฝนฟ้าอากาศช่วงนี้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ที่เข้าสู่หน้าฝนนะน้องหงนะครับพอพ้นจากเดือน10นะครับหลังจากทําบุญส่งตายายกันแล้วนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะครับที่จะมีฝนตกลงมานะครับเมื่อก่อนโบราณสมัยก่อนก็จะมีขนมเอาไว้รับประทานนะครับพองลาซาบ้าดีซัมไข่ปลานะครับที่ทำไว้เนือน10นะครับก็จะเก็บเอาไว้นะครับรับประทานในช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าน้ำช่วงหน้าฝนช่วงน้ำผ้านะครับในภาษาใต้ก็ต้องเรียกว่าน้ำผ้านะครับช่วงน้ำหลากนะครับถ้าเกิดเมื่อก่อนถ้ามีบ้านที่มีเป็นบ้านที่ยกสูงนะครับเขาจะมีบ้านแล้วก็มีเรือนะครับ
1: ทุกบ้านต้องมีเรือประจำไว้ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: ก็ต้องแขวนไว้ใต้ถุนบ้านนะครับพยายามหน้าแรงแล้วก็ไปตามบ้านก็จะเห็นเรือแขวนกันเอาไว้นะครับเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณคนแต่แรกนะครับที่ต้องอยู่กับน้ำนะครับเพราะว่าประเทศไทยอยู่ในพื้นที่เขตร้อนนะครับในบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับจะมีฝนตกนะครับฝน8แดด4นะครับต้องคงท่านระวังนะครับ
1: ระยองฮิหรือเปล่านครก็8แดด4ม
0: ั้ยครับ
1: รู้สึกว่าหน้าฝนแบบว่าหลายเดือนเนาะเดี๋ยวยังไงก็วันนี้ที่ไหนมีฝนตกที่หน้าต่างกันบ้างนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้ที่สวทนครศรีธรรมราช Facebook ของเรานะคะก็ไลฟ์ด้วยแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยส่งกำลังใจให้กันได้นะคะอัปเดตได้ว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าที่สวทนครศรีธรรมราชเนาะตอนนี้ยังไม่ตกเนาะพี่หนุ่มเนาะ
0: ครับก็เตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับก็เตรียมความพร้อมที่จะรับมือนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศกันนะครับตั้งแต่วันที่13แล้วนะครับว่าจะมีฝนตกลงมานะครับไปจนถึงวันที่16นะครับเรื่องของเตรียมความพร้อมนะครับในหลากหลายพื้นที่นะครับก็มีเตรียมความพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะว่าฝนนี่จะเริ่มตกกันมาตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับไล่กันไปจนถึงปัตตานียะลานราธิวาส นะครับกับฝนที่จะตกลงมานะครับในช่วงนี้นะครับนี่ก็เตรียมความพร้อมกันนะครับก็นั่งรอนะครับน้องหงครับท่านฟังครับในพื้นที่ที่ตั้งของโทนครศรีธรรมราชนะครับตากผ้าเอาไว้ก็พยายามที่จะไปตากไว้ในที่ร่มนะครับก็บ้านอยู่ใกล้ๆนะครับท่านฟังอยู่ในสวทนครศรีธรรมราชตากผ้าไว้ก็พยายามที่จะไปชะเง้อมองดูเออฝนมาหรือยังฝนตกหรือยังนะครับจะได้เตรียมความพร้อมนะครับไปเก็บผ้าด้วยนะครับเป็นคนดีนะครับนี่ซักผ้าตากผ้าด้วยนะครับ
1: เป็นพ่อบ้านที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะวันนี้นะคะพี่หนุ่มคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็พยากรณ์สำหรับวันที่15ตุลาคมไว้ว่าจะต้องมีฝนเนี่ยต้องที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะประมาณ 60% เอาเฉพาะแค่ภาคใต้เนาะขนาดภาคใต้ของเราเองเนี่ยนะคะก็ 60% เนี่ยมีบางแห่งก็อยู่ก็จะมีทั้งนครศรีธรรมราชเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนะคะเพชรบุรีสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสอันนี้คือที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังฝน 60%
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ตกนะของนคร
0: ยังไม่ตกนะครับก็อยากจะทราบว่าพื้นที่ไหนตกลงบ้างนะครับชุมพรนี่รู้สึกว่าหลายวันที่ผ่านมาก็จะมีฝนตกลงมาหนักเหมือนกันนะครับสุราษฎร์ธานีนี่ก็ไม่แน่ใจว่าตกหรือเปล่านะครับก็แจ้งกันมาบ้างนะครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับท่านที่ใช้เรือนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวประมงหรือว่าท่านที่เดินทางกับเรือโดยสารนะครับขึ้นเรือแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะครับว่าเสื้อชูชีพนะครับแขวนเอาไว้ตรงไหนนะครับเผื่อว่าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมานะครับจะได้รีบไปคว้าเสื้อชูชีพมาได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่แล้วก็พี่น้องชาวประมงพี่น้องที่ทำการประมงนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับมีเสื้อชูชีพติดเรือไว้ด้วยก็ดีนะครับเผื่อว่าอาจจะมีลมพายุลมหัวด้วนนะครับพัดเข้ามานี่บางทีมาเร็วแล้วก็แรงเอาไม่ทันนะครับดังนั้นก็ถ้ามีเสื้อชูชีพก็สามารถที่จะช่วยพยุงแล้วก็ช่วยเราด้วยนะครับลอยคอเอาไว้ในทะเลไว้ก่อนนะครับก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะครับแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็อย่าฝ่าฝืนเลยนะครับเรื่องของธงแดงนะครับที่เขาปักกันตามชายหาดนะครับเพราะว่ามันบอกว่าบริเวณนั้นมันเป็นอันตรายนะครับก็อย่าไปแอดเวนเจอร์นะครับว่าตัวเองเก่ง

0: นะเป็นแชมป์ว่ายน้ำระดับประเทศระดับโรงเรียนหรือว่าระดับชั้นนะครับก็อย่าไปเสี่ยงนะครับเพราะว่ากระแสน้ำข้างล่างนี่ไม่รู้จริงๆนะครับว่ากระแสน้ำมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นธงแดงก็อย่าฝ่าฝืนไปเล่นน้ำนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่มีความรักในเป็นนักเดินป่านักเดินเขานะครับพอช่วงหน้าฝนก็อย่าไปเดินป่าเดินเขากันนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับเพราะว่าจะมีน้ำเข้ามานะครับน้ำป่าน้ำหลากที่ถูกลงมาในพื้นที่ภูเขานี่ก็มีความอันตรายมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็อย่าฝ่าฝืนคำเตือนของเจ้าหน้าที่นะครับอย่าเอ็ดเวนเจอร์อย่าเชื่อมั่นในตัวเองนะครับดังนั้น
1: เรื่องของต้องเลือกฤดูกาลนิดนึงเนาะถ้าเราชอบเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหน้าร้อนดีกว่า
0: ก็ไปหน้าร้อนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นคลิปใน YouTube นะครับของนะครับเขาจะเป็นทำคลิปที่เข้าไปในนอนไปในป่านะครับทำที่พักนะครับแล้วก็ไปพักไปค้างแรมในป่าแล้วก็ฟังเสียงฝนครับ
1: ชอบฟังเหมือนกันนะคะมันช่วยให้เราหลับได้สบาย
0: ครับ
1: มันก็อาจจะต้องดูว่าพื้นที่ที่เราไปวางเต็นท์เนาะมันจะเป็นพื้นที่ที่แบบมีฝนตกลงมาหรือเปล่าหรือว่า
0: เป็นทางน้ำหรือเปล่า
1: ใช่เสียงน้ำป่าไหลหลากหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะต้องเช็คก่อนด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะใจรักในเรื่องของแอดเวนเจอร์ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องดูเรื่องของ
0: ดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเอาละครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับหลวงหงครับท่านผู้ฟังนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีบ้านแล้วก็อยากจะมีบ้านนะครับแต่ว่าอาจจะมีรายได้ที่อาจจะไม่เยอะนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับครม.นะครับก็มีมตินะครับเห็นชอบนะครับสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัดนะครับซึ่งให้กู้ได้สูงสุดครับท่านผู้ฟังครับ3ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนี่ใครอยากมีบ้าน3ล้านบาทนี่4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ลานจอดรถนี่ก็ไปกู้กันได้นะครับผ่อนอย่างยาวนานเลยครับท่องหงครับ
1: 40ปีจนเกษียณไปแล้วเรียบร้อยหรือเปล่า
0: เรียบร้อย40ปีนี่ถ้าว่าอายุ20ก็จะ60พอดีนะครับอาจจะผ่อนหมดนี่3ล้านนะครับนี่ผ่อนกันตั้งแต่
1: 20ยังไม่จบเลยเร
0: ียนปริญญาตรียังผ่อนไม่ได้ใช่ไหม
1: ถึงบอกว่าต้องผ่อนเลยเกษียณกันเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับก็ผ่อนกันนานๆนะครับก็จะช่วยครับให้ผู้มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางนะครับได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังนะครับใช้คำว่า plus ด้วยนะครับคนละหลัง plus นะครับ plus นะครับที่แปลว่าบวกนะครับไม่ใช่ว่าแปลว่าตกนะครับของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือว่าทอสนะครับ
1: มุกที่คนใต้เท่าน
0: ั้นที่รู้ครับวงเงินนะครับรวมถึง 50,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับก็เพื่อสนับสนุนนะครับสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ปานกลางนะครับที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับในราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะครับไม่เกิน3ล้านบาทนะครับ 1,000 2,000 3,000 ได้หมดนะครับเพื่อซื้อที่ดินแล้วก็พร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดนะครับปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐนะครับมีบนที่ดินของรัฐด้วยหรือว่าเสื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐนะครับนี่ก็ไม่แน่ใจว่าที่ดินของรัฐนี่มันเป็นแบบไหนนะครับเป็นป่าสงวนหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ราชพัสดุไม่น่าจะใช่นะครับหรือว่าทั้งประเทศนี่เป็นที่ดินของรัฐหรือว่ายังไงนะครับนี่ต้องดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับหรือเพื่อซื้ออำนวยสิ่งอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องนะเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับศักยภาพการชำระหนี้นะครับโดยมีอัตราดอกเบี้ยนะครับแบ่งเป็น2กรณีนะครับก็คือนะครับกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และก็ค่าครองชีพนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีนะครับเป็นระยะเวลา2ปีนะครับนี่ 2.8 ก็เยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับดอกก็เยอะแล้วนะ3ล้านนี่ปีนึงเท่าไหร่อันเนี้ย
1: แต่แค่2ปีนะคะหลังจากปีที่3ก็เพิ่มอาจจะปรับเปลี่ยนอีกอันนี้ต้อง
0: คอยครับไปรีไฟแนนซ์กันได้นะครับแล้วก็กรณีเกณฑ์รายได้ปกตินะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปีนะครับเป็นระยะเวลา2ปีนะครับวงเงินสินเชื่อต่อรายได้ต่อรายนะครับต่อหลักประกันนะครับไม่เกิน3ล้านบาทนะครับระยะเวลาการกู้ก็สูงสุดไม่เกิน40ปีนะครับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะครับ2569ไปจนถึง30ธันวาคมนะครับยาวไปเลยจน30ธันวาคมปี2573เลยนะครับหรือจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินนะครับ ทั้งนี้นะครับโครงการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับก็ต้องเป็นไปตามที่ทอสกำหนดนะครับกระทรวงการคลังนะครับก็ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและก็ส่งเสริมให้ประชาชนนะครับมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับโดยผ่อนชำระที่เหมาะสมนะครับเพราะบ้านไม่ใช่เพียงทรัพย์สินนะครับแต่เป็นรากฐานความมั่นคงของครอบครัวนะครับพร้อมทั้งสร้างเสถียรภาพและก็ยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยให้เข้มแข็งและก็มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคตด้วยนะครับรวมถึงส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานนะครับชพายซัพพลายเชนนะครับทั้งการใช้จ่ายในภาคการก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานและก็การบริโภคสินค้าและก็การบริการที่เกี่ยวข้องนะครับโดยคาดว่าการนำเดินโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนะครับจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนนะครับในระบบเศรษฐกิจนะครับรวมกว่า 125,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศด้วยนะครับก็ลองไปดูนะครับใครสนใจนะครับก็อยากจะกู้นะครับ3ล้านบาทนะครับดอกเบี้ยก็มี2เงื่อนไขด้วยกันนะครับถ้าไม่ผลผลใน 2.6 นะครับ
1: 2.3 2.8 ใช่ไหมคะแล้วก
0: ็ 2.6 ก็เยอะเหมือนกันนะครับทั้งผ่อนทั้งต้นทั้งดอกนะครับ
1: ค่ะก็เป็นโอกาสดีเนาะแต่ว่า3ล้านบาทก็อาจจะต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะได้บ้านเดี่ยวเลยเนาะพี่หนุ่มเนาะถ้าสามารถที่จะกู้ได้นะคะอาจจะต้องมีเงื่อนไขต่างๆก็ต้องศึกษากันอีกนิดนึงแต่ว่าก็เป็นโอกาสดีที่จะรัฐบาลก็การที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างงานสร้างชีพด้วยเนาะถ้าเกิดว่ามีการสร้างบ้านซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีธุรกิจหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องอ่ะก็จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยในคราวเดียวกัน
0: ปูนซีเมนต์นะครับก็ได้แต่นี้ไม้เหล็กนะครับอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับเฟอร์นิเจอร์ก็อาจจะได้ด้วยนะครับ
1: เพราะบางคนรู้สึกว่ามีความฝันว่าอยากมีบ้านเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเงินก้อนโตแต่ว่าสามารถมีเงินเป็นเงินผ่อนรายเดือนได้เนี่ยก็ถือว่ารัฐก็เปิดโอกาสให้เรา
0: ก็ดูอยู่เหมือนกันนะครับน้องหงพี่หนุ่มก็ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองครับที่อยู่ก็เป็นบ้านพักของราชการแล้วก็มีเป็นบ้านของพ่อของแม่นะครับมีของพ่อของแม่ของตัวเองยังไม่มีนะครับ
1: โอกาสดีแล้วค่ะพี่หนุ่ม
0: ครับ
1: ลองดูไหมคะ
0: เดี๋ยวไปยืนกู้ดูนะครับทอสอ
1: น
0: ี่
1: ต้องดูสถานที่ด้วยนะว่าเป็นที่ดินของ
0: ที่ดินของรัฐหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าที่ดินของรัฐนี่หมายความว่ายังไงนะครับ
1: พี่หนุ่มก็ต้องลองทดลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ท่านฟัง
0: ก่อนสร้างที่สวทเลยแล้วกันที่ดินของรัฐเป็นที่ดินราชพัสดุเขาใจเราอยู่ไหม
1: นะคะก็ดอกเบี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นระยะเวลา2ปีเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปีที่3อาจจะปรับเพิ่มขึ้นอันนี้เราต้องคอยรีไฟแนนซ์นะคะ
0: เขารีไฟแนนซ์ได้ใช่ไหมท่านผู้ฟัง
1: ค่ะเป็นกฎเกณฑ์ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นโปรในช่วงแรกปี2ถึง1ถึง3ปีหรือว่า 1-2 ปีแล้วแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะปรับขึ้นนะคะเราก็ต้องไปรีไฟแนนซ์คือหมายความว่าเราไปทำสัญญาใหม่เพื่อให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันลดลงให้เราผ่อนรายเดือนเนี่ยลดเท่าเดิม
0: เราจะได้ผ่อนต้นมีเงินผ่อนต้นเยอะๆนะครับดอกเบี้ยก็จะลดลงนะครับลดต้นลดดอกด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: แต่ถ้าเป็นเหมือนประเภทรถอย่างเงี้ยมันจะไม่ลดต้นลดดอกเนาะการผ่อนรถกับผ่อนบ้านมันก็จะคนละแบบถ
0: ้
1: าผ่อนบ้านมันก็คือแบบต้นลดดอกลดแต่ถ้ารถนี่คือฟิกเลย
0: ฟิกตายตัวนะครับรีไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับ
1: ยกเว้นรีไฟแนนซ์เอาเงินออกมาพอเราผ่อนใกล้หมดแล้วเอ้ยเราเป็นลูกหนี้ที่ดีเขาก็อยากจะให้เราเป็นลูกหนี้อีกนะคะ
0: เขา
1: ก็จะโทรมาบอกว่าต้องการใช้เงินไหมอยากได้อีกหรือเปล่า
0: เราก็ลดไปเข้าไฟแนนซ์ต่อนะครับ
1: อันนี้ไม่ดีนะคะเราไม่เป็นหนี้ดีที่สุดนะผ่อนหมดแล้วหมดเลยดีกว่า
0: ครับก็ต้องใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับท่านฟังก็อย่าลืมนะครับได้เงินเดือนมานะครับก็ต้องเก็บเอาไว้ด้วยนะครับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยนะครับเก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็นยามฉุกเฉินนะครับเพื่อจะทำให้มีภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเองนะครับหรือว่าบริเวณบ้านมีผักมีแปลงผักนะครับก็ปลูกเอาไว้นะครับปลูกผักบุ้งนะครับผักกาดก็ได้ถ้ามีโอกาสก็เลี้ยงไก่ก็ได้นะครับเอาไว้กินเองด้วยแล้วก็เอาไว้ขายด้วยนะครับ
1: เรื่องสุขภาพการเงินเนี่ย เป็นเรื่องที่เหมือนที่พี่หนุ่มบอกว่าเราต้องหักไว้เก็บไว้ก่อนใช้เนาะบางคนคิดว่าไม่เป็นไรแต่ละเดือนใช้หมดก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บอันนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเหลือแต่ถ้าเราตั้งใจว่าโอเค 10% ของเงินเดือนหรือเท่าไหร่แล้วแต่ที่เราอยากเก็บนะคะหักไว้ก่อนเลยมันจะเก็บได้มากกว่าแล้วที่เหลือก
0: ็
1: ่อยใช้ตามที่มีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะครับก
1: ็
0: อยู่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็อาจจะมีค่าครองชีพที่ถูกกว่านะครับกันอยู่ในใช่น้องหงนี่ไปใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับระวัง3เดือนเลยทีเดียวนะครับค่าครองชีพสูงมั้ยครับน้องหงครับ
1: สูงมากเลยค่ะพี่หนุ่มคือเหมือนข้าวจานนึงนี่70 80อย
0: ่
1: างเงี้ยขนมจีนมาเจอขนมจีนบ้านเราเนาะจานนึง30นี่รู้สึกว่าถูกมากเลยเพราะว่ากรุงเทพนี่คือ60
0: บาทนะครับ
1: 55นี่ต่ำสุดแล้วค่ะ
0: ผักเยอะมั้ยครับ
1: ผักนี่แทบไม่ให้อ่ะไม่แถมถ้าไม่ขอก็ไม่ให้
0: ผักนะครับนี่ของเรานี่ผักเต็มถาด
1: ด้วยโหงงมากเลยส้มตำอ่ะเขาไม่แถมผักเลยนะคะยกเว้นเราขอเองบอกขอผักหน่อยได้ไหมคะ
0: เขาให้ไหม
1: เขาบางร้านเขาจะแอบเอาไว้เหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะมีคนไม่กินผักหรือว่าผักมันก็มีราคาแพงนะคะพี่หนุ่มในกรุงเทพเนี่ยทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยไม่เหมือนบ้านเราเนาะแบบว่ากินขนมจีนทีนึงผักฟรีเป็นถาดเลย
0: ใช่นะครับฝากพื้นบ้านนี่ครับเต็มเลยนะครับเต็มทั้งถาดเลยครับเลือกทานได้อิ่มขนมจีนจานเดียวผักหมดทั้งถาดก็ไม่เป็นไรนะครับ
1: ใช่เพราะว่าควรจะปลูกผักเองใช่ไหมคะเจ้าของร้านเขาซื้อผักมาในราคาถูกเนี่ยแล้วแต่กรุงเทพผักนี่โอ้โหกินส้มตำพี่หนุ่มคิดดูว่าไม่มีผักเราต้องขอผักแบบขอผักหน่อยนะแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดให้เพื่อเป็นการลดต้นทุนของเขาอะนะคะ
0: นี่นะครับ
1: ก็เป็นความแตกต่าง
0: เป็นความแตกต่างเป็นข้อได้เปรียบนะครับของการที่จะมาอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าค่าของชีพก็ไม่สูงนะครับแล้วก็เราเป็นสังคมที่เกื้อกูลกันนะครับในสังคมต่างจังหวัดนะครับมีอะไรฉากที่ใกล้กัน
1: ก็
0: แบ่งปันกันนะครับญาติพี่น้องก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับ
1: มีก็เอาไป
0: ใช
1: ่ได้แบ่งกันปลูกเองด้วย
0: ใช่แกงหนึ่งหม้อก็ได้กินกันหลายบ้านนะครับก็เป็นความเอื้อเฟื้อด้วยกันนะครับเอานะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาทักทายได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000นะครับแล้วก็0864769383นะครับแล้วก็สวัสดีทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังนะครับผ่านFacebook Live ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับก็ขอเพลงมาด้วยนะครับคุณสมบัติขอเพลงชนแหลกนะครับของสังทองสีใสนะครับคุณสมเด็จหนูแดงนะครับนี่จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่งมือแล้วก็ถือดอกไม้มาให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณหนุ่มชนนะครับนครศรีนะครับบอกว่ารับฟังนะครับจาก
1: อำเภอเสียงชัดเสียงพร่า
0: เสียงชัดแต่มีเสียงแตกพร่านะครับพี่หนุ่มก็เฟดไมค์ลงมานิดนึงแล้วนะครับเมื่อกี้อาจจะเปิดไมค์ไปเยอะหน่อยนะครับอาจจะเป็นเสียงที่มันพร่ามานะครับแต่ว่าสัญญาณเสียงรับฟังได้ชัดเจนนะครับที่อำเภอพรหมคีรีนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ
1: ค่ะ

ชนแทนวัวพูดแล้วจะหาว่าคุยผมอยากจะให้คุณเห็นกับตาจังเลยฝุ่นมันตลบไปหมดพอฝุ่นจางหายไปคุณรู้ไหมแหมก็มองเห็นวัวนอนตายอยู่แต่ที่ตรงเขาวัวไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นผมก็ใครติดอยู่เป็นกระจุกกระจุก

พูดและด่าว่าคุยอีกแล้วคุณเสียงหัวผมไปกระทบกับหัวช้างเมื่อเสียงปานประหนึ่งดังเสียงฟ้าผ่าคุณรู้ไหมช้างเป็นไงช้างทั้งตัวกลิ้งไปยังไม่เป็นท่าเลย

างนั้นผมจำได้แม่นว่าแหมว่าผมนี่ล้มลงไปพอลุกขึ้นมาแหมมองเห็นฟันใครไม่รู้สิหล่นอยู่ตรงนั้นเองก็ยังสงสัยอยู่

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: จารย์ครับผมหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งอย่างคลั่งไคล้แต่เธอไม่เคยสนใจผมเลย
1: ผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนวะ
0: ชื่อจอยอยู่ในซอยนี้แหละครับ
1: สวยอวบขาวไว้ผมยาวหน้ารูปไข่แก้มซ้ายมีรักยิ้มใช่ไหม
0: ใช่ครับอาจารย์อุ๊ยอาจารย์เคยเห็นเหรอครับ
1: ไม่เคยละแต่ข้าดูทางไหน
0: โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆอาจารย์นี่แล้วทำยังไงผมจะได้เธอมาเชยชมล่ะครับ
1: ไม่ยากเอาสีพึ่งพยัคฆ์ตะปบเหยื่อไปก็แล้วกันแต่ค่าครัว 9,999 บาทนะ
0: เอาไปหมื่นซะก็สิ้นเรื่อง
1: เฮ้ยเอ็งไม่เอาก็ตามใจข้าจะไปทำพิธีต่อ
0: เอาครับอาจารย์โท

0: ทำไมหน้าเขียวเป็นจ้ำๆเหมือนไปปล้ำกับไอ้เข้มาอย่างนั้นล่ะ
1: ก็น้องจอยนั่นแหละพอผมได้ของดีจากอาจารย์เจอน้องจอยปุ๊บผมก็เข้าไปกอดปั๊บเพราะความมั่นใจในสีพึ่งพยัคฆ์ตะปบเหยื่อที่ไหนได้แม่ทั้งตบทั้งควนทั้งดิ้นทั้งด่าจนหน้าบวมมานี่แหละ
0: เองมันใจร้อนไม่เข้าท่า
1: แล้วทีนี้จะแก้ไขวิธีไหนล่ะอาจารย
0: ์เอาละข้าจะเปลี่ยนสีพึ่งให้ใหม่เป็นสาลิกาลืมนอน
1: เขามีแต่ลืมรัง
0: เฮ้ยร้อยลืมรังหรือจะมาสู้หนึ่งลืมนอนแต่ข้าครูบอกไว้ก่อนนะ 19,999 บาทเอ็งไม่เอาก็ตามใจข้าจะไปทำพิธีต่อ
1: เอาสิครับอาจารย์โถทำเล่นตัวไปได้

0: จารย์ครับ
1: ว่าไง
0: ตั้งแต่ได้สาลิกาลืมนอนไปเนี่ยผมยังไม่ได้หลับได้นอนเลยสักคืนเดียว
1: แล้วทำไมเองไม่นอน
0: ก็เอาแต่ตะลอนตามหาน้องจอยสิครับไม่พบไม่เห็นเลยไม่รู้หายหน้าไปไหนขอของดีตลับใหม่ดีกว่านะอาจารย์เอาให้สุดยอดไปเลย
1: เอางั้นเอาตลับนี้ไปอันนี้เขาเรียกมนรักเรียกหอน
0: เขามีแต่เรียกหา
1: เอ้ยร้อยเรียกหาหรือจะมาสู้หนึ่งเรียกหอนใครโดนเขาแล้วจะรุ่มร้อนยามหลับนอนสะอึกสะอื้นจะดึกดื่นค่อนคืนยังลุกขึ้นมายืนหอนหา
0: อีด่างอะสิ
1: น้องจอยของแกนั่นแหละแต่ค่าครู 30,000 บาทภายใน7วันถ้าเองยังพลาดขาดน้องจอยมาเคียงกายเองเอาไฟมาเผาสำนักข้าได้เลย
0: เผาสำนักได้เลย
1: เออแถมเงินให้อีก 150,000 ค่าเหนื่อยด้วย
0: ว่างั้นผมเอา3ตลับเดี๋ยวนี้เลยอาจารย
1: ์มันต้องอย่างงั้นสิวะดีมากพนมเอ้ย

0: อยอยู่ไหนวะสีพึ่งมนรักเรียกหอนเรียกยังไงนางจอยก็ไม่จอนมาหามีแต่ไอ้ด้วนกับไอ้ด่างพอได้เวลามันก็พากันเห่าหอนไม่อยากเดือดร้อนเอาเงิน150,000ทดแทนมาไม่งั้นสำนักบ้าๆนี่ข้าเผามันแน
1: ่ลือเป็นใครทำไมลือจะมาเผาบังอ้ว
0: หรือไม่เกี่ยวขืนเกี่ยวเดี๋ยวเจ็บตัวเปล่า
1: ไม่เกี่ยวหลายยังไงบังอีมังบังอ้วอาจังโกยแล้วมังโกยไปเที่ยวข้าเช่าบักเอียวก็ใหม่ไหล
0: มันไปไหน
1: ไปไหนว่าใหม่ลูกลูกแต่ว่ามังไปกับเมียใหม่ของมังชื่อว่านางจอย
0: สวยอวบขาวผมยาวหน้ารูปไข่แก้มซ้ายมีรักยิ้มใช่ไหม
1: ใช่เดี่ยว
0: นั่นมันแฟนว่านี่วะ
1: แฟนลือแฟนลือีทำไมมานองกับอาจังโกยทุกคืนสงสัยลือนี่บ่มีกายภาษาไทยเขาบอกหมกน้ำจ้า
0: ไอ้ปะเอ็งอยากตายไวๆแล้วก็พูดต่อไปสิอย่าหยุด
1: อย่ารู้ว่าผูกเที่ยวต้องตายเรื่องอะไรว่าจะต้องผูกหัวเลาะย่ออย่างเดียวก็ไหล
0: เฮ้ยเอาบางตอมาเลาะฟันซะดีมั้ง
1: มันจะรีไปไหนยังไงเจ้านะ
0: ยังไม่หยุดอีก
1: หยุดเจ้าอาจังกุยนะอาจังกุย
2: ครับกับบทเพลงสนุกสนุกนะครับขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับอาจารย์โก้นะครับของคุณเพลินพรมแดนนะครับแล้วก็พี่แดงจากอำเภอทุ่งสงนะครับขอเพลงหลบเดือนของสายันสัญญานะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ฝนตกที่หน้าต่างครับมาแล้ว2รอบนะครับแล้วก็สลับกันด้วยกับน้องแดนนะครับก็ฝนตกด้วยก็แดดออกด้วยนะครับกับที่อำเภอทุ่งสงนะครับ
3: ผ้าจะแห้งไหมคะค่ะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกสายเลยนะคะวันนี้คือคักมากเลยทั้งในส่วนของ Facebook เองแล้วก็ระหว่างบ้านเนาะโทรศัพท์กันเข้ามาคึกคักแล้วก็เปิดเพลงกันให้ฟังกันแบบจุกๆกันไปเลยนะคะพี่หนุ่ม
2: ครับ
3: แล้วก็ในช่วงนี้ก็แน่นอนค่ะอย่างที่เคยเล่าไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank นะคะ2026ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ประเทศไทยของเราได้เสนอ Bangkok Blueprint นะคะพี่หนุ่มเพราะว่าทุกการประชุมระดับประเทศระดับโลกแบบนี้นะคะจะมีเรียกว่า Blueprint หรือว่าแผนแม่บทเนาะในการที่จะเป็นนโยบายภาพกว้างที่จะทำให้ประเทศสมาชิกเนี่ยหยิบเอานโยบายแนวทางเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้เป็นโครงการต่อยอดเป็นโครงการต่างๆในประเทศต่อไปนะคะซึ่งในประเทศไทยนะคะนะเป็นเจ้าภาพนะคะเราก็ได้เปิดตัว Bangkok Blueprint for Fraud Resilience Financial Services นะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะเพื่อที่จะวางกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลนะคะก็เป็นภัยคุกคามที่หลายประเทศต้องเจอกันนะคะเรื่องของอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลนะคะโดยประเทศไทยของเราโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เริ่มแนวคิด Bangkok Blueprint นะคะร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group นะคะโดยมีการต่อยอดบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์จริงนะคะเพื่อพัฒนาเป็นเข็มทิศเชิงนโยบายนะคะที่แต่ละประเทศเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้โดยแนวทางสำคัญนะคะหลักก็จะมี3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือ1คือการรับมืออย่างครบวงจรนะคะผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนื่องจากเวลาที่มีการหลอกลวงเกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องมองเป็นภาพเป็นระบบนะคะต้องมีการป้องกันภัยทางการเงินก็อาศัยความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนเลยร่วมกันนะคะเพราะว่าเวลามีการหลอกลวง1ครั้งนะคะก็อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายช่องทางตั้งแต่การติดต่อเหยื่อการใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไปจนถึงการรับแล้วก็เคลื่อนย้ายเงินการเชื่อมโยงบทบาทและของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ก็เลยมีความสำคัญตั้งแต่เรื่องของการตรวจจับแล้วก็ยับยั้งความเสียหายเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นแนวทางที่ดูแบบภาพรวมรับมือแบบครบวงจร นะคะและ2คือการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเพื่อจัดการภัยทุจริตทางดิจิทัลที่ข้ามพรมแดนนะคะเพราะว่าเวลาเกิดการหลอกลวงขึ้นมาเนี่ยเงินที่ได้มาก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปยังประเทศอื่นๆได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็การประสานงานระหว่างประเทศที่รวดเร็วด้วยนะคะจึงจะเป็นส่วนสำคัญในการติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็จัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้นะคะและ3คือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็แนวปฏิบัตินะคะเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและการป้องกันภัยทางดิจิทัลอย่างยั่งยืนนะคะโดย Bangkok Blueprint เนี่ยก็จะช่วยวางกรอบความร่วมมือแล้วก็แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศนะคะประกอบด้วย12แนวทางสำคัญครอบคลุมใน5เสาหลักค่ะได้แก่1นะคะการวางยุทธศาสตร์กฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะ2การบริหารจัดการภัยทุจริตอย่างครบวงจรตั้งแต่การป้องกันตรวจจับนะคะตอบสนองแล้วก็เยียวยาผู้เสียหาย 3การใช้ประโยชน์จากกรอบบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วนะคะ4ค่ะการเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในแล้วก็ภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็5คือการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็สร้างการรู้รวมถึงการเพิ่มภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลนะคะเพื่อรวบรวมประสบการณ์จากไทยฮ่องกงมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะเพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองนะคะเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วโลกนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยพูดกันเมื่อวานนะคะว่านอกจากเป็นเรื่องผลักดันด้านเศรษฐกิจการลงทุนการเงินแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเราได้มีโอกาสนะคะในฐานะการเป็นเจ้าภาพก็คือการที่เราได้นำเสนอเรื่องของวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นมีการนำเอาผ้าทอมือผ้าทอพื้นเมืองจาก21จังหวัดนะคะนำมาประดับนะคะนำมาใช้เป็นวัสดุในการซับเสียงในห้องประชุมนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแล้วก็เสน่ห์เรื่องของอาหารนะคะก็จะมีเมนูที่จะมีการรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเสิร์ฟให้กับผู้นำประเทศที่จะมาเข้าร่วมประชุมนะคะก็มีวัตถุดิบที่เป็นแบบดังๆเลยนะคะของท้องถิ่นต่างๆนะคะโดยวันนี้นะคะก็มีเมนูนึงที่น่าสนใจมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก็คือมะพร้าวน้ำหอมนะคะของนครชัยศรีเนี่ยได้ถูกนำมารังสรรค์นะคะเป็นเมนูนะคะซิกเนเจอร์ของการประชุม IMF World Bank 2026ก็คือเมนูหอยเชลล์ดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีค่ะพี่หนุ่ม
2: ครับ
3: อันนี้ก็คือนำหอยเชลมา
2: ดอง
3: ในน
2: ้
3: ำมะพร้าวนครชัยศรีนะคะก็อย่างที่เรารู้กันว่านครชัยศรีเนาะเป็นอำเภอที่เป็นแหล่งปลูกนะคะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกแล้วก็เป็นศูนย์กลางการค้ามะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยด้วยเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศเนาะที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีนะคะแล้วก็มีลักษณะดินที่เป็นเฉพาะที่ด้วยก็คือเป็นดินทรายมูลแล้วก็ดินตะกอนทับถมทำให้เกิดเป็นเรียกว่ามีอุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาตินะคะที่พัดมากับสายน้ำก็ส่งผลให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะคะจนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครนะคะก็ถูกนำมารังสรรค์เป็นเมนูระดับซิกเนเจอร์ในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าก็จะเป็นการเราเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะได้ประโยชน์เลยนะคะจากการที่ได้ยกระดับมูลค่าสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวน้ำหอมนครชัยศรีนะคะจากผลไม้สดริมทางสู่การเป็นวัตถุดิบระดับพรีเมียมที่เชฟเนี่ยนำมาเลือกใช้ในการประชุมระดับชาติในครั้งนี้นะคะมีการแล้วประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือสร้างรายได้นะคะแล้วก็การตลาดที่มั่นคงซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงตลาดโดยตรงจากสวนสู่ร้านอาหารนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะในอาชีพให้กับเกษตรกรด้วยนะคะที่สินค้าของตนเองเนี่ยได้นำมากลายแปลงเป็นแบบเมนูชั้นนำเมนูระดับเรียกว่าพรีเมียมนะคะให้กับผู้นำ
2: ครับก็ขึ้นชั้นเป็นพรีเมียมด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากมะพร้าวน้ำหอมแล้วนะครับไอศกรีมไผ่ทองนะครับนี่ก็ได้ไปเสริมนะครับในงาน IMF ครั้งนี้ด้วยนะครับไอศกรีมครีมไผ่ทองบ้านๆนะครับก็มีท็อปปิ้งนี่ก็จะมีถั่วนะครับมีช็อกโกแลตนะครับที่ราดไอศกรีมไผ่ทองนะครับนี่ปรากฏว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมนี่ก็ต่อแถวคิวยาวเลยทีเดียวนะครับไผ่ทองพร้อมด้วยรถเข็นนะครับไปกันแบบไทยๆนะครับเสิร์ฟให้ผู้เข้าร่วมประชุม IMF นะครับได้ลิ้มรสกันนะครับกับไอศกรีมไผ่ทองนะครับนี่เป็นคู่แข่งเจลาโต้นะครับนี่ไผ่ทองกับเจลาโต้นะครับ
3: เนียนนุ่มละมุน
2: ครับผม
3: ก็แสดงว่ามาถึงประเทศไทยแล้วได้ชิมได้ทานไอศกรีมไผ่ทองแล้วเนี่ยก็คือ
2: เข้าถึงประเทศไทย
3: เข้าถึงประเทศไทยแน่นอนนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของนครศรีธรรมราชก็มีเป็นตัวโกโก้ใช่ไหมคะหรือวานิลาสักอย่างหนึ่งอ่ะที่เป็นอาหารว่างที่เข้าไปเสิร์ฟนะคะก็เป็นวัตถุดิบนะคะที่นำไปเสิร์ฟในการประชุมครั้งนี้นะคะ
2: ครับก็โกโก้นครศรีธรรมราชก็มีหลายรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพระดอนนะครับที่ขึ้นชั้นแล้วนะครับหรือว่าจากอำเภอท่าศาลานี่ก็มีโรสการ์เด้นนะครับที่เป็นโกโก้พรีเมียมเป็นโกโก้ที่ออร์แกนิกด้วยนะครับนี่ใครอยากจะลองชิมลองทานก็ดูนะครับกับมาโกโก้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
3: ค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นการสอดแทรกเนาะเป็นการพรีเซนต์นำเสนอนะคะเสน่ห์ของอาหารแล้วก็วัตถุดิบของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้เพื่อ เมื่อผู้นำต่างๆที่มาร่วมประชุมได้ชิมได้ทานก็จะจดจำไปอาจจะนำไปต่อยอดคิดเป็นโปรเจกต์นะคะนำเข้าสินค้า GI ของไทยเข้าไปถูกประเทศของเขาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะจากเพราะงั้นเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้นำเสนอของดีของเราในกล่าวคราวนี้นะคะพี่หนุ่ม
2: ครับก็มีทั้งอาหารแล้วก็ทั้งเรื่องของผ้าด้วยนะครับเป็นของที่ระลึกนี่รู้สึกว่าจะมีเป็นกระเป๋าลายผ้าขาวม้าด้วยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับกับของระลึกที่แจกให้
3: คือแม้แต่โลโก้ของการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็มีที่มาที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็คือมีการให้มีการประกวดนะคะโลโก้ว่าคราวนี้จะเป็นอะไรดีก็มีการประกวดเข้าไปสรุปว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็คือเป็นการเป็นโลโก้ที่เห็นกันก็คือเป็นวงกลมแล้วก็มีธงชาติของประเทศสมาชิกใช่ไหมคะแต่เบื้องหลังเนี่ยมันคือการนำเอาเรียกว่าเงินพดด้วงของไทยนะคะเพราะมันเป็นด้านการประชุมด้านการเงินเนาะก็เราก็มีแบบว่าวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะก็คือเงินพดด้วงที่เราเคยใช้กันก็นำมาเรียกว่าดัดแปลงนะคะ
2: ให้เป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นวงกลมแล้วก็มีรูอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับ
3: แล้วมีธงชาติแต่ละ
2: ธงชาติแต่ละสมาชิกนะครับก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ
3: ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนาะที่เรามีประวัติศาสตร์มีต้นทุนทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆที่จะนำมานำเสนอในการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ค่ะ
2: ครับแล้วก็เรื่องของBangkok Blueprint ด้วยนะครับที่จะมาเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของการหลอกลวงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาชญากรรมนะครับอาจจะทำในประเทศไทยแล้วก็มีการโอนเงินไปต่างประเทศนะครับก็ต้องอาศัยหลายๆประเทศนะครับ
3: หรือแม้แต่ call center ตั้งอยู่ในประเทศอื่นเพื่อมาหลอกคนในประเทศไทยเรา
2: ครับ
3: เนี่ยมันคืออาชญากรรมนะคะทางการ
2: เป็นทำกันข้ามชาตินะคร
3: ับ ข้ามชาติจริง
2: ๆการติดตามก็ต้องใช้ความสามารถทางไซเบอร์ทางเทคโนโลยีแล้วก็ความร่วมมือในแต่ละประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้กันนะครับแล้วก็รายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามนะครับพร้อมด้วย
3: หงปัทมดีเจิมสิรินะคะลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสแถลงข่าวภายหลังการหารือข้อราชการเต็มคณะในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านสำคัญได้แก่ด้านการค้าการลงทุนผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการวิจัยร่วมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงแนวทางรับมือความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่แยกพระราม4ติดตามสถานการณ์ในช่วงการประชุมระดับนานาชาติเน้นลดผลกระทบต่อประชาชน
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่บริเวณแยกพระราม4เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและติดตามการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยมุ่งบริหารจัดการจราจรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมทั้งรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้สูญหายอีก2รายขณะที่กองทัพเม็กซิโกยังคงดำเนินปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนอย่างน้อย32คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าพายุขนาดใหญ่อีก2ลูกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศเม็กซิโกได้แก่พายุเฮอริเคนไซมอนและพายุโซนร้อนทรูดี้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวยังไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในเวลานี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งวันนี้เรามาพบกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับแม่วันนี้เรามาก่อนวันหวยออก1วันนะครับก็นำเรื่องราวดีๆนะครับเอาความรู้สึกดีๆและความปรารถนาดีมาฝากกันนะครับก็ยังรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยกับผมนายกมลเทพมณีจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรเช่นเดิมนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับจากติดตามข่าวสารในประเทศของเรานะครับเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้ยังมีหลายพื้นที่นะครับในโซนแถบภาคกลางบ้างนะครับราชบุรีหรือว่าเพชรบุรีอะไรต่างๆก็ยังประสบภาวะน้ำท่วมอยู่ตลอดนะครับจังหวัดชุมพรของเราเองก็อยู่ในช่วงมรสุมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมมาสักหน่อยนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆนะครับก็เตรียมตัวกันสักนิดนึงนะครับว่าดูช่องทางระบายน้ำอะไรยังไงนะครับซึ่งจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยคือมีท่วมบ้างแหละครับในพื้นที่เกือบทุกปีแต่ว่าโชคดีของเราที่มันอยู่กับใกล้กับทะเลเนาะมันก็จะไม่ค่อยจะท่วมขังอะไรนานสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาช่องทางระบายน้ำวางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมนะครับหรือว่าถ้าใครอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ทรัพย์สินของท่านบางอย่างที่โอกาสที่จะเสียหายได้บ้างก็เตรียมตัววางแผนไว้นะครับว่าเวลาเราน้ำมาจริงๆเนี่ยเราควรจะดำเนินการอย่างไรนะครับก็เป็นความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนะครับแม้ช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงที่เริ่มต้นของปีงบประมาณใหม่นะหลายๆโครงการที่เริ่มที่จะวางแผนดำเนินการกันอยู่ของหลายๆของส่วนราชการต่างๆนะครับก็เริ่มจะวางแผนเพื่อนำงบประมาณต่างๆนะครับมาสู่ถึงประชาชนในพื้นที่ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับของสำนักงานจัดหางานเองก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีทั้งการบริการด้านการส่งเสริมการจัดหางานนะครับก็คือว่าใครตกงานว่างงานเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะติดต่อได้ตลอดอยู่แล้วนะครับว่าแหล่งงานตรงไหนมีบ้างต้องการหางานทำเราสามารถที่จะติดต่อสอบถามพูดคุยได้ตลอดหรือว่าจะสมัครงานนะครับเราก็สามารถที่จะไปสมัครงานได้ผ่านระบบทั้งไปติดต่อที่สำนักงานหรือเราจะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับหรือว่า Facebook ของสำนักงานจัดหางานนะครับ DOE ชุมพรนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานว่างกันอยู่ตลอดอัปเดตให้เป็นปัจจุบันนะครับเราก็สามารถที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารกันได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนการดำเนินการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงบประมาณด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระนะครับตอนนี้ก็ตามนโยบายของภาครัฐนะครับที่สังคมปัจจุบันเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าโรงเรียนเด็กๆเนี่ยเด็กแน่นแน่นแน่นแน่นเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าโรงเรียนของเด็กๆเนี่ยมีบุคลากรมีนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ภาคการศึกษาน้อยลงนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้น่าจะมีเกือบแทบทุกเทศบาลทุกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับที่ในการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งผู้สูงอายุนะครับที่ยังสามารถจะทำงานได้นะครับเราก็เปิดโอกาสในการที่จะส่งเสริมอาชีพเพราะฉะนั้นในพื้นที่ไหนผู้สูงอายุอยากจะฝึกอาชีพอะไรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับเราก็จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการส่งเสริมดูแลเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ไม่ยุ่งยากนะครับฝึกสักวัน2วันเราก็พอจะเป็นแนวทางในการนำไปประกอบอาชีพนะครับและยิ่งที่สำคัญตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจกันแล้วแหละว่าบริบทของการใช้ชีวิตนะครับของเราเดี๋ยวนี้เราใช้ด้านการสื่อสารด้านดิจิตอลด้านสื่อออนไลน์เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อตอนเที่ยงผมมีโอกาสได้ไปทานข้าวนะครับที่ร้านอาหารเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นร้านดั้งเดิมที่ไปแทบทุกวันนะครับเป็นคุณป้าแก่ๆ

คนหนึ่งนะครับแกก็บ่นเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเศรษฐกิจนะครับการค้าการขายมันค่อนข้างที่จะทำได้ยากฝืดเคืองนิดหน่อยลูกค้าจากที่ตอนเที่ยงต้องมาคอยรอคิวกันเดี๋ยวนี้ไปโต๊ะว่างเลยนะครับก็ด้วยองค์ประกอบหลายๆด้านตั้งแต่หลังวิกฤตการณ์โควิด-19 เป็นต้นมาเนี่ยบางทีคนเราในการที่จะเดินทางออกนอกบ้านนอกสำนักงานเนี่ยบางทีก็ยังไม่ค่อยอยากจะออกไปและด้วยเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพที่เพิ่มขึ้นนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อก่อนเราจะวิ่งรับส่งผู้โดยสารเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นรับส่งอาหารหรือแม้แต่สินค้าในชีวิตประจำวันของเรานะครับสบู่ยาสระผมสามารถที่จะสั่งทางเซเว่นให้เข้ามาส่งได้ถึงบ้านนะครับแล้วยังมีมาตรการไทยช่วยไทยอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยร้านค้าร้านอาหารไม่ปรับตัวนี่บางทีมันก็จะเป็นตามไม่ทันในการดำเนินการต่างๆนะครับยอดขายต่างๆอาจจะลดลงไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆก้าวไปสู่สังคมอย่างมั่นคงนะครับการศึกษาเรียนรู้เขาบอกว่ามีอยู่ตลอดชีวิตนะครับใครที่หยุดอยู่ตรงนี้แค่นี้เนี่ยบางทีต่อไปข้างหน้าอาจจะใช้ชีวิตได้ยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะสู่ข่าวคราวข่าวสารต่างๆจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับเรามาฟังบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันวันนี้ก่อนสัก1บทเพลงครับผม

ก็เป็นบทเพลงเพราะๆแทนความห่วงใยนะครับที่นำมาฝากกันนะครับแทนคำนั้นจากศิลปินวสันต์โชติกุลนะครับฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับความรู้สึกดีๆมอบให้แก่กันตอนช่วงบ่ายๆได้ทำงานเพลินๆและฟังเพลงเพราะๆนะครับก็ทำให้มีความสุขในการทำงานได้นะครับแม่คนเรานี่เขาบอกว่าถ้าได้ทำงานที่รักที่ชอบนะครับอันนั้นคือดีที่สุดแต่ว่าถ้าไม่สามารถที่จะเลือกทำได้เขาบอกว่าจงนึกถึงคนรอบข้างเรานะครับที่เราต้องดูแลเขาแล้วก็เราจะมีกำลังใจในการทำงานของเรานะครับมีความสุขกับการทำงานเห็นคุณค่ากับการทำงานนะครับทุกๆงานมีคุณค่าอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรบางท่านเนี่ยอาจจะว่าทำงานด้านขนส่งอาหารท่านคิดแค่ว่าแหมเหนื่อยจังเลยนะครับต้องขับรถตากแดดตากลมต่างๆแต่ถ้าท่านให้คุณค่ากับมันใส่คุณค่ากับมันว่าฉันได้บริการนำส่งอาหารที่อร่อยที่สุดจากร้านที่อร่อยที่สุดได้อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆท่านก็จะมีกำลังใจในการทำงานนะครับแม้แต่คนกวาดถนนนะครับในศูนย์บนศูนย์ราชการเนี่ยผมก็จะแวะคุยกับเขาอยู่บ่อยๆนะครับแล้วบางทีเวลาเขาผ่านมาหลังสำนักงานก็แวะเชิญนั่งพักกินน้ำกินกาแฟอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าผมก็ดูแล้วว่าแต่ละงานเนี่ยมีคุณค่าเขาสามารถที่จะทำให้ศูนย์ราชการของเราในพื้นที่ของเขาที่รับผิดชอบดูแลอยู่นะครับได้สะอาดสะอ้านสวยงามตานะครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกๆอาชีพนะครับไม่ว่าเฉพาะแรงงานนะครับด้านผู้บริหารด้านความคิดอะไรต่างๆนะครับเราคิดสิ่งดีๆนะครับพัฒนาให้กับคนชุมพรของเราประเทศของเรานะครับซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆนะครับมีปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและโลกการทำงานมากขึ้นนะครับตั้งแต่การช่วยค้นหาวิเคราะห์ข้อมูลแหมเดี๋ยวท่านจะว่าเออเราเวอร์ไปหรือเปล่าเวลาจัดรายการให้กับท่านผู้ฟังบางทีไม่ต้องข้อมูลอะไรเยอะอย่างนี้ก็ได้นะครับเกี่ยวกับด้าน AI อะไรต่างๆแต่ก็แค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราก็ได้พบเจอนะครับAI เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราอยู่แล้วนะครับเราไถฟีดนะครับโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเราเลือกดูโฆษณาเลือกดูอะไรถ้าเราสนใจสักอย่างอะไรสักอย่างนะครับอยากจะซื้อเครื่องซักผ้าสักเครื่องหนึ่งนะครับท่านไถดูสนใจอ่านข้อมูลแป๊บเดียวนะครับไม่พอเปิดครั้งต่อไปนี่ก็จะมีAI เขาจะวิเคราะห์มาแล้วว่าคุณกำลังต้องการอะไรอยู่ก็จะมีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องซักผ้านั้นๆมาให้คุณดูได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแค่เราเรียนรู้นะครับและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ผมเองก็เป็นนะก็คือหนังแนวตั้งนี่แหละนะเขามีบทบาทเยอะเหมือนกันช่วงแรกก็จะเป็นของหนังจีนนะครับหนังจีนเดี๋ยวนี้ก็คนไทยก็เริ่มเก่งทำเป็นเรื่องราวแม่เรื่องลุงมั่งไรมั่งนะครับก็ดูแล้วก็เพลินนะครับได้ผ่อนคลายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับที่ได้พักผ่อนจากการทำงานนะครับเราอย่าคิดแค่ว่า AI จะเข้ามาทดแทนคนนะครับเรื่องทดแทนกันไม่ได้อยู่แล้วครับแต่มาช่วยให้เราทำงานได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าเราต้องปรับตัวรู้จักเรียนรู้แล้วเดี๋ยวนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยการจะใช้คำสั่งนะครับเว็บไซต์อะไรต่างๆต้องเขียนโค้ดเขียนอะไรยุ่งยากเดี๋ยวนี้ AI ทำให้แทนเราได้หมดเลยนะครับเราแค่ใช้พร้อมใช้คำสั่งที่ง่ายสะดวกขึ้นเพียงเข้าใจหลักการเขาบ้างนะครับและเรียนรู้วิธีใช้เขาบ้างแต่งภาพสวยๆช่วยในการทำงานเหมือนผมเองนี่เหมือนเมื่อก่อนนี่จะต้องเขียนบทความนะครับเขียนบทความลงในวารสารบ้างหรือว่าบทความต่างๆนะครับเกี่ยวกับวารสารจัดหางานสัมพันธ์เนี่ยเมื่อก่อนผมจะใช้เวลาบางวันเนี่ยใช้เวลาเป็นวันเลยไม่มีฟีลลิ่งไม่มีอารมณ์อะไรก็ว่าไปนะครับเขียนไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้พอมี AI เข้ามาช่วยนะครับเราก็เป็นตัวกรองเราไม่ใช่ว่าให้เขาทำเองทั้งหมดไม่ใช่ว่าให้ AI เข้ามาแล้วเราก็คิดตาม AI ไม่ใช่นะครับเราเพียงแต่ว่าเรามาตรวจสอบเขาอีกทีนึงว่าเขาท
ทำในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับมันก็แค่ช่วยให้ทำงานเพิ่มมากขึ้นเราอย่าคิดแค่ว่าโอ้ต่อไปอนาคตน่ากลัวแน่หลายๆอาชีพอาจจะต้องตกงานไปนะครับอันนั้นก็มีส่วนถ้าท่านไม่พัฒนานะครับงานอะไรที่ทำซ้ำๆนะครับก็สามารถที่จะมีเทคโนโลยีหุ่นยนต์บ้างเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆนะครับเข้ามาทดแทนแต่ถ้าเป็นงานที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับด้านความคำนึงนึกคิดการบริการนะครับไม่มีอะไรแทนคนเราได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้และสนุกกับมันสนุกกับการทำงานนะครับขอประชาสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งนะครับแม่ช่วงเปิดรายการเมื่อกี้นึกไว้แล้วว่าจะแจ้งแล้วก็ลืมไปสักนิดหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยบางทีหากท่านโทรเข้าไปที่สำนักงานจัดหางานโดยเฉพาะนะครับอาจจะว่าเบอร์โทรศัพท์ทำไมเบอร์เก่าใช้ไม่ได้แล้วหรือ504364-5ใช้ไม่ได้แล้วหรือนะครับพอดีช่วงนี้โทรศัพท์นะครับเบอร์เก่าได้เสียกำลังดำเนินการปรับปรุงอยู่นะครับตอนนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าขอเปลี่ยนเป็นเบอร์ติดต่อนะครับสำหรับงานส่งเสริมการมีงานทำเบอร์โทรศัพท์0775-07644นะครับขึ้นไว้ที่ภาพหน้าจอไว้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากติดต่อฝ่ายต่างด้าวนะครับติดต่อสอบถามเรื่องการทำงานของแรงงานต่างด้าวยิ่งช่วงนี้เขาเปิดให้ดำเนินการต่อใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวนะครับเราก็จะโทรไปที่เบอร์0775-07645นะครับติดต่อส่งเสริมจัดหางานในประเทศติดต่อแนะแนวนะครับติดต่อเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานนะครับเบอร์โทรศัพท์0775-07644นะครับแต่ถ้าติดต่อสอบถามเกี่ยวข้องเรื่องงานต่างด้าวนะครับจะเปลี่ยนนายจ้างยังไงต้องเข้าไปใช้ระบบ e-service ยังไงนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่0775-07645นะครับอันนี้ก็เบอร์นี้เดี๋ยวตอนนี้ให้ใช้เบอร์นี้ไปชั่วคราวก่อนนะครับเมื่อแก้ไขดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะกลับมาเปลี่ยนใช้เบอร์เดิมเพราะว่าเบอร์เดิมนี่หลายๆคนจำได้แม่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาช่วงนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อในเบอร์ใหม่ปัจจุบันนี้ก่อนนะครับอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่เราพบเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับการทำงานการเข้าออกจากงานนะครับผู้ที่ทำงานในระบบนะครับในระบบบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับพวกกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มทำงานในระบบนะครับเมื่อทำงานในระบบเนี่ยเขาก็จะต้องมีการส่งเงินกองทุนประกันสังคมนะครับเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลบ้างทุนคลอดบุตรดูแลบุตรหรือว่าทำฟันอะไรต่างๆนะครับก็สิทธิ์ต่างๆเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเขาก็จะพยายามที่จะชี้แจงนะครับและเขาก็จัดรายการอยู่ณสถานีแห่งนี้อยู่ทุกอาทิตย์อยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรก็คือในการขึ้นประกันตนกรณีว่างงานนะครับก็คือคนทำงานในระบบเนี่ยส่งประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับเวลาท่านถูกเลิกจ้างหรือว่าลาออกจากงานเนี่ยท่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนนะครับการขาดรายได้จากการตกงานว่างงานตรงนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่ท่านต้องดำเนินการก็คือท่านต้องมาขึ้นประกันตนกรณีว่างงานนะครับกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรสำนักงานจัดหางานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่แค่รับแจ้งนะครับการจ่ายเงินทดแทนต่างๆเนี่ยประกันสังคมเขาก็จะดูแลตรงนั้นแต่ว่าหน่วยงานที่รับแจ้งก็คือสำนักงานจัดหางานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่พบบ่อยที่สุดก็คือเวลาท่านออกจากงานท่านมาเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าลาออกจากงานวันไหนท่านบอกว่าออกวันที่30บ้างวันที่1บ้างแต่ท่านไม่ได้ตรวจสอบกับบริษัทนะครับของท่านว่าท่านออกวันไหนบริษัทเขา
แจ้งออกจากประกันสังคมวันไหนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นทะเบียนหากแจ้งไม่ตรงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยจะต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงานขอให้ตรวจสอบนะครับแล้วก็สอบถามกับทางบริษัทสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าได้แจ้งเขาออกจากประกันสังคมจากบริษัทนี้นะครับได้แจ้งออกวันไหนนะครับซึ่งเมื่อไปแจ้งแล้วก็จะนัดมารายงานตัวนะครับภายใน1เดือนนะครับก็รายงานตัวไปแล้วก็เงินก็จะโอนเข้าประมาณไม่เกินวันที่5ของทุกๆเดือนนะครับถ้าลาออกนะครับก็ครั้งที่1มาขึ้นทะเบียนพออีกเดือนถัดไปท่านรายงานตัวปั๊บนะครับในช่วงระยะเวลา1เดือนนั้นก็จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานนะครับไม่เกินวันที่5นะครับหากเกินวันที่5ท่านก็ต้องติดต่อสอบถามตรวจสอบกับสำนักงานประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าลาออกนะครับท่านก็จะได้รายงานตัวอย่างน้อยต้อง4ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าถูกเลิกจ้างนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะรายงานตัวได้ถึง180วันหรือว่า6เดือนนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาออกจากงานแล้วฉันออกแล้วฉันไม่ได้ไปทำงานแล้วก็นึกว่าตัวเองหยุดตั้งแต่วันที่1แต่ทางบริษัทเขายังไม่ได้แจ้งชื่อท่านออกนะครับพอท่านมาขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนปั๊บเจ้าหน้าที่ถามไม่ตรงกันท่านก็จะต้องขึ้นทะเบียนใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ตรวจสอบสักนิดนึงซึ่งขั้นตอนนะครับหลังจากที่ท่านขึ้นประกันตนกรณีว่างงานแล้วนะครับพอเดือนถัดไปเนี่ยท่านก็สามารถที่จะรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะครับโดยเข้าไปที่ระบบ e-service ของกรมการจัดหางานนะครับแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ e-servicedoe.go.th นะครับและรายงานตัวจะต้องรายงานตัวเดือนละ1ครั้งโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ามารายงานตัวในระบบได้ภายใน1เดือนหากครั้งใดรายงานตัวเกินจาก1เดือนช้ากว่ากำหนดผู้ประกันตนต้องแจ้งสาเหตุการรายงานตัวที่ช้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับซึ่งพอเข้าไปเนี่ยในระบบ e-service doe.go.th เนี่ยนะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเมนูก็จะมีบอกตามขั้นตอนไปอยู่เรื่อยๆนะครับเข้าไปในระบบ e-service เลือกประกันขึ้นประกันตนกรณีว่างงานนะครับเข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใส่ username ต่างๆนะครับซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยเวลาเราไปขึ้นประกันตนส่วนใหญ่เขาก็เจ้าหน้าที่จะใช้เป็นเลขบัตรประชาชนของท่านเนี่ยแหละครับเพื่อสะดวกง่ายต่อการจำของท่านเองนะครับแล้วก็ไปเลือกเมนูขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานนะครับและหลังจากนั้นก็ไปเลือกเมนูต่างๆจนขึ้นว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จนะครับเป็นตัวถูกต้องสีเขียวซึ่งการรายงานตัวไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไว้นะครับครับก็เดี๋ยวมาฟังบทเพลงนะครับมาพักฟังบทเพลงจากทางรายการกันอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม

ก็มาเก็บประวัติกันสักหน่อยนะครับหลายๆท่านบอกว่าโอ้เพลงนี้คงไม่ได้ยินมานานมากแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็ประทับใจเมื่อนั้นนะครับคนเราก็วัฏจักรของชีวิตนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับเริ่มจากเป็นเด็กเริ่มที่จะเรียนรู้นะครับประสบการณ์ต่างๆนะครับจนเป็นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่วัยทำงานนะครับซึ่งช่วงนี้จะหนักสักนิดหนึ่งภาระการดูแลบุคคลรอบข้างของเราจะเยอะสักหน่อยนะครับแต่เราก็จะต้องใช้ชีวิตให้มีคุณค่านะครับเป็นที่รักและก็สามารถที่จะดูแลแบ่งปันคนอื่นได้นะครับเป็นวัฏจักรของชีวิตของคนเรานะครับเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็พอถึงเวลาถึงจุดๆหนึ่งเราก็จะต้องสามารถที่จะดูแลปกป้องนะครับและแบ่งปันให้คนอื่นได้เพื่อให้สังคมเราอยู่มีความสุขร่วมกันนะครับก็ให้ทำงานกันอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เน้นย้ำเตือนกันอยู่ทุกๆอาทิตย์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม69นะครับก็คืออนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นกรณีพิเศษถึงวันที่11ธันวาคม2569ให้สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานได้แล้วนะครับซึ่งสามารถยื่นผ่านระบบ e-work permit นะครับ .doe.go.th นะครับโดยยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมชำระค่าธรรมเนียมและค่าคำขออนุญาตทำงาน1ปีนะครับรวม 1,000 บาทนะครับซึ่งขั้นตอนเราก็จะแบ่งเป็นหลักๆอยู่4ขั้นตอนนะครับก็คือ 1. แรงงานต่างด้าวต้องตรวจโรคนะครับไปตรวจโรคณสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสุขภาพกับกรมการจัดหางานนะครับ 2. แรงงานต่างด้าวยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน1ปีฉบับละ900บาทนะครับภายในวันที่11ธันวาคม2569นะครับซึ่งเอกสารหลักฐานนะครับที่ใช้ก็จะเป็นหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางนะครับกรณีคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางให้แนบเพิ่มเติมในภายหลังนะครับแล้วก็ผลการตรวจสุขภาพ6โรคตามกฎกระทรวงแรงงานโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการจัดหางาน 3. เอกสารหรือหลักฐานการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับกรณีเปลี่ยนนายจ้างและสิทธิประกันสังคมยังไม่สมบูรณ์ให้ใช้ให้ซื้อประกันสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐหรือประกันเอกชนที่มีความคุ้มครองอย่างน้อย6เดือนนะครับหากแรงงานต่างด้าวไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าบมจ.นะครับเป็นผู้ดำเนินการแทนได้โดยต้องแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรสแตมป์ตามกฎหมายด้วยนะครับและ3นี่ก็คือจะเป็นขั้นตอนของนายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตนะครับขออภัยนะครับคนต่างด้าวจะสามารถทำงานในราชอาณาจักรต่อได้อีกเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยในระหว่างนี้สามารถใช้ใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวเป็นหลักฐานแทนใบอนุญาตทำงานไปพลางก่อนจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานนะครับและ4คนต่างด้าวต้องไปดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและนำไปขอตรวจลงตราวีซ่าให้แล้วเสร็จภายใน30มิถุนายน2570นะครับหรือภายใน90วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือเดินทางกรณีหนังสือเดินทางออกหลังวันที่1สิงหา2569ต
้องไม่เกิน30มิถุนายน2570พร้อมจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติต่อไปนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเร่งดำเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมเพื่อยื่นตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดนะครับเมื่อระบบเปิดให้ยื่นซึ่งตอนนี้นะครับระบบก็เปิดให้ยื่นแล้วสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปนั่งนะครับที่ศูนย์เอาซอร์สเซอร์วิสนะครับที่โลตัสชุมพรนะครับเวลาเขาออกใบอนุญาตทำงานเนี่ยเอกสารหลักฐานต่างๆที่เราแนบประกอบเข้าไปนะครับในระบบ e-service นะครับสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดในช่วงนี้ก็คือในการเจ้าหน้าที่พิจารณาเนี่ยเขาก็จะดูรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายที่ให้ตรงกับบุคคลว่าเป็นบุคคลนั้นชัดเจนหรือเปล่านะครับซึ่งยุคนี้มีการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาตัดแต่งภาพเยอะมากบางทีสวยเกินจริงหล่อเกินจริงดูดีมากเกินจนดูระบุไม่ได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับอันนี้ก็ขอเน้นเตือนสักนิดหนึ่งว่าอย่าแต่งให้เยอะเกินไปเอาให้สมจริงนะครับให้ที่เจ้าหน้าที่ดูแล้วไม่ต้องใช่คนนี้หรือเปล่าใช่ในอูในอาวที่ยื่นตามรายชื่อมานี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ฝากเน้นย้ำนะครับซึ่งแรงงานต่างด้าวนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับจำเป็นในการทำงานในยุคปัจจุบันเพราะเดี๋ยวนี้เรานี่ค่อนข้างที่จะหาลูกจ้างได้ยากนะหลายๆบริษัทห้างร้านเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมก็จะเจอแต่เรือประมงที่ว่าบางครั้งเรือทั้งลำ 3-40 คนเนี่ยมีแรงงานไทยอยู่แค่ไต่กล่องกับนายท้ายณปัจจุบันนายท้ายก็สามารถที่จะให้แรงงานต่างด้าวถือได้แล้วโดยต้องขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับร้านหมูกระทะร้านค้าขายในตลาดสดต่างๆแรงงานต่างด้าวเข้ามามีบทบาทแม้แต่แผงหมูนะครับก็ให้แรงงานต่างด้าวมาช่วยขายมาช่วยหั่นเนื้ออะไรต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอเพิ่มประเภทงานนะครับให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะมีกติกาอยู่ว่าอาชีพที่สงวนไว้เพื่อสำหรับคนไทยนะครับงานค่าขายแผงลอยต่างๆเนี่ยแรงงานต่างด้าวไม่สามารถที่จะดำเนินการเองได้นะครับต้องมีนายจ้างเท่านั้นนะครับซึ่งเวลาบางทีเนี่ยนายจ้างไม่อยู่นะครับแรงงานต่างด้าวดูแลที่ร้านอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องมีเอกสารแสดงแจ้งไว้ว่าได้ขออนุญาตเพิ่มประเภทกิจการแล้วนะครับแรงงานต่างๆที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยร้านตัดผมนะครับขับรถขนส่งต่างๆรถไถรถแบ็คโฮไม่ได้นะครับกลุ่มนี้ถือว่าเป็นงานต้องห้ามนะครับมีความผิดตามมาตรา9นะครับที่ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้นะครับมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว1คนนะครับส่วนแรงงานต่างด้าวก็ผิดตามมาตรา8ที่ทำงานโดยไม่มีอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้และอีกเรื่องนึงนะครับฝากเน้นสักนิดนึงนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกไปตรวจสอบนะครับการทำงานของแรงงานต่างด้าวฝ่ายตรวจนะครับฝ่ายตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็จะสะท้อนมาอยู่ตลอดเลยว่าเวลาไปตรวจสอบแรงงานต่างด้าวมักจะไม่พกเอกสารติดตัวเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูได้ภายในระยะเวลานั้นนะครับบางคนก็อ้างว่าไม่ได้พกมาบ้างอยู่ที่บ้านเช่าอะไรต่างๆบ้างซึ่งทำให้เสียระยะเวลาพอสมควรต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยนะครับและจริงๆแล้วมีความผิดด้วยนะครับตามมาตรา68เนี่ยผู้รับอนุญาตให้ทำงานต้องสามารถแสดงใบอนุญาตทำงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนภายในระยะเวลาอันสมควรได้เสมอนะครับหากไม่สามารถที่จะแจ้งได้บางทีเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานแล้วว่าแรงงานต่างด้าวคนนี้เถื่อนหรือเปล่าหรือว่ากำลังเล่นแง่เล่นเกมอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้น
เอกสารติดตัวไว้จะดีที่สุดนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาผ่อนคลายฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันอีกสักหนึ่งบทเพลงครับผม

0: ไม่เปลี่ยนปักรักไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็นำมาฝากกันด้วยความรู้สึกดีๆนะครับมีประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างมานะครับเพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะครับของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรนะครับรับสมัครงานเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานครัวประกอบอาหารนะครับสำหรับคุณสมบัติก็เป็นเพศหญิงนะครับอายุ25ถึง50ปีวุฒิการศึกษาก็ม .6 นะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15ก็คือวันนี้ถึงวันที่20ตุลาคมนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปสมัครได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรอยู่ที่หมู่11ตำบลบางหมากนะครับรู้สึกว่าใกล้ๆกับเทศบาลตำบลบางหมากนะครับขอบเขตการจ้างหมอบริการบุคลากรธรรมดาช่วยปฏิบัติงานครัวประกอบอาหารนะครับตำแหน่งที่จ้างเป็นช่วยปฏิบัติงานครัวประกอบอาหารมีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับผู้รับจ้างจะต้องทำงานบริการประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการดูแลความสะอาดเรียบร้อยและดูแลผู้ใช้บริการนะครับก็จะเตรียมวัตถุดิบดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะครับเกี่ยวกับด้านอาหารใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรเบอร์โทรศัพท์077-598-573นะครับอันนี้ก็เปิดรับสมัครในวันเวลาและราชการนะครับวันนี้พรุ่งนี้พักเสาร์อาทิตย์แล้วก็เปิดถึงจันทร์อังคารนะครับโทรสอบถามกันได้ในส่วนตำแหน่งงานว่างอื่นๆนะครับก็เราบอกแล้วว่าสำนักงานจัดหางานนะครับเป็นแหล่งรวมของตำแหน่งงานว่างในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานหรือว่าทาง Facebookสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับ DOE ชุมพรนะครับก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของบริษัทกลุ่มปามธรรมชาติรับเป็นช่างซ่อมบำรุงเจ้าหน้าที่ IT หัวหน้าแผนก CPKO นะครับอันนี้รับด่วนมากเพศชายหรือหญิงก็ได้อัตราเงินเดือนก็ 12,000 บาทขึ้นไปวุฒิปวส.นะครับหรือว่าจะเป็นของโชคอนันต์ออโต้เซลล์รับที่ปรึกษาการขายรถยนต์นะครับของชุมพร Honda Automobile นะครับอยู่ที่วังไผ่อำเภอเมืองชุมพรและเป็นที่ปรึกษาการขายช่างเตรียมพื้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่างทำสีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ประเมินราคาตัวถังและสีนะครับตำแหน่งงานเยอะพอสมควรนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวเราก็จะทำตำแหน่งงานว่างออนไลน์นะครับมาเพิ่มให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับก็อย่าลืมนะครับคิดถึงงานคิดถึงอาชีพคิดถึงสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรท่านหัวหน้าติ๋วนะครับจิรภาชัยสมท่านบอกอยู่แล้วว่าต้องการให้คนทำงานได้มีงานให้คนจังหวัดชุมพรได้มีงานทำกันทุกคนนะครับบริการด้วยใจด้วยไมตรีและรอยยิ้มดุจญาติมิตรนะครับใครที่ตกงานว่างงานนะครับหรือว่ามีภารกิจที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรหรือว่าติดตามที่ Facebook DOE ชุมพรนะครับเรายินดีที่จะตอบคำถามของท่านให้อำนวยความสะดวกให้บริการด้วยไมตรีนะครับและข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับแม่ดูช่วงเวลาแล้วนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายสุดของรายการจัดหางานการข่าวนะครับในอาทิตย์นี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะครับก็พรุ่งนี้วันที่16นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีดวงที่ดีนะครับได้เปลี่ยนชีวิตกิน10ครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจัดหางานขานข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรทุกวันพฤหัสเวลา 14:10 นถึงเวลา 15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz จัดหางานขานข่าว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรับมือความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
3: บ้านที่แข็งแรงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
4: ร่วมกันออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะรักษาวินัยการคลังและชูยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงสู่เอเชีย
8: นายจิฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยี พร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพุ่มมารายงาน
1: ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้แนะนำประเทศต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
9: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชญ์ สภาภาครายงาน
1: กรมประมงเร่งพิสูจน์สาเหตุปลาตายเป็นจำนวนมากจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีควบคู่กับสำรวจความเสียหายภาคประมงเพื่อชดเชยเกษตรกรตามระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน
10: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงกล่าวถึงแนวทางการตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุปัญหามลพิษในแหล่งน้ำจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้สัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรตายเป็นจำนวนมากว่าขั้นตอนและมาตรการดำเนินการได้ทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจวัดค่าน้ำพื้นฐานซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ระบุค่าออกซิเจนในน้ำต่ำหรือสภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของสัตว์น้ำส่วนการตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อปลากรมประมงได้จัดเก็บตัวอย่างปลาและซากสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายส่งเข้าห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบแล้วเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปนเปื้อนเบื้องต้นจะใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบประมาณ1สัปดาห์เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าสัตว์น้ำตายจากมลพิษประเภทใดคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะรู้ผลส่วนการสืบหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่ชี้ชัดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากสืบหาต้นตอของมลพิษได้ชัดเจนจะดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษ

น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

าคม70ปิดทองลูกนิมิตสร้างบุญสร้างกุศลเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวชมสวนดอกไม้สุดตระการตาหนึ่งเดียวในภาคใต้ถ่ายภาพสวยๆและร่วมพิธีต้นไม้ลูกนิมิตขึ้นวันที่4มกราคม2570เวลา 19:19 น.ปีใหม่นี้ชวนพ่อชวนแม่ชวนครอบครัวชวนเพื่อนและคณะทัวร์บุญมาร่วมปิดทองฝังลูกนิมิตสักครั้งหนึ่ง

0: ามรายละเอียดโทร0952679333ปีใหม่นี้มาปิดทองลูกนิมิตสร้างบุญใหญ่ไปด้วยกันที่วัดศรีพนมพลาราม
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

จิตสาธรรมโทสาถูการฝึกจิตเป็นความดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรFM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับบ่ายบ่ายยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจแม่นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พนมสวรรค์คนเดิมนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับก็เช่นเคยแล้วครับตามรูปแบบของรายการลูกทุ่งบันเทิงโดยบ่าวก้อยนะครับเป็นเพลงของซ่ายันสัญญานะครับเป็นเพลงความรักเมื่อยาคุ้มนะครับเพลงนี้ครูกองกัดกำแห้งเป็นผู้ประพันธ์นะครับลุงยุ่นครับข้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมติดค้างไว้เห็นว่าเป็นเพลงซายันสัญญาผมก็เลยแบบเปิดให้เพลงแรกเลยนะครับลุงยุ่นยู่ทีนาอบต.บางน้ำจืดลังส้วนนั่นเองนะครับขอบคุณลุงยืนทีโทรมาเมื่อวานนะครับโทรมาเมื่อวานบอกว่าคิดถึงดีเจเบาก้อยด้วยนะครับขอบคุณลุงยุ่นยางสุ่งนะครับโดยนะครับเพลงนี้ล่วงเหล็กแจมด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเพลงสายันสัญญาเมื่อเช้านี้ก็คุยกันแล้วครับล่วงเหล็กว่าเหมือนเดิมแล้วครับขอเพลงสายันสัญญาผมก็เลยบอกว่ามีคนจองไว้แล้วนะครับเพลงแรกล่วงเหล็กก็เลยบอกว่าขอแจมเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มอบให้พี่วันเพ็ญ นะครับพี่สายุทธปาติสนะครับพี่ภาณีพี่ขดล่วงไก่สาวจีสายักล่วงไข่สาวม้าหมู่7นะครับหมู่7คุณกระทิงพี่แดงจันรัตน์นะครับซาอยากลุงคิดมู่8นายวนับเขาทะล่มแล้วก็ผู้ใหญ่แหลกรวมถึงคุณอ่อนสุภาด้วยนะครับคุณอ่อนสุภาบอกว่าดีเจวายช่วยมากเลยนะครับขอบคุณอย่างสูงนั่นเลยนะครับแหมน่าให้รางวัลจริงๆเลยคุณอ่อนสุภานี้นะครับเอาละครับวันนี้เจอกันนะครับตรงกับวันพฤหัสบดี15ตุลาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น4ค่ําเดือน11นะครับปีมะเมียคริสต์ศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้ดีถอยรถไม่ออกจากอู่ได้ดีนะครับในเรื่องการงานก็เขาบอกว่าโดดเด่นในกิจการทางศาสนานะครับงานบุญงานกุศลร้านสังฆพันธ์นะครับประมาณนั้นเลยแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับกระแสสะพัดหมุนเวียนคล่องตัวดีมากนะครับแล้วก็มีโชคลาภจากความสุจริตนะครับในการรวมกุศลนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักนะครับวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสงบร่มเย็นนะครับแล้วก็เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งคู่รักมอแก่กันชวนกันเข้าวัดนะครับปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลหรือจัดงานมงคลแบบเรียบง่ายนะครับส่วนคนโสดยามนี้มีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนที่มีศีลธรรมนะครับนี่ก็เป็นฤดูการปฏิบัติธรรมนะครับจริงๆแล้วเกี่ยวกับทรงตายายมั้งนะครับเกี่ยวกับถือศีลกินเจมั้งนะครับเป็นฤดูถือศีลนั่นเองนะครับในช่วงนี้ช่วงเวลาดีวันนี้นะครับอยู่ที่เวลา9นาฬิกา29นาทีไปจนถึงเวลา10นาฬิกานะครับแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่ง13นาฬิกา49นาทีไปจนถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีแล้วก็14นาฬิกา59นาทีไปจนถึงเวลา15นาฬิกา25นาทีนะครับเหลือ5นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะทำไรก็ช่วงเวลาดีช่วงนี้แล้วครับอีกสัก5นาทีก็รีบทำเลยนะครับสีมงคลวันนี้นะครับเป็นสีส้มสีแซดสีแดงสีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีอับโชกเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำทิศมงคลนะครับวันนี้บอกว่าเป็นทิศใต้แล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ความสำเร็จนะครับวันนี้เป็นวันจรนะครับธาตุน้ำใหญ่ภาษาจีนเขาเรียกว่ายิ้มสุขนะครับทุกชะลกกับคนที่เกิดปีท่อปีข้านแล้วก็ปีมะเมียนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีมะโรงนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังภัยปะทะรุนแรงนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดท่านที่เกิดปีฉลูครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องความอึดอัดใจจากคำพูดแล้วก็ข้อตกลงที่อาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าทุกเอาเปรียบเบียดเบียนผลประโยชน์นะครับท่านที่เกิดปีมะแม่นะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องความมันมองนะครับเคลื่อนใต้น้ำสร้างอุปสรรคในงานนะครับพึงควบคุมอารมณ์แล้วก็งดความเสี่ยงทุกประเภทนะครับแล้วก็สำหรับนะครับบุตรล้านหรือว่าเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีจิตใจที่ไฟธรรมะนะครับสุขุมรอบขอบมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดลึกซึ้งคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมสร้างความกระตือรือร้นนะครับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตนั่นเองนะครับเช่นเคยแล้วครับทันทีฟังอยู่ที่เครื่องรับโทรศัพท์ข้อมาได้นะครับเพลง077511143แล้วก็077504101นะครับสำหรับทันทีอยู่ใน Facebook Live นะครับก็สามารถคอมเมนต์ข้อกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปหัวใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการนั่นเองนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับในวันนี้ใน Facebook Live นะครับใน Facebook Live คุณอ่อนสุภานะครับเข้ามาคนแรกเลยนะครับแล้วก็ลวงใกล้ซะอยาก
หรือว่าชาวจีนนั่นเองนะครับชาชื่อว่าลงใกล้ซายักนะครับแต่จริงแล้วโทรศัพท์เครื่องนี้ผมว่าชาวจีนใช้24ชั่วโมงเลยนะครับก็ฟังรวมกันแล้วครับเป็นคู่ควันกันนะครับลงใกล้มีตรงไหนก็ต้องมีชาวจีนตรงนั้นแหละครับแล้วก็เบานันสุวรรณชัดนะครับบอกว่ารับฟังอยู่ครับขอบคุณอย่างสูงนะครับท่านสมบัติมันยืนบอกว่าดีเจบอกร้อยขอฟังหัวเราะชอบไล่ชอบใจนะครับคองพะยงรองขูกับสี่สะอ่างนะครับเพลงนี้ไม่มีในดาต้านะครับไม่มีในข้อมูลของสวทชุมพรถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวผมจะห้าหายนะครับฟังเป็นเพลงที่น่าจะเป็นเพลงที่7นะครับขอบคุณท่านสมบัติมันยืนนะครับพี่ประโมทบุญชาตาระวาล่วงแหลกนะครับบอกว่ารับชมอยู่ครับขอบคุณนะครับแล้วก็พี่ประเทืองแสงสุวรรณนะครับวันนี้คอมเมนต์มาเชยๆนะครับยังไม่ได้คอเพลงบอกว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่ที่บ้านชมโคอำเภอปะทิวนะครับแถวนั้นเสียงก็คงชัดเจนดีแล้วครับเนื่องจากว่าเครื่องส่งของสวทชุมพรอยู่แถวข้าวสามแก้วนะครับข้าวสามแก้วเครื่องส่งนี้อยู่ตัวเครื่องส่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล60เมตรนะครับเราก็เสาส่งสูง120เมตรแพงส่งอยู่ที่100เมตรนะครับที่อำเภอปะทิวคงชัดเจนดีมากเลยนะครับแม้กระทั่งที่ลังส้วนนะครับที่ลังส้วนที่บางน้ำจืดที่หลุงยูนยู่นะครับน่าจะชัดเจนดีเช่นกันนะครับขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์มาบอกว่าต้องได้ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าสำคัญนะครับในการส่งออกอากาศการครอบคลุมพื้นที่นะครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้นะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อนเข้ามาในช่วงนี้เป็นเพลงติดค้างจากเมื่อวานเช่นกันนะครับวันนี้มีเพลงติดค้างจากเมื่อวาน4เพลงนะครับรวมถึงเพลงแรกมาเดียวด้วยนะครับทีนี้ก็จะเลือกแค่3เพลงเป็นเพลงนิวลุคนะครับจากกันนิวลุคนี้มีการขับร้องอยู่2คนนะครับรวมศรีธรรมรัตน์แล้วก็เอกชัยศรีวิชัยสาวมาหมู่7คุณกระติงข้อมานะครับผมก็นำเรียนเป็นเพลงของต้นฉบับก่อนแล้วกันนะครับสาวมาคุณกระติงหมู่7นะครับขอบคุณอย่างสูงชดเชยให้ในวันนี้ในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็เพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนนะครับเสรีรุ่งสว่างนาชอบแลมเพชรนะครับหรือว่านาคุ้มเขาเรียกว่านาคุ้มกระจายมุกนะครับนาคุ้มกระจายมุกเพราะว่าสภากาแฟแต่ละเช้านี่นะครับก็โดนนี้นั้นแล้วครับแป๊บเดียวก็มุกมาแล้วครับทำโน้นทำนี้บางคนก็งงไปมั่งบางคนก็ตอบได้มั่งบางคนก็ไม่ดูเรื่องมั่งก็ตามภาษาเป็นเรื่องราวไปนะครับขอบคุณนาคุ้มนะครับเอาละครับช่วงนี้ซาวเนวลุกแล้วก็เปลวไฟที่ปลายเทียนครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังนะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังปจิตนาปจิตพี่พานิจจมวันนาถุงนะครับจริงเนอปาจิยู่ถุงคานะครับปาจิคอเพลงเศร้ากันตรึมบานนะครับของไพพงษ์สะทอนนะครับเดี๋ยวจะเปิดท้ายนะครับทำไม่ทันยังไงผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับพี่หนุ่ยนะครับพี่หนุ่ยสวีบอกว่ากลับมาจากจันทบุรีแล้วนะครับนี่น้ำท่วมมาด้วยแล้วครับส่วนทุเรียนเสียหายนะครับเกือบร้อยตันเลยนะครับโอ้เสียใจด้วยนะครับพี่หนุ่ยกลับมาลบเลียแพร่ใจอยู่ที่บ้านก็แล้วกันนะครับบอกว่าข้อเพลงเอาใจฝาของไม้ผีลมพรนะครับบอกว่าคิดถึงเบาก้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่หนุ่ยย่างสุ้งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับบ้านหนุ่ยภัยธรรมชาติยังไงเสียก็ต้องเริ่มกันไม่แล้วครับต้องทำใจที่สุดเลยนะครับภัยธรรมชาตินี้เราไม่สามารถโทษใครได้นะครับแล้วพอถึงเวลาเราก็บางครั้งบางคราวเราก็ไม่สามารถพึ่งใครได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าพืชพ้นทางการเกษตรนี่คือเราต้องช่วยตัวเองแล้วครับถึงรัฐบาลช่วยเขาก็ช่วยเท้ากับครอบครัวอื่นนะครับไม่สามารถให้มูลค่าตามที่เราเสียไปได้นะครับพี่หนุ่ยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับกลับมาฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงบ้านเราก็แล้วกันนะครับแล้วก็ลุงยูนนะครับลุงยูนบอกว่าข้อเพลงคนชายเมียเปลืองนะครับบอกเพื่อเสียให้กับเปาก้อยด้วยนะครับขอบคุณลุงยูนนะครับขอบคุณลุงยูนถ้าเกิดยังไงเสียก็ถ้าวันนี้ไม่ทันพ่อเปิดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับแม้แต่ว่าชื่อเพลงนี้หมอภัยพ่อเสียด้วยนะครับขอบคุณลุงยูนอย่างสูงนะครับสาระเด่นหลักข่าวดังนะครับมาถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับฝนลดน้อยลงแล้วนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรบ้านเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอสะเวยอำเภอถุงตะกออำเภอลังส้วนแล้วก็อำเภอละแม่นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กม.ต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคัดไม้อุณหภูมินะครับวันนี้สูงสุดอยู่ที่แค่32องศาต่ำสุด25องศานะครับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:06 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 นาทีครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 13:36 นาทีแล้วก็จะลงเต็มทีเวลาเที่ยงคืน 45 นาทีนะครับเมื่อวานนี้น้ำหนิงนะครับไม่มีพยากรณ์การลงนะครับแต่ว่าวันนี้มีแล้วนะครับลงเต็มทีเที่ยงคืน 45 นาทีนะครับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับก็ฟังไว้ก็ดีแล้วครับจะได้คำนวณทุกว่าเราต้องควรปฏิบัติในการประกอบอาชีพเราอย่างไรนะครับเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการเปลี่ยนรถไฟนะครับวันนี้แล้วนะครับเวลา 4:00 นะครับ 4:00 นที่แยกไข่น้อยหรือว่าสี่แยกนาถุงนะครับทันทีมีรถจักรยานยนต์นะครับเรือมอเตอร์ไซค์ที่ลอดไฟคาดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีการเช็คไฮด้วยนะครับเช็คไฮโดยฟรีนะครับของชมรมคลับสเตชันชมรม AR คอกาแควนะครับแควนี้แควแคลนะครับแคลซาลาแอร์ขอควายหัวแว่นนะครับร่วมกับงานจะราจรสอพอเมืองชุมพรด้วยนะครับโดยปลัดเกียรตินะครับเกียรติพงษ์หรือชัยนี่ท่านก็เป็นสมาชิกของวิทยุ VR นะครับเราก็ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับเพื่อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการเปลี่ยนรถไฟรถจักรยานยนต์นะครับให้สว่างเดินทางปลอดภัยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับที่แยกไข่น้อยนะครับ4โมงเป็นต้นไปแล้วครับใครมีรถเครื่องนะครับที่ว่ารถไฟไม่สว่างนะครับเรื่องสำคัญนะครับรถไฟนี้ไฟหน้าก็สำคัญนะครับไฟท้ายไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวสำคัญที่สุดเลยนะครับมาฝากกันนะครับประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้นะครับผมไปเร็วอีกนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าเพลงที่ข้อกันเข้ามาเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่าเปิดเพลงต่อไปกันแหละกันนะครับเป็นเพลงชุมทางเข้าชุมทองนะครับเป็นการติดขังจากเมื่อวานนะครับพี่ประเทืองแสงสุวรรณนี่ท่านก็ไปรับฟังอยู่ที่ประทิวนะครับที่ชุมโคน่าจะทุแล้วครับพี่ประเทืองแสงสุวรรณนะครับผมติดขังเพลงชุมทางเข้าชุมทองทีครับรองโดยออดโอภาสทศพรนะครับผมชดเชยให้ในวันนี้นะครับทีนี้ก็มาถึงเพลงทีข้อกันเข้ามาในวันนี้นะครับเพลงตำลึงไม่ถึงจันนะครับตำลึงไม่ถึงจันจากการครับรองของบ่าววีอาสยามนะครับพี่เศร้าตุงตะโกข้อมานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี่ยงถูกไส้โดยนะครับขอบคุณทางซองฐานเลยนะครับชุมทางเข้าชุมทองแล้วก็ตำลึงไม่ถึงจันครับ

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับข่าวสุชงเรื่องราวชาวลูกทุ่งขอบคุณเพิ่มเติมนะครับพี่กฤษฎายางนะครับส่งสติกเกอร์โบกมือมาในหลายกลุ่มนะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับขอบคุณพี่กฤษฎายางเช่นกันนะครับที่ยังคงติดตามนะครับติดตามรับชมรับฟังกันรวมถึงพี่สายุทธนะครับพี่สายุทธสุพรรณวงศ์นะครับข่าวมาแล้วนะครับบอกรับชมอยู่ค่ะนะครับแล้วก็พี่ประเทืองแสงสุวรรณนะครับคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับว่าได้ฟังแล้วครับขอบคุณดีเจบอก้อยมาครับนะครับพี่ประเทืองคอเพลงชุมทางเข้าชุมทองมานั่นเองนะครับเพลงแรกเมื่อช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงเพลงตำลึงไม่ถึงจันบาวีข้อบาวีเป็นผู้ขับร้องนะครับรวมถึงเพลงของบาวีนี้เปรียบเทียบได้กินใจเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับก่อนหน้านี้ค้อนหมายกับเรือใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงตำลึงไม่ถึงจันนะครับแล้วก็หุ้นรายการและประมาณนี้ครับผู้แต่งก็พยายามบ่งบอกว่าน้อยอกน้อยใจในเรื่องข้องความรักนะครับไม่ถึงว่าผู้ยิ่งไม่สนใจนะครับแต่ตัวเองก็อย่างไม่ปองอยู่ประมาณนั้นแหละครับผู้แต่งให้บาวีนี่ก็น่าจะมีความร่างพอสมควรแล้วครับแต่งเพลงให้บาวีร้องแล้วก็ทายทอดมาได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วครับที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับคุณผู้ฟังครับบังเอิญผมไปเจอเพลงหนึ่งนะครับของโคซายแกเล็กซีหลายท่านคงจำได้นะครับมีเพลงอยู่สมัยที่เขาลังจากแควนนวมนะครับเป็นเพลงสัญญาต้นข้ามนะครับสัญญาต้นข้ามก็พอดีผมไปเจอมาแล้วก็เลยเอาเป็นว่าเอาห้าประวัติของโคซายมาเล่าครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าตำนานรักสถานวงเวียนนะครับโคซายแกเล็กซีกับยูมิโกโอตะนะครับหลายท่านคงจำได้ว่าจากรักแร็บพบครอบสนามนะครับสู่พิธีวิวาห์ที่คนทางประเทศไทยเป็นพยานรวมกันนั่นเองนะครับหากย้อนยุกไปปี90นะครับในช่วงของปี90ไม่มีรักไม่จะดังไปกว่าคู่ของนายพีระนะครับหรือว่าเขาทรายแกเล็กซี่แล้วก็สาวญี่ปุ่นที่กลุ่มหัวใจเชมโลกยุก็คือยูเมโกโอตะนั่นเองนะครับเรื่องราวทางคู่ก็เริ่มต้นเหมือนกับนิยายไม่พิษเลยนะครับเขาบอกว่าพนันนะครับย้อนกลับไปปี2532นะครับระหว่างที่เขาทรายเดินทางไปป้องกันเชมโลกนะครับกับเคนจิมัตสึมุระนะครับที่เมืองโคเบะนะครับยูโกซาวญี่ปุ่นก็ประทับใจนะครับในลีลาการชกของแชมป์โลกชาวไทยนะครับได้เข้าชมการชกถึงขอบสนามจนเกิดความรักที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นนะครับขวาพนันเลยทีเดียวนะครับยูโกก็ได้ตัดสินใจแล้วครับตามคนรักมาปักหลักที่ประเทศไทยนะครับจนนำมาสู้พิธีมงคลสมรสแล้วก็ได้พระราชทานสุดยิ่งใหญ่นะครับเมื่อวันที่16มีนาคม2535นะครับที่พระตำหนักนนทบุรีนะครับโดยมีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็ได้มีการท่ายทอดออกช่องเจ็ดนะครับบรรยากาศของงานของพีรากับยูเมโกนี้ทำให้คนไทยนะครับรวมยินดีทัวร์กันทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาทรายก็ประกาศแขวนนวมอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็มีแชมป์ไม่กี่คนแล้วครับที่ส่วนใหญ่นี้จะเสียแชมป์นะครับไม่ได้ประกาศแขวนนวมนะครับแต่ว่าเขาทรายนี้เขาได้ประกาศแขวนนวมนะครับก็ทำให้ชื่อเสียงก็ยังคงโด่งดังเหมือนเดิมแล้วครับเป็นที่น่ารักเหมือนเดิมนั่นเองนะครับในช่วงนั้นนะครับเขาบอกว่าทางคู่ก็คือคู่ขวัญที่คนไทยรักมากที่สุดแล้วครับเมื่อเวลาผ่านไปกำแพงภาษาแล้วก็ความตั้งวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งกลายเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับทำให้ทางคู่ตัดสินใจย่าคาดจากกันนะครับด้วยความเข้าใจแล้วก็ยูเมโกะก็จะเดินทางกลับไปใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่สวยงามของวงการมวยไทยนั่นเองนะครับแม้ว่านะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะจบไม่สมหวังนะครับแต่ว่าเรื่องราวของเขาทรายแล้วก็ยูเมโกะก็ยังของทุกเหล่าข้าในฐานะเนื่องในตำนานรักข้ามพรมแดนนั่นเองนะครับที่หญิงใหญ่ที่สุดนะครับในเมืองไทยจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเขาทรายแกเล็กซี่แล้วครับมาลากับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อจะประกอบเพลงสัญญาตอนข้ามนะครับเพลงนี้เขาทรายร้องไว้เพราะเลยทีเดียวนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็เพลงหัวเราะชอบใจนะครับจากการขับร้องของครูพยงมุกดาแล้วก็ซีสะอังตรีเนตนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งโบราณนะครับลูกทุ่งยุคเก่าๆนะครับท่านสมบัติมันยืนข้อมานะครับช่วงนี้อีก2เพลงครับ

0: สมัย
1: 15:56 น.นะครับเช่นเคยแล้วครับไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกรานะครับสำหรับรายการลูกทุ่งบันเทิงวันนี้ก็ต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับพี่หนุ่ยสวีนะครับคอเพลงเอาใจฟ้ามานะครับพร้อมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เพลงคนชายเมียเปลืองนะครับของลุงยูนก็พร้อมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอ๋นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้หมดเวลาฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงเศร้ากันเติมนะครับเศร้ากันเติมปาจิตข้อมานะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบากอยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์กราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียว
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมFinance Income Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคปฏิพลสรัพพมารายงาน
1: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมคันกั้นน้ำพร้อมกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมแผนเยียวยาฟื้นฟูครบมิติน
7: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสตามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกโดยเน้นยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาอย่างโปร่งใสขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชนรวม 44,067 ครัวเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: พรรคประชาธิปัตย์เผยเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเน้น3ประเด็นตรวจสอบทั้งความสามารถในการบริหารการรับมือวิกฤตและจริยธรรม
8: นายกรจติกวณิชและนางการดีเรือพลโรดรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงยื่นยติโดยคาดว่าจะมีการอภิปรายช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมระบุว่าจะมีข้อมูลสำคัญนำเสนอต่อประชาชนซึ่งการอภิปรายเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทั้งด้านธรรมาภิบาลความถูกต้องตามกฎหมายและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้านนางการดีเลียวไพโรธระบุว่าเนื้อหาการอภิปรายจะมุ่งเน้นตรวจสอบ3ประเด็นได้แก่ความสามารถของทีมบริหารประเทศการรับมือภัยพิบัติและวิกฤตต่างๆรวมถึงจริยธรรมธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานของรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกกันฟังถึงทุก4โมงเย็น4โมงยี่ในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับอยู่กับทางสวทตุ้งสง FM 97 MHz กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับพร้อมกับด้วยช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกัญจนะวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์นะครับประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนโคตรครับควบคุมการผลิตโดยนายวัชระบานเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงแล้วก็อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการนะครับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือว่าสพท.5นั่นเองครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามนะครับรับชมรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์แบบนี้ได้ทาง Facebook Fanpage สพท.ทุ่งสง FM 97นะครับรวมถึงเครือข่ายของรายการให้แยกข่าวทุกสถานีนะครับสพท.ในพื้นที่ของสพท.5เลยครับรายการในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กับเรื่องกับช่วงวันนี้มีประเด็นนะครับ2ช่วงหลักที่เป็น2ช่วงล่าสุดเลยที่

0: เกี่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เป็นรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ครับนะครับครั้งที่41จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569พิธีเปิดไปแล้วนะครับในช่วงงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ชนกันเลยวันที่10ตุลาคม2569ที่ผ่านมางานนี้ก็เป็นหนึ่งในงานกีฬาที่สำคัญของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนผลักดันนะครับศักยภาพด้านการกีฬาพัฒนาการเรื่องของรักษากีฬาให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่นะครับสู่การเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาในหลากหลายมิติเลยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับคุณมาริสาเพชรทองรองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสงครับมาพูดคุยในเรื่องของบรรยากาศความเป็นไปช่วงเวลาการแข่งขันชุมทางทุ่งสงเกมกันนะครับอยู่กับทางสรทุ่งสงครับวันนี้ครับคุณท่านรองปลัดอยู่ในรายการให้ยาข่าวกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรามาพูดคุยกันในกาบบรรยากาศที่ผ่านมานะครับพิธีเปิดไปงานจัด9ถึง18พิธีเปิดป่านไปวันที่10มีการแข่งขันเกิดขึ้นมากมายเป็นไงบ้างครับในพื้นที
1: ่ช่วงนี้ทุ่งสงเราเรียกได้ว่าคึกคักมากเลยนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ของเราเราตั้งเป้าหมายไว้ 8,000 ในโครงการนะคะแต่คาดว่า 12,000 บวกค่ะเนื่องจากว่าบางชนิดกีฬาของเราเนี่ยเป็นกีฬาของเด็กตัวเล็กๆนะคะจักรยานขาไถซึ่งเป็นการแข่งขันของเด็ก4ขวบ5ขวบ6ขวบแน่นอนว่าการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ผู้ครองตามมาด้วยนะคะตอนนี้ทางร้านค้าแม้แต่โรงแรมเต็มหมดเลยค่ะทั้ง10วันค่ะ
0: 10วันนะ
1: 10วันค่ะก็ไม่ใช่เฉพาะทุ่งสงนะคะใกล้เคียงของเราตอนนี้ก็เต็มหมดค่ะ
0: โอ้นี่ผมสอบถามนิดนึงที่มาแน่นเอียดขนาดนี้เนี่ยจำนวนนักกีฬาน้องๆกับครูฝึกแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่มาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยประมาณการเท่าไหร่บ้าง
1: เหมือนที่บอกค่ะเกินหมื่นค่ะ
0: เกินหมื่นค่ะใช่ไหม
1: ค่ะเพราะว่าเฉพาะในพื้นที่ของทุ่งสงนะคะตอนนี้ไม่เฉพาะทุ่งสงค่ะไปนาโพนะคะโรงเรียนบ้านบนควรไปที่วังโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมและโรงเรียนวัดควรชมนะคะตอนนี้พื้นที่ใกล้เคียงก็มีนะคะยังทำใหญ่ร่อนพิบูลเกียรตินะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับจังหวัดเลยทีเดียว
0: ถ้าเกิดคึกคักขนาดนี้เนี่ยเศรษฐกิจน่าจะคึกคักตามนะไม่ได้มีการประเมินมูลค่าเบื้องต้นนะครับการทำธุรกิจนี
1: ้ก่อนเมื่อสักครู่ค่ะในนั่งคุยกับท่านปลัดว่าเราควรที่จะคุยกับการกองยุทธศาสตร์นะคะว่าจะวัดผลนะคะโดยเฉพาะในร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: ว่าคือคักหรือว่าพื้นที่ในเรื่องของเศรษฐกิจอะมากน้อยแค่ไหนนะคะน่าจะมีการวัดผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนทราบอย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับผมในฐานะเราเป็นเจ้าบ้านเนี่ย
1: เจ้า
0: ใช่ เรารองรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่นะนักกีฬาแล้วก็บุคลากรทางการกีฬาในพื้นที่ยังไงบ้าง
1: ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พักนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะความพร้อมในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะการดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะจากหน่วยงานที่เราบูรณาการร่วมนะคะสภ.ทุ่งสงแล้วก็หน่วยงานภายในของเรานะคะงานเทศกิจแล้วก็งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะในส่วนของพื้นที่ใกล้เคียงเหมือนตำบลที่วังเรานะคะก็ท่านกำนันก็ได้ตัดชุดลาดตระเวนให้กับในโรงเรียนในพื้นที่ด้วยค่ะตอนนี้ความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะที่เราดูแลนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็จะเป็นเด็กๆนะคะเยาวชนค่ะมีตั้งแต่4ขวบจนถึง18เพราะฉะนั้นในเรื่องการดูแลลูกเขาต้องไม่เหมือนลูกเราค่ะ
0: ครับผมแล้วแน่นอนว่าเราเปิดไปแล้ววันที่10จนถึงวันนี้เนี่ยผลการแข่งขันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนี้นะคะสรุปเหรียญนำมาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนะคะตามมาด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและอันดับ3เจ้าภาพของเราค่ะเทศบาลเมืองทุ่งสงค่ะอบจพัทลุงนี่21เหรียญทองนะคะรวมจำนวนเหรียญตอนนี้40ค่ะสุราษฎร์ธานี19เหรียญทอง
0: ครับ
1: เหรียญรวมเป็น44นะคะเมืองทุ่งสงเรา14เหรียญทองค่ะเหรียญรวมตอนนี้อยู่ที่34นะคะ
0: ครับโอ้ถือได้ว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงเลยนะทั้งคู่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็มาแรงเนาะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้พัทลุงมาแรงมากค่ะ
0: ครับผมในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีหลากหลายประเภทกีฬาอะไรที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆในงานนี้บ้างครับ
1: จริงๆแล้วนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเราให้ความสำคัญกับทุกกีฬาเรามีทั้งหมด15ชนิดนะคะไฮไลท์สำคัญ

0: มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่เมื่อวานซืน
1: ก็คือวันที่
0: 13ค่ะเป็นการแข่งขันจักรยานขาไถค่ะจักรยานขาไถนี่สนุกมากค่ะ
1: ค
0: แล้วก็หน้าหลายท่านอาจจะได้ชมไลฟ์สดนะคะมีถ่ายทอดสดทั้งการตลอดการแข่งขันเลยสนุกมากจักรยานขาไถนี่มาแรงมากคือจังหวัดภูเก็ตเลยเพราะว่าภูเก็ตนี่มีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของจักรยานขาไถเนี่ยผู้ครองเราก็ต้องพร้อมด้วยนะคะเพราะว่าไปทราบมาว่าแพงสุดเนี่ยคันละ 500,000 เลย
1: โอ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นขาไถแบบนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: จัดเต็มเรื่องอุปกรณ์นะครับ
0: แพงสุดที่ 500,000 เลยนะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าไม่ใช่ในส่วนของการแข่งขันนี้เราจะใช้มาตรฐานเดียวกันนะหมายถึงว่าที่เด็กมีไว้หรือว่าซ้อมอะค่ะแต่ว่าในเรื่องของการแข่งขันเดี๋ยวจะเป็นประเด็นในช่วงนี้ไม่ได้แล้วดิเป็นประเด็นอยู
1: ่
0: ผู้ครองไม่ยอมกันนะคะมาตรฐานเราจะใช้มาตรฐานเดียวกันหมดเลยค่ะในการใช้รถนะคะอุปกรณ์เซฟตี้เหมือนกันหมดค่ะ
1: ครับที่ถือว่าใหม่มากเพราะบางคนเนี่ยเราจะชินกับประเภทกีฬาแบบเดิมๆอันน
0: ี้
1: ที
0: ่
1: กีฬาไทยเนาะครับ
0: อีกหนึ่งกีฬานะคะอีสปอร์ต
1: ใช่
0: ยังตอนนี้ยังแข่งอยู่ค่ะเชิญชมได้มีไลฟ์สดด้วยนะคะใช้สถานที
1: ่
0: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
1: ้
0: หอประชุมใหญ่เลยแอร์เย็นค่ะแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะ
1: เมื่อวาน
0: เปิดไปนะคะ
1: ครับผมอ
0: ันนี้เป็นกีฬาที่เป็นกีฬาน้องใหม่ด้วยอีสปอร์ตค่ะ
1: คิดว่าเด็กๆวัยรุ่นน่าจะชอบเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ถามนิดนึงเป็นเกมอะไรฮะ
0: ตีป้อม
1: ตีป้อมนะฮะ
0: เอาวี
1: เลย
0: แล้วอีกชนิดหนึ่งมี3ชนิดกีฬาเมื่อวานก็นั่ง3เด็กข้างหลังว่านี่ลูกเขาแข่งกันยังไงนั่นก็แข่งยังไงเราเองดูไม่รู้เรื่องเลยแต่สนุกเด็กๆดูรู้เรื่องค่ะ
1: มี RV แล้วก็น่าจะเป็น
0: ตีป้อมนะคะอีกอันนึงจำไม่ได้จำไม่ได้
1: ถือได้ว่าม
0: ัน3ชนิดค่ะ
1: แต่ว่า1ใน3เนี่ยตีป้อม RV แน่นอน
0: นะ
1: เป็นกีฬายอดฮิตของเด็กสมัยนี้วัยรุ่นสมัยนี้เลยนะครับ
0: 23ทีม
1: 23ทีมแข่งวันนี
0: ้แข่งกันตั้งแต่3
1: โอ้ต่อเนื่องเลย
0: ต่อเนื่องเลย
1: ครับผมภาพรวมเป็นไงในบรรยากาศอีสปอร์ตนี้เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะใหม่มากเลย
0: เมื่อวานนะคะการแข่งขันเนี่ยเรามีสมาคมอีสปอร์ตประเทศไทยเลยเข้ามาช่วยในการดำเนินการนะคะแล้วก็เด็กที่เข้ามาเมื่อวานก็มีการเหมือนทีมละ5คน
1: ครับผม
0: เอาภาพรวมเมื่อวานได้รับเสียงตอบรับที่ดีอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นกีฬาที่น้องใหม่และมันเป็นระดับสากลแล้วด้วยนะคะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วอาจจะมองว่าเป็นกีฬาที่เนี่ยเอาความชอบของเด็ก
1: ใช่
0: มาเป็นกีฬาเพราะเป็นการฝึกสมาธิเป็นการสร้างการทำงานเป็นทีมแล้วก็สามัคคีในเรื่องของความสามัคคีด้วย
1: ก็เป็นหนึ่งในพื้นฐานของความเป็นกีฬาเหมือนกันนะครับเรากลับมาดูในเรื่องนี้กันนิดนึงในเรื่องของด้วยความเป็นกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เราอยู่ในระดับของพื้นที่ภาคใต้นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเรามีการให้ความสำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนตัวนักกีฬาน้องๆเด็กเยาวชนยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะมันไม่ใช่แค่ต่อยอดตรงนี้หรอกมันต้องมีการต่อยอดไประดับประเทศแล้วก็ถ้ามีโอกาสสามารถที่จะเพิ่มพูนทักษะไปในระดับสากลได้นะในระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนพวกนี้ยังไงกลุ่มน้องๆยังไงบ้างครับ
0: จริงๆแล้วนะคะในส่วนตรงนี้ดิฉันเองก็สามารถที่จะตอบได้ในส่วนของเทศบาลเมืองทุ่งสงเรา
1: เลย
0: นะคะเพราะว่าในส่วนของการสนับสนุนดูความพร้อมของแต่ละอบต.อาจจะไม่เหมือนกันนะคะของเราเองนะคะถ้าเราได้ไปในระดับประเทศนะคะซึ่งติด1 2 3ได้แน่นอนว่าไปในระดับประเทศซึ่งเราจะจัดขึ้นในเดือนมกราคมที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ14-24
1: ครับ
0: นะคะที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราได้อันดับ1ระดับประเทศแน่นอนว่าโค้ชหรือคุณครูเนี่ยก็จะได้รับเรียกว่าอะไร
1: รางวัล
0: รางวัล
1: ใช่ไหม
0: ใช่ซึ่งมันท้องถิ่นเราจะมีอยู่เรื่องนึงคือการสอบบรรจุกรณีพิเศษถ้าโค้ชเนี่ยแล้วมีคุณสมบัติและสามารถที่จะนำทีมของเราเข้าไปถึงเหรียญทองระดับประเทศสามารถที่จะบรรจุเป็นข้าราชการได้เลย
1: ครับผมเป็นโควต้าพิเศษ
0: อันนี้โควต้าพิเศษอันนี้ของคุณครูนะคะส่วนของเด็กเหมือนของเมืองทุ่งสงเราโชคดีว่าเรามีโรงเรียนลักษณะพิเศษเรียกว่าโรงเรียนซ ึ่งเราชื่อว่าโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงนะคะจ
1: ั
0: ดการเรียนการสอนระดับป.4 ถึงม.6 นะคะซึ่งเราส่งเสริมในเรื่องของกีฬาตอนนี้เรามีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนระดับประเทศนะคะก็หลายคนนะคะหลายๆนักเรียนหลายคนตอนนี้มีเงินเดือนแล้วนะ
1: เพราะว่าเป็นเงินเดือนเลย
0: มีเงินเดือนแล้ว
1: โอ้สุดยอดเลยน้องๆ
0: เพราะว่าหลายหลายคนเนี้ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะ
1: ครับผม
0: เป็นตัวแทนเป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติก็หลายหลายคนค่ะตอนนี้นักกีฬายกน้ำหนักล่าสุดนี่ไปเก็บตัวอยู่ที่เชียงใหม
1: ่ครับผมโอเคช่วงสุดท้ายแล้วฝากถึงคนที่ในพื้นที่นะเพราะว่าวันสุดท้ายวันที่18จากวันนี้วันที่15ถึง18เรามีกำหนดแข่งยังไงบ้างครับเชิญชวนมาดูกีฬาในพื้นที่ของเรา
0: เราจะมาพูดถึงในเรื่องของวันที่16 17 18นะคะ
1: คร
0: เรายังมีอีกประเภทกีฬาที่เรายังแข่งนะคะ
1: คร
0: กรีธานะคะซึ่งใช้สนามมทร
1: ครับ
0: ศรีวิชัยทุ่งสงนะคะ
1: ครับ
0: ยังแข่งวันที่16นะคะแล้วก็วอลเลย์บอลในร่มยังแข่งกันอีก16 17 18นะคะ
1: คร
0: ับโรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสงนะคะ
1: ค
0: แล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดจะ16 17 18เลยปิดท้ายวันที่18เลยอันนี้จะใช้ที่โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสงนะคะแล้วก็ฟุตบอลอันนี้ไฮไลท์สำคัญเลยค่ะฟุตบอลนี้เราแข่งกันจนถึงวันที่18เลยนะคะแล้วก็ฟุตบอลนี่สนามจะใช้ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือนะคะแล้วก็ฟุตซอลก็จะแข่งจนถึงวันที่18เลยนะ16 17 18เลยฟุตซอลนี่เราจะใช้กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชใกล้ๆนี่เอง
1: โอเคค่ะแน่นเอียดเหมือนกันนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: พิธีปิดวันไหนนะครับ
0: 18เลยค่ะ
1: 18เลยใช่ไหมก็คือสุดท้ายเลย
0: สุดท้ายเลยแล้วก็เจ้าภาพปีถัดไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็จะมารับธงต่อจากเทศบาลเมืองทุ่งสงเลยเราจะมีพิธีปิดและก็พิธีรับธงด้วยค
1: ่
0: ะ
1: สีสันสนุกสนานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจอะไรติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
0: เรามีเพจมีเพจชุมทางทุ่งสงเลยค่ะใช่ค่ะ
1: ติดตามเพจได้ชุมทางทุ่งสงเกมนะครับทุกคนโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการให้แยกข่าววันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงถัดไปครับคุณผู้ชมคุณฟังมาช่วงสาระดีๆกับช่วงวันนี้มีประเด็นนะครับแล้วก็ในช่วงถัดไปเลยนะครับก็เตรียมพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
2: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ
1: วันนี้มีประเด็นค่ะ
0: วันนี้พบกับออมล้อมแล้วก็
1: น้องดีมค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจของแต่ละวันนะอย
1: ่
0: างวันนี้ค่ะก็จะมานำเสนอเรื่องของ IMF
1: ค่ะ
0: IMF เนี่ยเขาประชุมกันที่กรุงเทพมหานครเราก็อยากจะรู้นะเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าว่าเขาประชุมเรื่องอะไรกันบ้างเกี่ยวข้องกับเรายังไงบ้างใช่ไหมน้องบีม
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมกับคุณผู้ฟังได้รับฟังว่า IMF นั้นมีอะไรบ้างมีประเด็นอะไรบ้างและสำคัญยังไงกันบ้าง
0: ใช่ค่ะซึ่งIMF เนี่ยเป็นเรื่องของการเงินเร
1: ื่อง
0: ของเศรษฐกิจนะคะซึ่งเขามีการประชุมหลายเวทีเลยค่ะหนึ่งในการประชุมนั้นอันนี้น่าสนใจน้องบีมพี่อ้อมจะนำมาบอกว่าเรื่องของการประชุม IMF เนี่ยละค่ะเขาชี้ว่าอาเซียนเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องของราคาพลังงานใช่ซึ่งในการประชุมนะคะเขาบอกว่าอาเซียนเนี่ยมีมูลค่าเศรษฐกิจอาเซียนมีมูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ล้านเลยค่ะ
0: ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนะซึ่งประชากรเนี่ยมันมีประมาณ700ล้านคนค่ะในขณะที่เอเชียเนี่ยมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกประมาณ 68%
1: ค่ะ
0: ในปี2569นะคะซึ่งประเทศสมาชิกเนี่ยยังเผชิญกับความเสี่ยงด้านราคาพลังงานที่สูงแต่ความแตกแยกทางการค้าต้นทุนทางการเงินแล้วก็ภัยพิบัติธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างประเทศไทยนี่แหละค่ะพร้อมนำเสนอให้ประเทศในภูมิภาคเนี่ยกระชับความร่วมมือด้านของการค้าแล้วก็ความสามารถในการรับมือวิกฤตนะคะอย่างเช่นพลังงานสูงอย่างเช่นเมื่อวานนี้คุยกับพี่แองเจลนะคะเรื่องของสงครามที่เราคิดว่าอยู่ไกลตัวเราเราไม่มีผลกระทบหรอกเป็นไงราคาน้ำมัน
1: ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะ
0: ทุกวันต่อให้ขึ้นวันละ75สตางค
1: ์
0: แต่15สตางค์ก็
1: พอรวมๆกันแล้วหลายๆลิตรมันก็ค่อนข้าง
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องไกลอะไรเลยนะคะมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรานี่แหละนะคะอีกเวทีนึงค่ะได้พูดถึงการเติบโตของ GDP นะคะของ GDP ประเทศนะคะแต่โต 1.7% ค่ะพร้อมเสนอปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มผลิตภาพแรงงานนะคะซึ่งเขาได้มีการประชุมในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าไทยเนี่ยเศรษฐกิจไทยเติบโต 1.7% ในปี69แล้วก็จะเพิ่มเป็น 2.1% ในปี70นะคะแล้วก็ชี้ว่าประเทศไทยเนี่ยยังเผชิญข้อจำกัดด้านผลิตภาพแรงงานแล้วก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะแล้วก็กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันนะคะแล้วก็ประเมินว่าประชากรวัยทำงานของไทยเนี่ยอาจลดลงราว 29% เลยนะช่วงปี2566ถึง2603ค่ะก็เลยเสนอให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการส่งเสริมการแข่งขันลดอุปสรรคการลงทุนแล้วก็การเพิ่มเทคโนโลยีในภาคธุรกิจนั่นเองโดยเฉพาะ SME นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญกับเราเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนเองนะคะก็สามารถที่จะนำเรื่องราวที่เขาประชุม IMF ในกรุงเทพเนี่ยมาปรับใช้ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเองได้นะคะแล้วของน้องบีมามีเรื่องของ IMF อะไรที่อยากจะนำเสนอให้แก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้
1: เริ่มด้วยที่ธนาคารโลกค่ะหารือกับอัยการสูงสุดของไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางทางกฎหมายหรือ AI เพื่อจะรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์หรือว่าทางออนไลน์ครับย่อมเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะผู้บริหารกลุ่มธนาคารโลกได้เข้าหารือกับท่านโกวิทศรีไพโรจน์ค่ะหรืออัยการสูงสุดของไทยได้แลกเปลี่ยนแนวทางด้านกฎหมายการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อที่จะรับมืออาชญากรรมออนไลน์ค่ะโดยธนาคารโลกนั้นสนใจประสบการณ์ของไทยในการปรับตามแก๊งสแกมเมอร์ค่ะพี่อ้อมแล้มซึ่งอาจจะนำไปประยุกต์ในประเทศอื่นได้และต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศได้ค่ะทีนี้ค่ะในขณะที่สำนักงานอัยการสูงสุดของไทยนั้นกำลังจัดศูนย์ AI เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี69หรือภายในปีนี้ค่ะพี่อ้อมล้อมทั้งนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายยังมีความเห็นในเรื่องของความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต พื่อควบคู่การสร้างกระบวนการยุติธรรมเพื่อรับมือกับอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ในยุคของดิจิทัลนี้ค่ะ
0: ซึ่งในการประชุม IMF นะคะมีคนมาร่วมประชุมหลากหลายประเทศเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะด้วย
0: ที่มาเข้ามาในประเทศไทยนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเข้าเลี้ยงต้อนรับแล้วค่ะผู้นำทางการเงินทั่วโลกนะแล้วก็ได้เลี้ยงกันที่ตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยภายในงานก็มีการเสนออาหารไทยศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีความสามารถของศิลปินไทยนะคะแล้วก็นี่เลยการแสดงของแนนรอยัลตะดาดาดาดา
1: เอาไหนไหนแน่มาก
0: ไหนร้องร้องหน
1: ่
0: อยส
1: ิเนเนเน่มาก
0: ลัดลัดซึ่งน้องเนเน่อย่างที่รู้กันว่าชนะอเมริกันก็ทาเลนต์นะคะซึ่งก็มาเพื่อที่นำเสนออัตลักษณ์แล้วก็ศักยภาพแล้วก็ภาพลักษณ์ของไทยนี่แหละค่ะในฐานะการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนั่นเองนะคะแล้วก็มันมีอยู่เรื่องนึงค่ะน้องบีมที่ว่าเรื่องของบินโดนอะไรนะเขาห้ามบินโดนเมื่อไหร่ยังไงนะ
1: ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่16ตุลาคมค่ะโดยโฆษกรัฐบาลได้มีการเตือนว่าใครที่มีโดรนอยู่ในมืออาจจะต้องเช็คพื้นที่ให้ดีเพราะมีประกาศว่าห้ามบินโดรนในพื้นที่ของ VTR Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงของวันที่16ตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีถึง23:59 หรือว่า5ทุ่ม59นะคะโดยนางสาวพอทะเลนะคะได้เปิดเผยว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.กระบวนกระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศงดบินโดรนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุม IMF World Bank ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นอยู่ในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
0: ์ค่ะ
1: และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดของในกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีบุคคลสำคัญจากนานาชาติเข้าร่วมประชุมสำหรับมาตรการนี้ค่ะเป็นการทำงานร่วมกับศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงและภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในการใช้โดรนค่ะแต่ถ้าหากจำเป็นจะต้องใช้บินอาจจะต้องบินสำหรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมก็จะต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันUAS Portal และจะบินได้ก็ต่อเมื่อจะได้รับอนุญาตจากกพท.เท่านั้นนะคะพร้อมแจ้งรายละเอียดในพื้นที่เวลาและวัตถุประสงค์ในการบินรวมไปถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะย้ำอีกครั้งค่ะว่าผู้ที่ครอบครองโดรนและประชาชนทั่วไปก็ขอให้งดในพื้นที่ในช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้เพราะหากฝ่าฝืนอาจจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนจะบินทุกครั้งก็เช็คประกาศให้ชัวร์ค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและการประชุมระดับโลกครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
0: อันนั้นเป็นเรื่องของการเงินระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นสภาพแล้วถ้าการเงินในกระเป๋าตังเราล่ะน้องบีมมันมีโครงการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเราใช่ไหมคะไทยช่วยไทยพลัสไง
1: วันน
0: ี้ช่วยไทยพลัส
1: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังนะคะยืนยันสิทธิ์ก็คือที่จะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒในช่วงของเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
0: 1,000 บาทใช่ไหม
1: ใช่ค่ะซึ่งจะแบ่งตกเดือนละเฉลี่ยเดือนละ500บาทแต่ว่ารวมแล้วเป็น2เดือนก็คือ 1,000 บาท
0: ค่ะ
1: จะสามารถยืนยันในแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 6:00 น. ถึง 23:00 น. ค่ะหากจะหากไม่กดในวันนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ในช่วงของเดือนตุลาถึงพฤศจิกเลยค่ะส่วนในการใช้สิทธิ์สินค้าก็ใช้ได้ตามเดิมจ่ายเงินผ่านจีวอลเล็ตที่ร้านค้าทั่วไปได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 6:00 น. ถึง 23:00 น. ของทุกวันและถ้าจะใช้ซื้อผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ใช้ตั้งแต่6:00 น. ถึง21:00 น. ค่ะ
0: ยอมน้องบีหมดยัง
1: ยังค่ะยังเหนื่อยนิดหน่อย
0: ช่วยได้เยอะเลยนะ
1: ช่วยค่อนข้างเลยค่ะก็ถ้าอยู่ที่บ้านก็ได้ช่วยเรื่องของข้าวสารหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นยาสระผมสบู่อะไรนี่ก็สามารถช่วยค่อนข้างเยอะเลยค่ะย่อม
0: โอเคค่ะนี่คือทั้งหมดในการนำเสนอของเราในวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วในช่วงนี้เราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผมธนากรลังกาพินผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนหรือสวท.ลำพูนซึ่งรายการนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยรายการนี้นะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ70สถานีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นจนถึงเวลา 17:00 นสำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับจะพาไปย้อนรอยในอดีตถึงการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ในอดีตจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาบ่อยครั้งและหลายโอกาสอาทิเมื่อวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2519เวลา 10:20 นาทีพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังบริเวณที่จะสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลีโรงเรียนบ้านปูและวัดนากลางอำเภอลีจังหวัดลำพูนครั้นเสด็จถึงบริเวณที่กำหนดที่จะสร้างทำนบดินกั้นน้ำลีณหมู่บ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนเมื่อเวลา 12:50 นาทีของวันนั้นนายชลอปูรณพักอดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1ได้เฝ้ากราบบังคมทูลรายงานและทอดพระเนตรแผนที่แสดงบริเวณที่จะสร้างทำนบกั้นลำน้ำลีซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จสามารถเก็บน้ำขนาดความจุ20ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 29,000 ไร่และในฤดูแล้งประมาณ 15,000 ไร่ซึ่งฝายเดิมของชาวบ้านในอดีตสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้เพียง100ไร่เท่านั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในครั้งนั้นพระองค์มีกระแสพระราชดำรัสว่าควรทำการสำรวจลำห้วยรอบๆพื้นที่รับน้ำท้ายอ่างน้ำเพื่อหาทางทำฝ่ายกั้นน้ำมาเพิ่มให้แก่พื้นที่รับน้ำในอนาคตต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตของโครงการที่มาเฝ้ารับเสด็จในบริเวณนั้นและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังฝายเดิมซึ่งราษฎรกำลังทำการซ่อมแซมอยู่เนื่องจากถูกกระแสน้ำซ้อตะลิ่งพังในขณะนั้นเมื่อเห็นกระนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1และนายตั้นเมาคำลีผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง3ปีว่าต้องขยายและลดระดับความสูงของสันฝายเพื่อให้สามารถเฉลี่ยรับน้ำได้ทั่วถึงมิฉะนั้นฝายก็จะพังอีกจากนั้นได้พระราชทานอาหารสำเร็จรูปแก่หัวหน้างานซ่อมแซมฝายสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาช่วยซ่อมแซมฝายณขนาดนั้นในวันเดียวกันเวลา 15:50 นาทีเสด็จถึงโรงเรียนบ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนส่งพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนพระราชทานสมุดและดินสอแก่ผู้แทนนักเรียนและพระราชทานยาและของใช้จำเป็นแก่ครูผู้สอนจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์หลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาตั้งหน่วยทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยณโรงเรียนบ้านปู จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จอยู่จำนวนมากในบริเวณโรงเรียนนั้นต่อมาเวลา 16:35 นาทีเสด็จถึงวัดกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานในอุโบสถและมีพระราชดำรัสกับพระอธิการอุ่นอนุจารีเจ้าอาวาสวัดทรงถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสวัดสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัดทรงถวายผ้าห่มแก่พระภิกษุและถวายยาสำหรับพระภิกษุใช้ร่วมกับราษฎรแล้วเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณวัดได้มีพระราชปฏิสันถารอย่างทั่วถึงกับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำบาดาลในวัดและในหมู่บ้านและมีกระแสพระราชดำรัสกับนายสุทธิพงศ์โพธิสว่างหัวหน้าเขตพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านหลักบ้านห้วยต้มในขณะนั้นเนื่องจากบ้านนากลางมีปัญหาเดือดร้อน

0: เรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับบริโภคและสำหรับเพาะปลูกให้ทำการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินตลอดจนทำแผนที่แหล่งน้ำอย่างละเอียดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความปลื้มปิติของราษฎรจวบจนปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อวันที่26มกราคมปีพุทธศักราช2521สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาของกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้นณบ้านพระบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละตามพระราชดำริในเขตพื้นที่บ้านผาลาดตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นโครงการสำหรับจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรซึ่งในขณะนั้นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจำนวน500ครอบครัวในพื้นที่จัดสรรใหม่จำนวน 2,500 ไร่ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรตลอดจนการอนามัยแก่ราษฎรซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมป่าไม้กรมชลประทานกรมประชาสงเคราะห์และจังหวัดลำพูนในการนี้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือการทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดสรรให้ราษฎรเข้าทำกินและแหล่งน้ำให้ละเอียดเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการชลประทานให้ประหยัดและคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนี้ในปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์น้ำทั้งยังส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วยและนี่ก็เป็นเนื้อหาในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับช่วงต่อไปเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาไปติดตามการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมยกดอกของขึ้นชื่อและสร้างชื่อให้กับจังหวัดลำพูนที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมต่อยอดให้สินค้ามีคุณภาพผ่านการผลักดันของกรมหม่อนไหมติดตามได้ในช่วงนี้ครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ชื่อนางสาวพิญญาภัทรตรีฉิมพีผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่กรมหม่อนไหมนี่ถูกตั้งโดยราชปณิธานของพระพันปีหลวงตั้งกรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงตอนนี้16ปีแล้วท่านทรงงานร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่เสด็จภาคอีสานท่านก็ไปเห็นเกษตรกรที่สวมใส่ผ้าไหมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านสนใจในผ้าไหมและตั้งแต่นั้นก็เริ่มก่อตั้งมีศิลปาชีพต่อมานะคะส่งเสริมให้อาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เริ่มตั้งแต่ภาคอีสานก็คือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่เป็นวิถีชีวิตของเขาต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของเส้นและก็ลวดลายค่ะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่นะคะก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ประกอบการผ้าไหมนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนค่ะในส่วนของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดลำพูนนี้ยังไม่แพร่หลายเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดลำพูนไม่ใช่การทำปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะแต่ว่าในส่วนของอำเภอทุ่งหัวช้างมีเกษตรกรที่เป็นผู้ทอผ้าไหมและเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนซึ่งเป็นผ้า GI ของทางจังหวัดด้วยนะคะก็จะเป็นจำนวนแพร่หลายมากกว่าการอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยตรงในส่วนของการตรวจรับรองมาตรฐานที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่เนี่ยเข้ามาส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเราได้มาส่งเสริมในเรื่องของมาตรฐานผ้าไหมตานกยูงพระราชทานซึ่งมี4สีด้วยกันนะคะสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียว

0: ซึ่งแยกต่างวัตถุดิบของการผลิตและก็กระบวนการของการทอนะคะสีทองนี้ก็จะเป็นทอด้วยเส้นไหมไทยพื้นบ้านสาวแบบดั้งเดิมและก็ทอด้วยกี่แบบดั้งเดิมที่พุ่งกระสวยด้วยมือเป็นแบบโบราณนกยูงสีเงินนี่ก็จะเป็นใช้ไหมพันไทยพื้นบ้านหรือพันไทยปรับปรุงได้จะใช้กี่แบบพุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุกก็ได้นกยูงสีน้ำเงินก็คือเป็นผ้าไหมแท้ก็คือทั้งพุ่งและยืนทั้งเส้นพุ่งและยืนเนี่ยก็จะเป็นไหมแท้โดยไม่ระบุพันจะใช้กี่แบบใดก็ได้และสุดท้ายคือตอนนั้นยกว่าราชทานสีเขียวนี่ส่วนประกอบก็คือเส้นไหมเป็นหลักและก็ผสมกับเส้นใยอื่นโดยที่ทั้งสีสีนี้จะต้องผลิตจากไหมแท้และผ่านการตรวจว่าไม่ตกสีและผลิตในประเทศไทยค่ะร้านค้าที่จำหน่ายหรือผลิตผ้าไหมเนี่ยขอการรับรองมาตรฐานเราจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่วัตถุดิบการใช้หรือว่ากี่ทอผ้าพอตรวจแบ็คกราวด์แล้วแล้วก็ผืนผ้าเราก็ต้องมาตรวจการตกสีแล้วก็จะมีการรับรองให้ต่อไปหลังจากนั้นแต่ละผืนก็ต้องตรวจการตกสีอีกครั้งหนึ่งการที่ผู้ประกอบการได้รับตราหนี้พระราชทานนี้ก็จะทำให้เพิ่มมูลค่าของผ้าผืนนั้นการันตีด้วยว่าไม่ตกสีแต่ว่าผ้าไหมยกดอกลำพูนเราก็จะมีการวัดเชิงวัดจุดที่เป็นตำหนิที่ไม่เกินเกณฑ์ก็หลังจากที่ตราหนี้พระราชทานเป็นที่รู้จักโดยพระราชทานโดยพระพันปีหลวงของเรานะคะก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมยกดอกลำพูนเพิ่มขึ้นอีก 25% เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่ผ้าไหมยกดอกลำพูนมีคุณค่าและมูลค่าอยู่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีก
1: นอกจากการส่งเสริมต่อยอดให้ผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนให้มีคุณภาพรองรับตลาดโดยการผลักดันของกรมหม่อนไหมแล้วจังหวัดลำพูนโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านก็ได้มีแนวคิดแนวทางในการน้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีขั้นตอนละเอียดอ่อนที่ในปัจจุบันผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนยังคงต้องอาศัยเส้นไหมจากภูมิภาคอื่นซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อกลุ่มผู้ผลิตทั้งนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ครับจังหวัดลำพูนมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมยกดอกลำพูนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยเมื่อครั้งยังมีพระชนชีพอยู่ในท่านส่งเสริมสนับสนุนนะครับจนผ้าไหมไทยเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะผ้าไหมยกดอกซึ่งผลิตที่จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เองผมอยู่ที่สถาบันผ้าทอมือหริบุญชัยแล้วก็มานั่งสนทนากันมีการประชุมเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรฐานที่ให้กับผู้จำหน่ายผ้าก็คือตรานกยูงพระราชทานครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาแล้ววันนี้ได้ทบทวนมาตรฐานกันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวัดลำพูนเองก็มีโครงการที่จะส่งเสริมพัฒนาการผลิตผ้าไหมยกดอกนะครับเพราะการผลิตผ้าไหมยกดอกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีกระบวนการตั้งแต่การปลูกต้นไหมการสาวไหมการนำไปทอเป็นผ้าซึ่งพอมาถึงจังหวัดเราเนี่ยเราจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่การทอนะครับแล้วก็จนไปถึงการจำหน่ายในนามของจังหวัดลำพูนแต่ถ้าย้อนไปถึงต้นน้ำแล้วเนี่ยมีองค์ประกอบที่หลายๆพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมครับโดยเฉพาะการปลูกต้นปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมนะครับซึ่งตรงนี้ในจังหวัดลำพูนเองเราก็ไม่ได้ทำด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าวิถีชีวิตการสร้างเป็นผ้าไหมเนี่ยมันมีโครงสร้างของประเทศไทยในหลายๆภาคส่วนนะหลายๆภูมิภาคเข้ามาร่วมกันนะครับวันนี้เองเราก็เชิญทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนากันเพื่อที่เราจะหาทางทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้รู้จักกับผ้าไหมยกดอกลำพูนได้มากขึ้นรวมถึงสร้างความรับรู้เกี่ยวกับที่มากว่าจะมาเป็นผ้าไหมผืนหนึ่งเนี่ยซึ่งบางท่านก็บอกว่าราคาสูงเหลือเกินแต่ถ้าท่านได้มาเห็นกระบวนการแล้วผมรู้สึกว่าราคาที่จำหน่าย ยังจะย่ำยาวเกินไปด้วยซ้ำแต่ถ้ามีกระบวนการส่งเสริมเกษตรกรให้มากขึ้นนี่ก็รวมไปถึงในอนาคตนะครับว่าประชาชนทั่วไปอาจจะจับต้องได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะซื้อหาผ้าไหมลำพูนผ้าไหมยกดอกเนี่ยมาครอบครองได้ง่ายขึ้นถ้ามีการกระบวนการส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำการจะส่งเสริมต้นทางให้ได้ผลเลยเนี่ยคงจะยากเพราะว่ากระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยเขาทำกันที่ภูมิภาคอื่นๆอยู่ก่อนละแล้วการที่จะทำให้คนในจังหวัดลำพูนเริ่มต้นทำตรงนี้ในวันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ผมก็จะเริ่มนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเป็นการสร้างองค์ความรู้อาจจะไม่ได้หวังผลในแง่ของปริมาณผลผลิตที่จะมาป้อนการทอผ้าแต่อย่างน้อยสร้างองค์ความรู้ก่อนซึ่งปีที่แล้วได้ทราบว่ามีการเริ่มต้นกับเกษตรกรบางรายนะครับ2ราย3รายปีนี้ผมก็ตั้งเป้าว่าจะขยายองค์ความรู้ตรงนี้เน้นตรงนี้ดีกว่าแต่ผลผลิตเองเนี่ยเราคงต้องพึ่งพิงจังหวัดอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเส้นไหมที่เอามาใช้เนี่ยมีทั้งมาจากบริษัทจุนเนี่ยซึ่งอยู่เพชรบูรณ์รายใหญ่นะฮะแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรที่บุรีรัมย์ตรงนี้เรายังคงต้องเป็นพันธมิตรกันอยู่เราผลิตผ้าเขาผลิตเส้นไหมนะครับแต่เราถ้าถามว่าจังหวัดจะส่งเสริมอะไรกระบวนการการผลิตเส้นไหมเราควรเรียนรู้ไว้ด้วยเพื่อให้ครบองค์ประกอบการผลิตแต่เราคงไม่หวังผลที่ขนาดเราจะผลิตเองทั้งหมดในจังหวัดซึ่งเป็นไปได้ยากความพร้อมต่างๆมันต้องสร้างกันนานนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีการให้ตรามาตรฐานตรานกยูงทั้งสิ้นเนี่ย 16,000 เมตรโดยประมาณผ้าม้วนหนึ่งประมาณ 4.5 เมตรรวมกันแล้วเนี่ย 16,000 เมตรปีนี้กรมหม่อนไหมสร้างเป้าหมายใหม่ให้เป็น 20,000 เมตรนะครับตรงนี้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคเพราะเมื่อได้รับตรานกยูงพระราชทานจะมี QR code มีที่มาของแหล่งผลิตมีวันผลิตนะครับมีประวัติของผู้ทอเป็นชื่อคนอะไรต่างซึ่งตรงนี้มันสร้างมูลค่าด้วยและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคว่าได้สินค้าที่มีมาตรฐานแน่นอนครับเน้นย้ำได้เลยว่าถ้าท่านเห็นตรานกยูงพระราชทานท่านชอบลวดลายแล้วเนี่ยเรื่องมาตรฐานการผลิตท่านไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆเลยผมไปยืนดูการตรวจตั้งแต่ขั้นตอนที่1เมื่อสักครู่เอาตัวอย่างมาแล้วก็ดูการยกตัวอย่างด่านแรกเนี่ยสีตกเนี่ยถ้าสีตกก็ตกไม่ต้องทดสอบข้อต่อไปเลยเป็นต้นนะฮะแต่เขามีขั้นตอนอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ซื้อผ้าใหม่ไปก็อย่าเพิ่งซักปนกับผ้าสีอื่นอันนี้มันเป็นหลักโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับ
1: อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการผ้าไหมในพื้นที่จังหวัดลำพูนสามารถสร้างมาตรฐานของผ้าจนได้รับการการันตีจากตรานกยูงพระราชทานซึ่งในอนาคตกรมหม่อนไหมและจังหวัดลำพูนยังได้มีการวางเป้าหมายให้ผู้ประกอบการได้รับตรานกยูงพระราชทานเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพต่อผู้ซื้อและผู้ซื้อเองก็จะได้รับผ้าไหมที่มีคุณภาพไปสวมใส่อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อผู้ผลิตอีกด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ70สถานีได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นโดยในวันนี้ผมธนากรลังกาพินผู้ดำเนินรายการต้องขอทิ้งท้ายรายการไปกับบทเพลงศิลปาชีพซึ่งบทเพลงนี้ขับร้องโดยคุณสุนทรีเวชานนท์และพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาเซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลารูฟท็อปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาเซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลารูฟท็อป
7: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาเซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมสักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด
8: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12ครั้งกระจายไปทั่วจังหวัดซึ่งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจัดเป็นครั้งที่1ณบริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดโดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า10รายการอาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 62,656 บาทและสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้จำนวน 32,264 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.42 สำหรับในวันนี้จัดที่ตลาดนัดพนมดินอำเภอพนมดงรักส่วนวันพรุ่งนี้16ตุลาคมจัดจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพ
9: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยจำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษกำหนดจัดจำหน่ายสินค้า3แห่งได้แก่วันที่16ตุลาคมณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองวันที่20ตุลาคมณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นและวันที่22ตุลาคมบริเวณที่ว่าการอำเภอกระเปอร์ภายในงานพบกับสินค้าราคาประหยัดอาทิข้าวหอมมะลิถุงละ140บาทน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มขวดละ35บาทปลากระป๋องกระป๋องละ10บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาททั้งนี้จำหน่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวระนองมาร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยลดรายจ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของครอบครัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวคือคลิปเรืองละยนต์สวทระนองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

ไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะได้พบเห็นสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้นำเสนอข่าวในกรณีที่เด็กได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของผู้ปกครองออกมาขับขี่แล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็มักจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.2522ได้กำหนดให้ผู้ที่จะขับขี่รถจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและจะต้องมีใบอนุญาตขับรถและภาพถ่ายสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ในขณะขับด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถได้จะต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เว้นแต่เป็นกรณีของการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวและขับรถซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน110ซีซีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์สามารถขอรับใบอนุญาตได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์นั้นไม่สามารถขับขี่รถได้เลยเหตุผลที่ทำให้เด็กไม่สามารถขับขี่รถได้ดังกล่าวเนื่องจากว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นั้นนะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีวุฒิภาวะทางสมองหรือทางอารมณ์เพียงพอในการที่ตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้นะครับในสุขภาพร่างกายหรือพละกำลังก็ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอุบัติเหตุหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้การขับรถได้หรือการขับรถเป็นนะครับไม่ใช่พร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ทุกตลอดเวลาเหมือนกับผู้ใหญ่ดังนั้นนะครับ

ล้วยังต้องรับผิดทางแพ่งในกรณีที่เด็กนั้นไปกระทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสหรือเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจบิดามารดาต้องร่วมรับผิดกับบุตรในกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยดังนั้นย้ำนะครับอายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็น

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องบุ๋มเย็นจิตกำจรค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 17:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.นะคะติดตามกันได้เลยเราก็จะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะติดตามทางช่องทางของวิทยุนะคะสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้เช่นเดียวกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะข้อมูลข่าวสารอัปเดตตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook ค่ะรวมไปถึงรายการต่างๆจากทางสถานีด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะกลับมาดูในส่วนของรายการบอกเล่า90ของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันเป็นประจำข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ข้อมูลสุขภาพนะคะรวมไปถึงข่าวจริงข่าวปลอมเรื่องของมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากเป็นประจำอยู่แล้วอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ลืมนำมาฝากกันด้วยเช่นกันก็คือผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการบอกเล่า90ก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะน้ำมุมนำเรื่องของกรมอนามัยชวนคนไทยสร้างสุขนิสัย20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจเนื่องในโอกาสวันล้างมือโลกนะคะก็สุขภาพวันนี้นำเรื่องของอาหารเหลือในตู้เย็นเก็บได้นานแค่ไหนเมนูที่ไม่ควรเสี่ยงกินต่อนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของ iPhone

ด้งแจ้งเตือนขออนุญาตเข้าบัญชีทั้งที่คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบเองใครกำลังพยายามเข้าบัญชีเข้าใช้บัญชีของคุณนะคะอันนี้เป็นเรื่องของมิจฉาชีพในช่วงสุดท้ายที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากในแต่ละช่วงกันนะคะเอาละค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราก็ยังมีผลงานเพลงมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐอย่างที่บอกไปวันนี้ชวนกันล้างมือในวันล้างมือโลกนะคะกรมอนามัยชวนคนไทยสร้างสุขนิสัย20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจเนื่องในโอกาสวันล้างมือโลกนะคะนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยได้กล่าวนะคะว่าวันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันล้างมือโลกซึ่งปีนี้กรมอนามัยก็ได้ร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาด20 second to clean hand นะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและทางเดินหายใจเพราะการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและก็สบู่เป็นวิธีป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือว่าไข้หวัดต่างๆซึ่งมักติดมากับมือที่สัมผัสสิ่งของสาธารณะแล้วนำมาจับใบหน้าอาหารขยี้ตาโดยไม่รู้ตัวค่ะกรมอนามัยนะคะจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกกลุ่มไหวร่วมใจกันสร้างสุขนิสัยการล้างมือให้เป็นกิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญได้แก่2ก่อนและ5หลังนะคะก็คือก่อนเตรียมอาหารก่อนรับประทานอาหารส่วน5หลังได้แก่หลังเข้าห้องน้ำนะคะห้องส้วมหลังหยิบจับสิ่งสกปรกหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสหรือว่าเล่นกับสัตว์นะคะแล้วก็หลังกลับมาจากนอกบ้านค่ะทั้งนี้กรมอนามัยก็ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะร่วมกันจัดนิทรรศจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลกภายใต้แนวคิด20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาด20 seconds to clean handเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธีจนเกิดเป็นสุขนิสัยในชีวิตประจำวันนะคะพร้อมเชิญชวนประชาชนล้างมือให้ถูกวิธีโดยแนะนำขั้นตอนการล้างมือ7ขั้นตอนง่ายๆที่ควรปฏิบัติเป็นประจำนะคะได้แก่1ฝ่ามือถูฝ่ามือนะคะ2ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้ว3ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว4หลังนิ้วถูฝ่ามือนะคะ5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ6ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือและ7ถูรอบข้อมือเพื่อสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยห่างไกลโรคอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องแนวคิดในปีนี้ก็คือ20 second toclean hands นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของวันล้างมือโลกนะคะเราจะต้องทำตลอดเวลาอย่างที่เขาบอกกันนะคะว่า2ก่อนและ5หลังค่ะที่จำเป็นในการล้างมือเป็นประจำตลอดทั้งวันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเชิญชวนคนไทยสร้างสุขนิสัย20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: งใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนำข้อมูลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันนะคะวันนี้นำเรื่องของอาหารเหลือในตู้เย็นเก็บได้นานแค่ไหนเมนูที่ไม่ควรเสี่ยงกินต่อมีอะไรบ้างนะคะมาติดตามกันได้เลยค่ะอาหารเหลือเป็นสิ่งที่หลายๆบ้านต้องเจอนะคะโดยเฉพาะเวลาทำกับข้าวไว้มากเกินไปหลายคนเลือกเก็บเข้าตู้เย็นเพื่อนำกลับมากินในมื้อต่อไปเพราะคิดว่าเมื่อแช่เย็นแล้วอาหารจะเก็บได้นานขึ้นแต่ความจริงแล้วตู้เย็นไม่ได้ทำให้อาหารปลอดภัยไปได้ตลอดเวลานะคะอาหารแต่ละประเภทมีอายุการเก็บแตกต่างกันและยังขึ้นอยู่กับวิธีปรุงอุณหภูมิที่เหมาะสมและก็ระยะเวลาที่อาหารนั้นอยู่นอกตู้เย็นด้วยที่สำคัญก็คืออาหารที่เริ่มเสียบางชนิดอาจจะยังไม่มีกลิ่นเหม็นหรือมีหน้าตาผิดปกติให้สังเกตเห็นได้ชัดนะคะอาหารเหลือในตู้เย็นเก็บได้นานแค่ไหนคะโดยทั่วไปอาหารปรุงสุกที่เก็บอย่างถูกวิธีในตู้เย็นมีอุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่าก็ควรบริโภคภายใน3-4 วันเพื่อความปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญคือไม่ควรปล่อยอาหารปรุงสุกไว้ในอุณหภูมิห้องนานเกินไปก่อนนำเข้าตู้เย็นโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนเพราะเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วหากเป็นอาหารปริมาณมากก็ควรแบ่งใส่ภาชนะตื้นและมีฝาปิดแทนการเก็บทั้งหม้อใบใหญ่เพื่อให้อาหารนั้นเย็นได้ลงได้เร็วขึ้นและก็ลดโอกาสในการปนเปื้อนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมนูที่ไม่ควรเสี่ยงกินต่อแม้ว่าจะแช่ในตู้เย็นมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะก็คือ1ข้าวสวยหรือข้าวผัดที่เก็บไว้นานค่ะข้าวที่ปรุงสุกแล้วไม่ควรเก็บทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานเพราะอาจมีเชื้อแบคทีเรียนะคะบางชนิดปนเปื้อนอยู่ได้แล้วก็สามารถสร้างสารพิษที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้นะคะหากมีข้าวเหลือก็ควรรีบนำเข้าตู้เย็นหลังปรุงหรือว่าหลังรับประทานแล้วก็เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทหากเก็บไว้นานเกินช่วงที่เหมาะสมหรือไม่แน่ใจว่าเคยทิ้งไว้นานแค่ไหนอาจทิ้งการทิ้งอาจปลอดภัยกว่าการนำกลับมากินอีกครั้งนะคะ2ค่ะแกงกะทิและอาหารที่มีกะทินะคะแกงกะทิอย่างเช่นแกงเขียวหวานพะแนงแกงกะหรี่เป็นอาหารที่หลายบ้านมักทำครั้งละมากๆแล้วก็เก็บไว้กินหลายมื้อแม้การแช่เย็นจะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แต่ไม่ได้หยุดการเสื่อมโดยสมบูรณ์นะคะหากอาหารมีกลิ่นเปลี่ยนรสชาติผิดปกติมีฟองหรือมีลักษณะผิดไปจากเดิมก็ไม่ควรฝืนรับประทานนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง3ค่ะอาหารประเภทปลาและอาหารทะเลปรุงสุกปลากุ้งปลาหมึกและอาหารทะเลเป็นวัตถุดิบที่เน่าเสียง่ายหากปรุงสุกแล้วก็ควรรีบเก็บเข้าตู้เย็นและรับประทานอาหารภายในระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะหากอาหารทะเลมีกลิ่นผิดปกติเนื้อมีลักษณะเหนียวหรือเปลี่ยนสีหรือถูกนำออกจากตู้เย็นหลายครั้งจนอยู่ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานควรหลีกเลี่ยงในการรับประทานนะคะ4ค่ะเมนูไข่ที่ปรุงสุกแล้วอาหารที่มีไข่เป็นส่วนประกอบอย่างเช่นไข่เจียวไข่พะโล้หรือเมนูไข่ต่างๆก็ควรเก็บในตู้เย็นอย่างเหมาะสมหลังรับประทานค่ะโดยเฉพาะเมนูที่มีส่วนผสมหลายอย่างไม่ควรอาศัยเพียงการดมกลิ่นหรือดูหน้าตาในการตัดสินนะคะว่าอาหารยังปลอดภัยเพราะเชื้อก่อโรคบางชนิดอาจไม่ได้ทำให้อาหารมีกลิ่นหรือหน้าตาเปลี่ยนอย่างชัดเจนค่ะ5นะคะก็คือเนื้อสัตว์ปรุงสุกแล้วก็อาหารผัดต่างๆเมนูอย่างผัดหมูไก่ผัดเนื้อผัดหรืออาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบควรเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิทหลังรับประทานนะคะหากเก็บไว้นานเกินไปหรืออาหารผ่านการนำออกมาวางที่อุณหภูมิห้องหลายครั้งแล้วนำกลับเข้าตู้เย็นซ้ำก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบ่อยครั้งเพิ่มโอกาสให้อาหารอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดีค่ะ6นะคะซุปและน้ำแกงนะคะซุปน้ำแกงอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากแม้ดูเหมือนว่าจะเก็บได้นานแต่ก็สามารถปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้เช่นเดียวกันนะคะการเก็บควรแบ่งใส่ภาชนะขนาดเล็กแทนการนำหม้อใบใหญ่เข้าตู้เย็นทั้งใบและเมื่อนำกลับมากินก็ควรอุ่นให้ร้อนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอาหารที่เก็บไว้หลายวันค่ะ 7ก็คืออาหารที่ถูกตักกินซ้ำหลายครั้งอาหารที่น่ากังวลไม่ได้มีเพียงเมนูที่เก็บไว้นานเท่านั้นแต่อาหารที่ถูกนำออกมารับประทานแล้วเก็บเข้าตู้เย็นหลายครั้งก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะควรใช้ช้อนกลางและภาชนะสะอาดช่วยลดการโอกาสในการปนเปื้อนแต่หากอาหารเคยวางอยู่บนโต๊ะเป็นเวลานานหรือมีการตักกินซ้ำหลายรอบโดยไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิก็ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะอาหารเสียนั้นเราจะดูจากกลิ่นอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายคนใช้วิธีดมกลิ่นหรือว่าชิมเล็กน้อยเพื่อดูว่าอาหารยังรับประทานได้อยู่หรือไม่แต่วิธีนี้ไม่ใช่หลักประกันความปลอดภัยเพราะว่าเชื้อก่อโรคบางชนิดสามารถอยู่ในอาหารโดยที่ไม่ทำให้กลิ่นหรือว่าสีหรือรสชาติเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าอาหารถูกเก็บไว้นานแค่ไหนหรือเคยถูกวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานานหรือไม่ก็ไม่ควรชิมเพื่อทดสอบนะคะแล้วก็ควรพิจารณาทิ้งเพื่อความปลอดภัยวิธีเก็บอาหารเหลือให้ปลอดภัยขึ้นทำอย่างไรได้บ้างนะคะหลังรับประทานอาหารเสร็จควรเก็บอาหารเข้าตู้เย็นโดยเร็วไม่ควรปล่อยอาหารปรุงสุกไว้บนโต๊ะเป็นเวลานานและก็ควรแบ่งปริมาณอาหารในภาชนะตื้นๆเพื่อช่วยให้เย็นเร็วขึ้นควรเก็บอาหารในภาชนะที่สะอาดและมีฝาปิดพร้อมติดวันที่ไว้บนภาชนะเพื่อช่วยจำว่าอาหารถูกเก็บไปตั้งแต่เมื่อใดวิธีนี้ก็จะช่วยลดปัญหาการเปิดตู้เย็นมาแล้วจำไม่ได้ว่าอาหารกล่องนั้นเก็บไว้นานกี่วันอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามก็คืออย่าอัดอาหารจนเต็มตู้เย็นเกินไปเพราะทำให้อากาศในอากาศเย็นหมุนเวียนไม่ทั่วถึงแล้วก็ส่งผลต่อการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นนะคะเมื่อไหร่ที่ควรทิ้งอาหารทันทีหากอาหารมีเชื้อรากลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดมีเมือกมีฟองที่ไม่ควรเกิดขึ้นหรือภาชนะมีลักษณะผิดปกติก็ควรทิ้งทันทีนะคะแล้วก็ไม่ควรทดลองชิมเพื่อพิสูจน์ว่าอาหารนั้นยังรับประทานได้หรือไม่ที่สำคัญหากจำไม่ได้ว่าอาหารเก็บไว้นานกี่วันแล้วหรือไม่ทราบว่าอาหารเคยถูกวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนานแค่ไหนแล้วการทิ้งอาหารก็ถือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่านะคะเพราะอาหารที่เสี่ยงไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะเกิดอาหารเป็นพิษเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังการโดยสรุปก็คือการแช่ตู้เย็นก็ช่วยยืดอายุอาหารได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยตลอดไปอาหารปรุงสุกโดยทั่วไปควรบริโภคภายในประมาณ 3-4 วันเมื่อเก็บอยู่ในตู้เย็นอย่างเหมาะสมและต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่อาหารอยู่นอกตู้เย็นก่อนนำเข้าไปแช่ด้วยนะคะโดยเฉพาะข้าวอาหารทะเลเนื้อสัตว์อาหารที่มีกะทิเมนูไข่ซุปแล้วก็อาหารที่ถูกนำออกมากินซ้ำหลายครั้งควรใส่ใจเรื่องการเก็บรักษาเป็นพิเศษเพราะหน้าตาและกลิ่นที่ยังปกติก็ไม่ได้แปลว่าอาหารนั้นปลอดภัยเสมอไปนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่เป็นเรื่องของอาหารเหลือเนาะก็เป็นแบบหลายๆบ้านน่ะก็ต้องมีบ้างนะคะทำกับข้าวอาจจะเก็บไว้นานไว้กินหลายมื้อแต่ว่าการเก็บก็ต้องเก็บอย่างไรนะคะเก็บนานแค่ไหนแล้วก็มีบางเมนูที่เราไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ควรกินต่อนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: รื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้นำเรื่องของข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพนะคะว่าด้วยเรื่องของ iPhone เด้งแจ้งเตือนขออนุญาตเข้าบัญชีทั้งที่คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบเองใครกำลังพยายามเข้าใช้บัญชีของคุณนะคะคำเตือนจาก Apple อาจเป็นของจริงแต่คนที่ขอเข้าสู่ระบบอาจไม่ใช่คุณนะคะลองดูให้ดีนะคะก็ถ้ามีคนพยายามเข้าสู่ Apple จากอุปกรณ์อีกเครื่องระบบก็จะส่งคำขอยืนยันมายัง iPhone ที่คุณเชื่อถือจุดเสี่ยงตรงนี้เราอาจจะเผลอกดอนุญาตเพียงเพราะคิดว่าการเป็นการแจ้งเตือนจาก Apple ต้องปลอดภัยแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่ควรแยกให้ออกก็คือการแจ้งเตือนอาจมาจากระบบจริงแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นคุณที่เป็นคนเริ่มเข้าระบบนะคะหากกดอนุญาตระบบอาจจะแสดงรหัสยืนยัน6หลักซึ่งห้ามบอกหรือส่งต่อให้ผู้อื่นการกดอนุญาตอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าบัญชีถูกยึดทันทีทำไมเรื่องนี้ยังสำคัญนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่11เมษายน2569ไทยเชิร์ตเตือนว่ามิจฉาชีพสามารถใช้ระบบแจ้งเตือนทางอีเมลของ Apple จริงเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกขอข้อมูลบัญชีและก็รหัสยืนยันได้นะคะแม้เป็นคนและรูปแบบกับคำขอเข้าสู่ระบบในภาพนั้นจริงๆแต่ว่ามีบทเรียนเดียวกันค่ะข้อความจากระบบจริงไม่ได้แปลว่าข้อความขอที่ตามมาปลอดภัยนะคะจำหลัก3ข้อไว้ให้ดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังไม่ได้เข้าสู่ระบบเองเลือกไม่อนุญาตนะคะรหัสยืนยัน6หลักไม่บอกใครแม้อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่พบคำขอแปลกๆตรวจสอบบัญชีและอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยตัวเองค่ะอย่าตัดสินจากตำแหน่งบนแผนที่เพียงอย่างเดียวเพราะ Apple ระบุว่าตำแหน่งดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณจากเครือข่ายเท่านั้นจำไว้แจ้งเตือนจริงไม่ได้แปลว่าคนขอเข้าบัญชีเป็นตัวจริงนะคะอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลจาก Apple Support ค่ะปฏิเสธการพยายามลงชื่อเข้าที่ไม่รู้จัก Thai Search คำเตือนให้ใช้ระบบแจ้งเตือน Apple ในการหลอกลวงนะคะอันนี้แหล่งที่มาของข้อมูลนะคะผู้ชมผู้ฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากรายการบอกเล่า90ค่ะครบถ้วนทุกช่วงของรายการนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะณบุ๋มเย็นจิตและกำจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.บอก

Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรส่งมอบบ้านหลังใหม่แก่ผู้ยากไร้ในอำเภอทุ่งตะโกมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยหน่วยแพทย์พอ.ศว.ชุมพรออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารอำเภอทุ่งตะโกกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนสัมผัสสารปิโตเคมีในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีเตรียมตรวจเพิ่มเติมกลุ่มเสี่ยงวราวุฒิชูยุทธศาสตร์ AI ยกกำลังสองเปลี่ยนสังคมสูงวัยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางซิลเวอร์อีโคโนมีของภูมิภาคสท.ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยภาคใต้กำชับโรงพยาบาลป้องกันระบบสำคัญใช้หาดใหญ่โมเดลดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าว

0: ได้เพราะว่าใจเราเปิดช่องเองนะ
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระไพศาลวิสาโล
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับจังหวัดชุมพรส่งมอบบ้านหลังใหม่แก่ผู้ยากไร้ในอำเภอทุ่งตะโกมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ให้แก่นางสาวยุพินกองเจริญอายุ58ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปณบ้านเลขที่29หมู่ที่6ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรโดยมีนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมพิธีพร้อมมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนเครื่องครัวสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันและทุนสนับสนุนการดำรงชีพนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรกล่าวว่าเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง8อำเภออำเภอละ1หลังโดยจัดสรรงบประมาณสำหรับการก่อสร้างบ้านใหม่หลังละ 120,000 บาทและการซ่อมแซมบ้านหลังละ 70,000 บาทเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสสำหรับผู้ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโกคือนางสาวยุพินกองเจริญได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านหลังใหม่จำนวน 120,000 บาทเนื่องจากเดิมพักอาศัยอยู่กับสามีในบ้านไม้หลังคามุงจากไม่มีห้องน้ำและมีสภาพไม่มั่นคงปลอดภัยโดยการก่อสร้างได้รับความช่วยเหลือจากนายอำเภอทุ่งตะโกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนและจิตอาสาในพื้นที่จนการดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำว่าที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตการมีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยช่วยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงพร้อมกล่าวขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนและจิตอาสาทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนทั้งงบประมาณแรงกายและแรงใจในการดำเนินโครงการดังกล่าวมาต่อกันที่หน่วยแพทย์พอ.สว.ชุมพรออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารอำเภอทุ่งตะโกนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยแพทย์หญิงเหมือนแพรบุญล้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรและหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.จังหวัดชุมพรณเขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกหนาวที่1หรือน้ำตกคลองเพลาหมู่ที่5ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรเพื่ออำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารที่ห่างไกลคมนาคมให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงการลงพื้นที่บริการในครั้งนี้เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และผู้เจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเมื่อพุทธศักราช2512พร้อมระบบจัดตั้งสถานีรักษาทางวิทยุการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางและบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งจังหวัดชุมพรได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นจังหวัดพอ

ผัสสารปิโตเคมีในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีเตรียมตรวจเพิ่มเติมกลุ่มเสี่ยงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการคัดกรองและรวบรวมข้อมูลประชาชนเบื้องต้น73รายพบผู้มีอาการผิดปกติร้อยละ52โดยอาการที่พบมากที่สุดคือผื่นผิวหนังและบางรายให้ข้อมูลว่าเคยเดินลุยน้ำหรือได้กลิ่นสารเคมีอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสรุปได้โดยตรงว่าอาการดังกล่าวเกิดจากสารปิโตเคมีจำเป็นต้องประเมินประวัติการสัมผัสและข้อมูลทางการแพทย์ประกอบกันที่ผ่านมากรมควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงประเมินสถานการณ์และคัดกรองสุขภาพประชาชนในตำบลโคกปีบและตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถรวมถึงตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมวางแผนจัดกลุ่มความเสี่ยงเป็นระดับสูงปานกลางและต่ำเพื่อกำหนดแนวทางติดตามสุขภาพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนอกจากนี้ได้ส่งตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOCS เพิ่มเติมจากการตรวจโลหะหนักในกลุ่มที่ได้กลิ่นคราบน้ำมันอย่างชัดเจนและมีอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารดังกล่าวโดยจะนำผลตรวจมาประกอบการประเมินความเสี่ยงพร้อมสำรวจประชาชนตามแนวเส้นทางน้ำในรัศมี 1-3 กิโลเมตร 3-5 กิโลเมตรและ 5-7 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินขอบเขตผลกระทบต่อสุขภาพด้านนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนที่สงสัยว่าปนเปื้อนสารเคมีหากจำเป็นต้องลงพื้นที่ควรสวมรองเท้าบูทและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมปิดแผลให้มิดชิดและรีบล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดหลังสัมผัสน้ำพร้อมงดบริโภคสัตว์น้ำหรือผลผลิตจากพื้นที่เสี่ยงจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยหากมีอาการผื่นคันระคายเคืองผิวหนังแสบตาไอเวียนศีรษะหรืออาการผิดปกติอื่นๆควรออกนอกพื้นที่เสี่ยงและเข้ารับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์โดยแจ้งประวัติการสัมพันธ์ให้ทราบทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422มาต่อกันที่วราวุธชูยุทธศาสตร์ AI ยกกำลัง2เปลี่ยนสังคมสูงวัยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางซิลเวอร์อีโคโนมีของภูมิภาคนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวภัตตกถาพิเศษในงานของโรงเรียนนานาชาติ International School Bangkok ในหัวข้อเปลี่ยนความท้าทายของสังคมสูงวัยไทยให้เป็นโอกาสร่วมกันของทุกคน Turning Thailand Aging Challenge into a Shared Opportunity โดยระบุว่าการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยไม่ใช่เพียงความท้าทายด้านสวัสดิการและการดูแลประชากรแต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมและตลาดใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนายวราวุธกล่าวว่าประเทศไทยจำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์ AI กำลัง2เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ทั่วถึงทุกกลุ่มประชาชนลดความเสี่ยงจากเศรษฐกิจรูปตัวเคซึ่งอาจทำให้บางกลุ่มได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีขณะที่อีกหลายกลุ่มไม่สามารถปรับตัวได้ทันโดยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคธุรกิจสถาบันการศึกษาชุมชนและประชาชนทุกช่วงวัยสำหรับโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือ Silver Economy หรือเศรษฐกิจสูงวัยซึ่งครอบคลุมสินค้าบริการและเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุอาทิอุตสาหกรรมการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์หุ่นยนต์และเทคโนโลยีช่วยเหลือธุรกิจดูแลผู้สูงอายุโภชนาการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับคนทุกวัยโดยประเทศไทยมีศักยภาพจากความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนภาคการท่องเที่ยวบริการและฐานการผลิตที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสูงวัยของภูมิภาคทั้งนี้ยุทธศาสตร์ AI ยกกำลัง2ประกอบด้วย Advanced Industry หรืออุตสาหกรรมขั้นสูงและAgriculture Industry หรืออุตสาหกรรมเกษตรโดยมุ่งนำปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติ

ยนต์และเทคโนโลยีทางการแพทย์มาเพิ่มผลิตภาพพัฒนานวัตกรรมและสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการยกระดับภาคการเกษตรซึ่งมีสัดส่วนเกือบร้อยละ10ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP และจ้างงานประมาณร้อยละ30ของกำลังแรงงานผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตลดข้อจำกัดด้านแรงงานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนายวราวุฒิกล่าวเพิ่มเติมว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ควรมุ่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่เพียงทดแทนแรงงานแต่ต้องช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้นานขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพและส่งเสริมให้คนต่างวัยสามารถทำงานและใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพพร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของคนรุ่นใหม่และภาคการศึกษาในการนำความรู้และทักษะจากสาขาต่างๆมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือก้าวขึ้นเป็นผู้นำพร้อมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนรวมกันสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนายวราวุฒิกล่าวทิ้งท้ายว่าอนาคตของประเทศไทยไม่ควรวัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงการกระจายโอกาสและการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกช่วงวัยโดยมุ่งเปลี่ยนความท้าทายจากสังคมสูงวัยให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจใช้นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการเติบโตอย่างทั่วถึงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมาต่อกันที่สท.ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยภาคใต้กำชับโรงพยาบาลป้องกันระบบสำคัญใช้หาดใหญ่โมเดลดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มโดยเน้นป้องกันความเสียหายต่อสถานพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลพร้อมวางแผนดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงล่วงหน้ารวมถึงนำแนวทางหาดใหญ่โมเดลมาใช้สนับสนุนกำลังคนยาเวชภัณฑ์และรถพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ดำเนินต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉินนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่3 4 5 6 9 10 11 และ12เพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินายพัฒนาเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลพร้อมกำหนดแนวทางดูแลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงล่วงหน้าโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตระดับสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของบริการทางการแพทย์นอกจากนี้ให้หน่วยงานสาธารณสุขประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยสำคัญ3ประการได้แก่ปริมาณฝนตกสะสมน้ำหลากจากพื้นที่อื่นๆและสถานการณ์น้ำทะเลหนุนพร้อมประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรองและศูนย์พักพิงทางการแพทย์รวมถึงกำหนดเส้นทางสำรองสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและขนส่งเวชภัณฑ์หากเส้นทางคมนาคมหลักถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้งานได้สำหรับการป้องกันระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของโรงพยาบาลหรือ Backbone กระทรวงสาธารณสุขเน้นให้ตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าน้ำประปาการสื่อสารและระบบจ่ายออกซิเจนโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าที่จำเป็นต่อการทำงานของเครื่องมือแพทย์และการดูแลผู้ป่วยวิกฤตพร้อมประสานหน่วยงานการไฟฟ้า
เพื่อพิจารณาจัดระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงเข้าสู่โรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับในช่วงเกิดภัยพิบัติขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขจะนำแนวทางหาดใหญ่โมเดลมาใช้บริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์โดยจับคู่โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อสนับสนุนยาเวชภัณฑ์รถพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่พื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีรวมถึงจัดระบบหมุนเวียนกำลังคนเพื่อลดภาระและความเหนื่อยล้าของเจ้าหน้าที่พร้อมรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการประชาชนตลอดช่วงวิกฤตด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายโดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบรวม20จังหวัดและสถานพยาบาลทยอยกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นรวม135แห่งทั้งนี้ผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขสะสมมีการให้บริการทางการแพทย์ 352,254 ครั้งดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง 16,229 รายคัดกรองสุขภาพจิต 45,286 รายและสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 506,078 รายการนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังคงสนับสนุนการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงที่เปิดให้บริการอยู่323แห่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีปทุมธานีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกกาญจนบุรีปราจีนบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการและราชบุรีโดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางภายในศูนย์พักพิงรวม 9,730 รายขณะที่ศูนย์พักพิงทางการแพทย์ได้ให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้ว67รายกระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีความเสี่ยงจากฝนตกหนักพร้อมกำชับหน่วยบริการทุกแห่งให้เตรียมแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักครู่กลับมาติดตาม

มาติดตามพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอสวีทุ่งตะโกหลังสวนและละแมลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:06 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 น.น้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 13:36 น.ลงเต็มที่เวลา 0:45 น.จบรอบวันทันข่าวเย็นจิตและกำจรบรรณาธิการข่าวเสกสรรบัวครื้นควบคุมเสียงชยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: นั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

วท.ชุมพรเสนอรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนำเสนอข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทางช่องความถี่

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางสวทชุมพร FM 100 MHz และคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live ทุกท่านครับพบกับผมราเมศภักดีศรีนะครับปลัดอำเภอเมืองชุมพรนะครับในรายการเรื่องเล่าชาวปกครองครับซึ่งจะพบกันในทุกเย็นวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงเวลา 18.30 ถึง 19.00 น.นะครับวันนี้เปิดรายการกันด้วยช่วงของดีเมืองชุมพรครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสเสน่ห์ของงานคราฟต์งานทำมือที่ผสมผสานความงดงามทางวัฒนธรรมเข้ากับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวครับผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาโชว์ในสตูวันนี้คือผลงานจากกลุ่มบ้านคอเตียแฮนด์เมดหมู่ที่9ตำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรของเรานี่เองครับซึ่งที่นี่เป็นชุมชนชาวไทยทรงดำที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับโดยเฉพาะงานเย็บปักถักร้อยที่เรียกว่าลายหน้าหมอนนะครับนำมาประยุกต์ทำเป็นกระเป๋าผ้าสวยๆโบผูกผมสุดเก๋และเข็มกลัดที่ไม่เหมือนใครครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากตัวแทนกลุ่มบ้านคอเตียแฮนด์เมดขอต้อนรับคุณอรพินท่านเส้งครับสวัสดีครับคุณอรพินครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้คุณอรพินนะครับได้ช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังรับทราบหน่อยครับว่าชุมชนบ้านคอเตียของเรามีความเป็นมาอย่างไรและทำไมลูกหลานชาวไทยทรงดำถึงได้เกิดไอเดียรวมตัวกันตั้งกลุ่มบ้านคอเตี้ยเฮนเมดขึ้นมาครับ
1: ค่ะชุมชนบ้านคอเตี้ยเป็นชุมชนของชาวไทยทรงดำที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะและปัจจุบันบ้านคอเตี้ยตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะในวันที่19ถึง20เมษายนของทุกปีพวกเราจะมีการจัดงานประเพณีไทยทรงดำขึ้นที่วัดคอเตี้ยโดยได้รับงบประมาณการจัดงานจากอบจ.ชุมพรและเทศบาลตำบลบางหมากค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรไปเที่ยวงานได้นะคะชาวไทยทรงดำของเราจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองคือภาษาพูดและการแต่งกายในอดีตชาวไทยทรงดำจะมีการตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ต่างด้วยมือและมีการตกแต่งให้สวยงามด้วยลายดอกหน้าหมอนและในปัจจุบันนี้ลายดอกหน้าหมอนก็กำลังจะสูญหายไปค่ะพวกเราซึ่งเป็นลูกหลานชาวไทยทรงดำก็เลยรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มบ้านคอเตี้ยแฮนด์เมดขึ้นมาเพื่อสานต่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราไม่ให้หายไปค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่ผมได้เกริ่นคำว่าลายหน้าหมอนนะครับซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากบนกระเป๋าและสินค้าทุกชิ้นของกลุ่มนะครับอยากให้ขยายความนิดหนึ่งครับว่าลายหน้าหมอนคืออะไรมีความยากง่ายหรือมีความหมายซ่อนอยู่ในลวดลายเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะลายหน้าหมอนก็คืองานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณของไทยทรงดำที่ใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้าและหมอนให้มีความสวยงามในแต่ละลายจะมีความหมายที่สะท้อนถึงความเชื่อและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวไทยทรงดำค่ะตัวอย่างเช่นลายดอกแปดถือเป็นลายมงคลที่เกิดจากจินตนาการของบรรพบุรุษโดยมีความเชื่อเกี่ยวกับการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาปกป้องคุ้มครองตัวเองและครอบครัวค่ะลายดอกไม้ต่างๆเช่นลายดอกบัวดอกดาวเรืองดอกมะลิก็จะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามตามธรรมชาติและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชุมชนค่ะ
0: ครับทราบมาว่าการทำงานของกลุ่มนะครับไม่ได้มีแค่คนรุ่นใหม่หรือคนวัยทำงานเท่านั้นนะครับแต่ยังมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มทอผ้าของผู้สูงอายุในชุมชนด้วยนะครับตรงนี้เราแบ่งปันรายได้หรือร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: ในชุมชนคอเตี้ยของเราก็จะมีกลุ่มทอผ้าของผู้สูงอายุซึ่งจะมีการทอผ้าไหมและผ้าสีดำที่ไทยทรงดำเราจะต้องใช้ทางกลุ่มของเราก็จะนำผ้าที่ทอได้มาเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุอีกทางนึงค่ะ
0: ครับตอนนี้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ของบ้านคอเตี้ยแฮนด์เมดนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปเรียบร้อยแล้วการที่เราผลักดันงานฝีมือของบรรพบุรุษจนได้เป็นโอท็อปสร้างความภาคภูมิใจให้กับกลุ่มและคนในชุมชนตำบลบางหมากอย่างไรบ้างครับ
1: พวกเราก็ ภูมิใจมากค่ะที่สามารถสานต่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราไว้ได้และที่สำคัญคือสามารถทำให้คนในชุมชนของเรามีรายได้เพิ่มขึ้นและทำให้บุคคลภายนอกได้รู้จักบ้านคอเตี้ยของเรามากขึ้นค่ะและโดยส่วนตัวของดิฉันเองแล้วก็เคยเห็นแม่นั่งเย็บผ้าและเย็บลายดอกหน้าหมอนมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กและมาถึงวันนี้ตัวเองได้มีโอกาสเดินตามรอยแม่ก็รู้สึกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณอรพินนะครับได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่นำมาโชว์ในวันนี้หน่อยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทั้งกระเป๋าแบบต่างๆและโบผูกผมและถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะซื้อไปใช้เองหรือซื้อเป็นของฝากสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ
1: เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะคือผ้าพื้นสีดำที่ตกแต่งด้วยลายดอกหน้าหมอนตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีกระเป๋าขนาดต่างๆนี่ค่ะเป็นกระเป๋าสะพายข้างแล้วก็กระเป๋าหิ้วแล้วก็โบติดผมแล้วก็เข็มกลัดติดเสื้อค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถไปดูและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่บ้านคอเตี้ยแฮนด์เมดหมู่บ้านเลขที่14/4หมู่ที่9ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเบอร์โทร0980435322ค่ะ
0: ช่องทางออนไลน์มีไหมครับ
1: ไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่ว่าสามารถแอดไลน์ได้ที่ LINE IDMANMINIMATMART หรือว่าลาย ID Man Minimart ค่ะ
0: ครับ
1: และสุดท้ายก็ขอฝากคำขวัญประจำหมู่บ้านของคอเตี้ยของเราไว้ด้วยนะคะบ้านคอเตี้ยถิ่นไทยดำวัฒนธรรมขึ้นชื่อร่ำลือสาวงามเรืองนามผ้าทอขอบคุณค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่ลืมถามราคาตัวผลิตภัณฑ์ในแต่ละตัวนะครับ
1: ตัวนี้เป็นกระเป๋าสะพายใบใหญ่ก็ราคา260บาท
0: ครับ
1: ใบนี้เป็นกระเป๋าหิ้วกระเป๋าสะพายใบกลางราคา200บาทค่ะส่วนโบผูกผมชิ้นละ69บาทเข็มกลัดติดเสื้อ60บาทค่ะเป็นราคาที่ไม่แพงนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ทำด้วยมือค่ะ
0: ครับครับต้องขอขอบคุณคุณอรพินท่านเซ้งนะครับจากกลุ่มบ้านคอเตี้ยเฮดเมดมากๆเลยนะครับที่มาร่วมแชร์เรื่องราวดีๆและนำงานฝีมือสวยๆที่เปี่ยมไปด้วยอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยซองดำตำบลบางหมากนะครับอย่างการประยุกต์ใช้ลวดลายหน้าหมอนนะครับมาให้พวกเราได้รู้จักกันในวันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปติดตามและอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปของทางกลุ่มกันนะครับนอกจากจะได้ของสวยๆงามๆไปใช้แล้วนะครับยังถือเป็นการช่วยสืบสานภูมิปัญญานะครับและสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนของเราด้วยครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราคงต้องพักเบรกกันสักครู่นะครับให้คุณผู้ฟังทางสวทชุมพรได้ฟังเพลงเพราะๆสบายๆกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องเล่าฝ่ายปกครองนะครับซึ่งวันนี้ผมมีประกาศด่วนเรื่องการเตือนภัยเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศรวมถึงสาระสำคัญที่พี่น้องประชาชนต้องรู้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองมาฝากกันแบบเต็มอิ่มแน่นอนครับพักฟังเพลงกันสักครู่เดียวครับ

0: ท่านกำลังรับฟังรายการเรื่องเล่าชาวปกครองในช่วงเรื่องเล่าฝ่ายปกครอง
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการครับวันนี้ผมขอเปิดด้วยเรื่องด่วนที่ต้องรีบแจ้งเตือนพี่น้องชาวอำเภอเมืองชุมพรกันก่อนเลยครับด้วยความห่วงใยจากท่านนายอำเภอเมืองชุมพรนะครับนายเจริญโชคพรหมชุติมาครับเนื่องจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศว่าในช่วงตั้งแต่เมื่อวันที่14ตุลาถึงวันนี้15ตุลาคมนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรของเราครับซึ่งสถานการณ์ฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนี้นะครับอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงได้นะครับทางอำเภอเมืองชุมพรจึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงนะครับโดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ5ข้อดังนี้ครับข้อแรกนะครับตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนเส้นทางสัญจรและเส้นทางน้ำรอบบ้านให้ดีนะครับข้อ2นะครับเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมเบื้องต้นเอาไว้แต่เนิ่นๆนะครับเช่นกระสอบทรายครับข้อ3จัดเก็บเอกสารสำคัญและสิ่งของมีค่าต่างๆขึ้นที่สูงและหรือเก็บไว้ในที่ปลอดภัยครับข้อ4หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหรือบริเวณที่มีน้ำป่าไหลหลากครับข้อ5ขอให้ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับขอให้พี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตประจำวันในช่วงนี้นะครับเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านและครอบครัวทั้งนี้ด้วยความห่วงใยจากท่านนายอำเภอเมืองชุมพรและที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพรหากพี่น้องประชาชนท่านใดประสบเหตุได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อได้นะครับณที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับภายใต้ความตั้งใจที่ว่าอำเภอเพิ่งได้นายอำเภอ24ชั่วโมงครับเรื่องต่อไปนะครับจากการประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นกระหนกไปนะครับเพราะทางจังหวัดและฝ่ายปกครองของเราได้เตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วล่าสุดทางจังหวัดได้ขานรับข้อสั่งการจากที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพว่าเราเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนะครับผมขอสรุปการทำงาน7ด้านที่เรากำลังหน่วยกันอยู่ตอนนี้ให้ฟังง่ายๆแบบนี้ครับส่วนแรกคือการป้องกันและเตรียมพื้นที่ตอนนี้เรากำลังเร่งติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับมีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังและเช็คพื้นที่ลุ่มต่ำที่เคยท่วมซ้ำซากเพื่อเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้าพร้อมกันนี้เราได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำทั้งคูคลองประตูระบายน้ำและเอาเศษขยะที่กีดขวางทางน้ำออกเพื่อให้น้ำระบายได้เร็วที่สุดหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักครับส่วนที่2คือการเตรียมคนและเครื่องมือนะครับเรามีการเตรียมพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องไม้เครื่องมือครับโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนมีการวางแผนสลับสับเปลี่ยนกำลังเพื่อช่วยเหลือกันข้ามพื้นที่ได้ทันทีแบบไม่ซ้ำซ้อนที่สำคัญคือแผนอพยพครับเราได้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวและเส้นทางหนีน้ำไว้พร้อมแล้วโดยเน้นย้ำเป็นพิเศษในการดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงครับส่วนที่3คือการประสานงานและแจ้งเตือนนะครับแต่และหน่วยงานได้จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของตัวเองเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีเอกภาพโดยจะมีการรายงานผลการทำงานปัญหาอุปสรรคไปยังส่วนกลางอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนหากเกินกำลังในพื้นที่และสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เลยนะครับคือการเร่งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและเบอร์ติดต่อหน่วยงานรัฐให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันให้มากที่สุดครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้พี่น้องชาวอำเภอเมืองชุมพรมั่นใจได้ว่าฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเคียงข้างทุกท่านตลอด24ชั่วโมงครับสมกับสโลแกนที่ว่าชุมพรไม่ทิ้งกันเราจะผ่านไปด้วยกันครับอย่าลืมนะครับมีเหตุฉุกเฉินแจ้งที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรได้ตลอดเวลาครับในเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ำใจชาวชุมพรนะครับส่งขบวนรถ ส่งถุงยังชีพและเรือช่วยเหลือเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรีนะครับเห็นไหมครับว่าเราเตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่และพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วนอกจากเราจะเฝ้าระวังในบ้านของเราเองแล้วนะครับคนชุมพรเราก็ยังมีน้ำใจเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนร่วมชาติที่กำลังเดือดร้อนด้วยครับเมื่อช่วงเย็นของวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็คือวันที่13ตุลาที่ผ่านมานี่เองนะครับเวลาประมาณ6โมงเย็นณบริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญมากครับนั่นคือการปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพนะครับและเรือเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรีครับกิจกรรมในวันนั้นสะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีหรือที่เรียกว่าบวรนะครับก็คือมีบ้านมีวัดโรงเรียนหรือราชการนะครับอย่างแท้จริงครับโดยได้รับเกียรติจากท่านเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานในการปล่อยขบวนรถพร้อมด้วยท่านเจริญโชคพรหมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรที่มาร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดและที่ขาดไม่ได้เลยคือความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรครับนำโดยพระครูบัณฑิตธรรมธาดาเจ้าคณะจังหวัดชุมพรและพระครูสุภัสสีธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพรนะครับที่มาร่วมส่งมอบความห่วงใยในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคุณพลกรชูกิติวิบูลนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะสมาชิกเหล่ากาชาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงพี่น้องจากมูลนิธิองค์กรการกุศลทีมกู้ภัยในชุดปฏิบัติการและพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับที่มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นถ่ายภาพร่วมกันอย่างอบอุ่นหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรนะครับภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นคือขบวนรถกระบะหลายคันที่บรรทุกข้าวของเครื่องใช้ถุงยังชีพและสัมภาระต่างๆที่ถูกแพ็คและคลุมผ้าใบอย่างแน่นหนานะครับจอดเรียงรายเพราะเตรียมพร้อมออกเดินทางเป็นภาพที่เห็นแล้วก็อดภูมิใจแทนคนชุมพรไม่ได้จริงๆครับทางที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพรและรายการเรื่องเล่าจากปกครองก็ขออนุโมทนาบุญและขอขอบคุณทุกภาคส่วนทุกองค์กรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับที่ร่วมกันสละทุนทรัพย์และหยาดเหงื่อแรงกายในครั้งนี้และขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวปราจีนบุรีและจันทบุรีก้าวผ่านวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและกลับมามีรอยยิ้มได้โดยเร็วนะครับถือเป็นภาพที่น่าชื่นใจจริงๆครับเอาละครับจากเรื่องราวความร่วมแรงร่วมใจเรามาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยความรู้รอบตัวที่จะช่วยปกป้องสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนกันบ้างนะครับกับเรื่องเล่าศูนย์ดำรงธรรมครับในเรื่องแรกก็คือเป็นการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหากวางนะครับได้ทำลายพืชผลทางการเกษตรนะครับสืบเนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชุมพรนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากกำนันตำบลบางลึกนะครับว่ามีกวางจำนวนหนึ่งประมาณ20ถึง30ตัวนะครับได้เล็ดรอดออกไปนะครับไปยังพื้นที่ของชาวบ้านนะครับแล้วก็ได้ทำลายพืชผลทางการเกษตรส่วนหนึ่งของชาวบ้านนะครับทำให้ชาวบ้านบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนทั้งตำบลบางลึกแล้วก็พื้นที่บางส่วนของตำบลสับพลีด้วยนะครับซึ่งเป็นปัญหาประชากรกวางนะครับจากโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริที่ออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องชาวบ้านแถวนั้นนะครับเรื่องนี้ทางอำเภอเมืองชุมพรของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับเพราะเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะครับท่านเจริญโชคพรหมชุติมานะครับท่านนายอำเภอเมืองชุมพรก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับในฐานะปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชุมพรนะครับได้เป็นตัวแทนท่านนายอำเภอเมืองนะครับลงพื้นที่ไปร่วมประชุมด่วนกับสภาผู้นำตำบลบางลึกโดยมีท่านปศุสัตว์จังหวัดชุมพรท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะครับของตำบลบางลึกมาร่วมกันปรึกษาหารือหาทางออกอย่างเร่งด่วนครับผมต้องขอเรียนคุณผู้ฟังกันแบบตรงไปตรงมาครับว่าปัญหานี้มีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เป็นเจ้าภาพหลักอย่างชัดเจนนะครับในการจัดการประชากรกวางนะครับทำให้เรายังไม่มีการตั้งงบประมาณมารองรับเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้ออุปกรณ์กักกันหรือการเยียวยาพืชผลที่เสียหายให้กับชาวบ้านนะครับแต่ถึงจะยากอย่างไรงบประมาณยังไม่มีในพื้นที่เราก็ต้องเดินหน้าแก้ปัญหาต่อครับจากการหารือเราก็ได้ข้อสรุปร่วมกันทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวนะครับในระยะสั้นนะครับเราก็จะใช้วิธีจิตวิทยาและพฤติกรรมสัตว์เข้าช่วยครับก็คือเริ่มจากการให้อาหารเพื่อกวางคุ้นเคยแล้วก็ร่วมกันต้อน กวางหลุดที่เล็ดรอดออกไปนะครับได้สู่เข้าข้อกับบริเวณต่อไปนะครับในแผนระยะยาวก็มติที่ประชุมก็เสนอให้ทางจังหวัดได้พิจารณาเคลื่อนย้ายประชากรบางส่วนนะครับออกไปอยู่ในสถานที่อื่นที่เหมาะสมต่อไปนะครับเพื่อลดความแออัดในพื้นที่นะครับและเพื่อให้การแก้ปัญหาครั้งนี้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับมีหน่วยงานรับผิดชอบและมีงบประมาณมาสนับสนุนอย่างชัดเจนขณะนี้ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็ได้จัดทำหนังสือรายงานผลการประชุมทั้งหมดนะครับไปที่จังหวัดเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดให้เข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบในเรื่องนี้ต่อไปครับพี่น้องเกษตรกรตำบลบางลึกนะครับก็ขอให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายปกครองได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของท่านและเรากำลังเร่งผลักดันเรื่องนี้เข้าสู่ระดับจังหวัดอย่างเต็มที่หากมีความคืบหน้าจากทางจังหวัดอย่างไรผมจะรีบนำอัปเดตให้พี่น้องได้รับทราบในรายการนี้ทันทีนะครับนอกจากปัญหาเรื่องความเดือดร้อนในพื้นที่แล้วนะครับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชุมพรวันนี้ก็มีสาระความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสคบนะครับได้มาเตือนภัยพี่น้องประชาชนกันด้วยนะครับเรื่องแรกก็คือเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงนะครับเดี๋ยวนี้การเช่ารถหรือรถจักรยานยนต์เพื่อการท่องเที่ยวหรือเดินทางระยะสั้นนะครับได้รับความนิยมมากนะครับแต่ก็มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่เจอปัญหาเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับเช่นถูกเรียกเก็บค่าเสียหายเกินจริงหรือโดนริบเงินประกันนะครับทางสคบจึงประกาศให้ธุรกิจให้เช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับโดยมีหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการต้องทำอย่างทำด้วยความเคร่งครัดดังนี้นะครับสัญญาต้องเป็นข้อความเป็นภาษาไทยนะครับและขนาดตัวอักษรต้องไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรนะครับถ้าเป็นการให้บริการเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางออนไลน์นะครับข้อความภาษาไทยก็ต้องเห็นและอ่านได้ชัดเจนนะครับในเรื่องต่อไปนะครับคือการเลือกใช้พลาสติกใส่อาหารนะครับทุกวันนี้เราใช้ถุงพลาสติกกรองพลาสติกหรือฟิล์มห่ออาหารกันทุกวันแต่ทราบไหมครับว่าพลาสติกแต่ละชนิดมีข้อจำกัดต่างกันการเลือกใช้ผิดประเภทอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคได้นะครับทางคณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงประกาศให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากครับฉลากจะต้องไม่ได้มีไว้แค่บอกชื่อสินค้านะครับแต่ต้องมีข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่าพลาสติกนั้นใช้ทำอะไรและควรใช้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่มจะต้องระบุวิธีใช้และคำเตือนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำไปใช้งานผิดประเภทครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายผลิตภัณฑ์พลาสติกควบคุมฉลากแล้วไม่ติดฉลากหรือติดฉลากไม่ถูกต้องจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องรถหัดเดินของเด็กนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านชอบซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการพยุงตัวเด็กหรือที่เรียกกันติดปากว่ารถหัดเดินนะครับมาให้ลูกหลานใช้แต่ทราบไหมครับว่าแพทย์จากศูนย์วิจัยพบว่าอุปกรณ์ลักษณะที่เป็นเบาะนั่งมีขอบแข็งและมีล้อเลื่อนแบบนี้ไม่ได้ช่วยการหัดเดินของเด็กแต่อย่างใดครับที่สำคัญคือการใช้งานอาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงได้นะครับเช่นเด็กอาจจะพลัดตกหรือรถเกิดการพลิกคว่ำครับดังนั้นสินค้าประเภทนี้จึงถูกกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมฉลากเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อครับเช่นเดียวกันครับหากผู้จำหน่ายสินค้าไม่ติดฉลากหรือติดฉลากไม่ถูกต้องนะครับก็จะโดนระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหากคุณผู้ฟังหรือพี่น้องประชาชนท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการนะครับหรือพบเห็นการขายสินค้าที่ไม่มีฉลากหรือฉลากไม่ถูกต้องนะครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สคบนะครับหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือสายด่วนสคบ1166ได้เลยนะครับหวังว่าข้อมูลจากสคบจะช่วยคุณผู้ฟังรู้เท่าทันและปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้านะครับย้ำอีกครั้งครับหากมีปัญหาเรื่องสิทธิผู้บริโภคหรือเรื่องเดือดร้อนใจนะครับแวะมาที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชุมพรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับขอให้พี่น้องชาวชุมพรระมัดระวังรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับผมราเมศภักดีศรีนะครับปลัดอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทุกการติดตามรายการเรื่องเล่าชาวปกครองพบกันใหม่ครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตู้ระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุน

0: แรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
1: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาพุ่มมารายงาน
0: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
2: นายเนเธอร์คลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปรับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถกลับกลุ่มมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาสิภาโลรายงาน
0: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
3: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวบุริมปรัชญ์สภาภาครายงาน
0: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
4: นายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลา

0: ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Foodภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้อราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปามือแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีกุลวัฒน์และยั่งยืนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปี

0: ุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027 ณ กรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที
2: ่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสดามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออ

0: ธรรมศิลป์ร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประ

0: ชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมาลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำ

0: เจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 70 เซนติเมตรและเวลา19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 1 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51 เซนติเมตรและเวลา15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:50 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:09 น.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31 ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสารพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ15ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้คุณทุนชัยคำรอดนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระเดกคำพิระแล้วก็เดชธรชัยโซดารวมถึงคุณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้เจอกันก็มีเรื่องของกีฬานะครับมาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะใครเป็นแฟน BG นะครับในฟุตบอลถ้วย AFC Elite 2เนี่ยนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับ BG นี่จะเจอกับทางด้านของอดี

เอจูเนเต็ดแต่ผมจะไม่ผิดนะกำลังแข่งขันกันอยู่สกอร์ในครึ่งแรกบีจีนำไปก่อน 1-0 นะแล้วก็อาร์เดลเลสเนี่ยตีเสมอ 1-1 อยู่นะในครึ่งแรกนะครับนี่คือฟุตบอล AFC Champions League 2อาร์เดลเลสยูไนเต็ด FC นะฮะเดี๋ยวแล้วก็บีจีที่นำประตูจูเลน่านาทีที่2นะฮะแต่ว่านำอยู่แค่8นาทีนาทีที่10ทางด้านของกูดวิลของอาร์เดลเลสยูไนเต็ด FC ก็ยิงตีเสมอนะฮะตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่ติดตามได้ทางช่องทาง YouTube ของ BG Sport นะฮะก็ถ่ายทอดให้ชมกันนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลนะส่วนฟุตบอลเมื่อคืนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอเดเลดยูไนเต็ดเดี๋ยวคุณฟังจะถามอีกชาติไหนคุณณัฐนนท์มาจากออสเตรเลียครับนะมาจากเมืองอเดเลดรัสเซาออสเตรเลียนะครับก็เล่นใน A League Men นะครับของผู้ชายของประเทศออสเตรเลียนะครับอยู่ในไทยลีก2นะก็ในส่วนของ AFC Champions League นะในอีลิตเนี่ยทั้งบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุรีก็อยู่ในโซนท้ายตารางอยู่นะบุรีรัมย์มีแค่แต้มเดียวราชบุรีกับการท่าเรือแพ้มา2นัดรวดแล้วนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งที่จะแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบก็คือแบดมินตันนะครับวันนี้นะฮะก็กำลังลุ้นกันอยู่ทั้งหญิงแล้วก็ชายคู่แต่ว่าเราย้อนกลับไปเมื่อวานก่อนนะครับในการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750นะครับรายการวิกเจอร์เดนมาร์กโอเพ่น2026นะครับเงินรางวัล 950,000 เหรียญสหรัฐว่า 31,825,000 บาทที่โอดินเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับในคู่ผสมเมื่อวานเนี่ยบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะครับบาสเนี่ยความฟิตยังไม่เต็มร้อยนะครับแล้วก็วันนี้แพ้กับคู่ของฮูปังรองกับไลเปจิงคู่มือ51ของโลกจากมาเลเซียไปค่อนข้างขาดนะครับ7ต่อ21และ11ต่อ21นะครับน้องทางด้านของอิกคิวนะพนิชพลธีรรัตน์สกุลค่ำคืนนี้ที่ชนะมานะครับEQ ข้างวันนี้เจอกับคริสโตโปป๊อปจากฝรั่งเศสนะครับประมาณ4ทุ่มเมื่อวานเอาชนะไอแลนด์มานะครับชนะเงียนจากไอแลนด์มานะครับแล้วก็พีพรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ของไต้หวันนะครับชนะของลีเจียฮุยกับหยางโปส่วน2ต่อ1เกมนะครับ12 21 21 16และ21 14กำลังแข่งขันในเกมที่3กับชนะของฮีจิติงกับเรนเชียงหยูจากจีนเกมแรกเราชนะ21 17เกม2เราแพ้13ต่อ21ตอนนี้กำลังแข่งขันในเกมที่3นะเกมตัดสินเสมออยู่ที่7ต่อ7นะครับอีกประเภทหนึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวนะฮะพรปวีช่อชูบงเมื่อวานชนะดาวิก้าเซียกนะครับดาวิก้าเซียกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21 13และ21ต่อ14นะครับวันนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะเจอกับริโกะกุนจิจากญี่ปุ่นเกมแรกน้องหมิวพรปวีแพ้ไป17ต่อ21ตอนนี้กำลังแข่งขันในเกมที่2นะครับหมิวนำอยู่6ต่อ4นะอยู่ในช่วงของก้นของเกมที่2นะครับก็ได้ลุ้นกันวันนี้ลุ้นมา2ประเภทนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะส่วนฟุตบอลเนี่ยผมก็ให้กำลังใจกับทีม BG นะครับก็รอที่จะรายงานผลให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันพูดถึงไทยลีกล่าสุดนี่ทางปัตตานีนะได้ผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์รายใหม่นะเป็นบริษัทป๊อกเกอร์จากทางยุโรปนะที่มีอดีตนักฟุตบอลของของตัวเก่าของบาร์ซ่านะนะครับมาแถลงออกอยู่ทางโซเชียลมีเดียนะนะครับบอกว่าให้กำลังใจกับปัตตานี FC นะครับเรื่องของแอนเดียสแอนิต้านะจากสเปนนี่แหละครับนะให้กำลังใจนักเตะปัตตานี FC เพราะว่าปืนใหญ่ลังกาสุกาปัตตานี FC นะฮะได้ทำสัญญาร่วมมือกับ FISG Interstell FISG Interstellar Group นะเป็นบริษัทโบรกเกอร์นะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับบริษัทนี้เป็นอย่างไรก็เดี๋ยวหน้าสื่อต่างๆก็คงจะแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งมีแอนเดียสแอนิต้านะอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังสำคัญคืออยู่ในไทยลีก1ต้องบอกคุณฟังนะก็ต้องมีเงินนะมีเงินแล้วยังไม่พอนะมีเงินแล้วไม่พอต้องมีนักเตะที่เป็นบิ๊กเนมอยู่ในทีมด้วยนะฮะเอานักเตะเดิมๆที่อยู่ในไทยลีก2มาเนี่ยบางทีมันความเคี่ยวนะความเคี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยสู้ในไทยลีก1ไม่ได้นะครับต้องมีการหานักเตะต่างชาติที่มีดีกรีนักเตะไทยทีมชาติมาประกบอะไรประมาณนี้นะครับนะทางด้านของ First Interstellar Group นะก็เป็นโบรกเกอร์ให้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตรา

่างประเทศนะครับ Forex แล้วก็การสัญญาซื้อขายส่วนกลาง CFD ระดับสากล นะครับก็มาเป็นว่าเป็นกำลังสำคัญนะก็มาเป็นกำลังสำคัญให้กับปัตตานี FC นะครับนี่แจ้งให้ทราบนะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลแล้วนะแบดมินตันกำลังแข่งขันกันอยู่นะเดี๋ยวจะรายงานให้กับคุณฟังได้ทราบนะเรื่องของฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับเรอัลมาดริดนะครับก็บุกไปชนะโรม่านะ4-3นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของโฮเซ่มูรินโญ่ไปนั่งชมอยู่ด้วยนะคือเคยคุมทั้งโรม่าและปัจจุบันก็คุมเรอัลมาดริดนะครับเป็นโรม่ายิงนำไปก่อนนะมาเทนเดโรนนาที20แต่ว่าเคลียนเอ็มบัปเป้นาทีที่25ตีเสมอนะครับลอเยนมาเล่นนะกองหน้าตัวเก่งของโรม่าฮะยิง2ประตูให้ทีมนำ 3-1 ครับนาทีที่51และ58 3-1 แล้วก็ทางด้านของมาเรตครับตามหลังอยู่2ประตูนาทีที่83นะไล่มา 3-2 นะครับกาลอส SB ก่อนที่เอ็นริกนะตีเสมอนาทีที่33นะครับนะตีเสมอ 3-3 ในนาทีที่85นะครับและท้ายเกมนาทีที่90ครับทางด้านของแอนโตนิโอรูดิเกอร์นะก็ยิงประตูชัยให้กับเรอัลมาดริดนะชนะ4-3ในช่วงท้ายเกมนะโอ้โหนะคือฟุตบอลคู่นี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่ายิงกันเยอะมากนะเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยโรม่าก็เคยชนะเรอัลมาดริดมาแล้วนะเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อน่าจะสัก16ปีที่แล้วนะตอนนั้นคราวนี้ทางด้านของตอนนั้นโรม่าบุกมาชนะเรอัลมาดริดนะตอนนี้เรอัลมาดริดก็บุกมาชนะโรม่าเช่นเดียวกันนะฮะก็มาดริดก็ได้แต้มไป3แต้มนะฮะนัดต่อไปของถ้วยใบนี้เนี่ยเรอัลมาดริดก็จะเจอกับอาร์บีไลซิกในวันที่21ตุลาคมนะฮะส่วนโรม่าเปิดบ้านเจอกับสโลวานปาติสตาวาลีกจากสโลวาเกียนะครับอีกคู่นึงถือว่าเป็นคู่เอกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซึ่งปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาในทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะเล่นที่บ้านของเรือใบสีฟ้านะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้ที่เอติฮัดสเตเดียมนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตกุนซือเก่ามาชมอยู่ด้วยนะแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงยิงนำทั้ง3ลูกเลยนะ3-0นะเตชิเรดูเออุสมานเดมเบเล่เวดินญา3-0นะฮะก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไล่มาจากการยิงของเออร์ลิงฮาแลนด์ไล่มา1-3นะครับแต่ว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับหนีไปอีก4-1จากแม็กซ์เนสอากริอุสนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์นะก็ยิงให้ทีมไล่มา 2-4 แต่ก็ไม่พอครับแชมป์เก่ารายการนี้ยิงนำตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็คุมเกมได้ดีกว่าชนะไป4-2นะครับตอนนี้มี6คะแนนแล้วจาก2นัดนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้มี3คะแนนนะฮะส่วน2ประตูของฮาร์ลิงอารันนะครับถึงแม้ว่าทีมจะแพ้แต่เจ้าตัวก็ถือว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะในเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ38ประตูรุ่นพี่ที่เคยทำไว้ก็คือเซคิโออากัวโรนะที่ทำไว้36ประตูนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ทำประตูครบ60ประตูได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะลงเล่นไป60เกมยิงไป61ประตูดูสิแม็กนะเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสุดยอดกองหน้าคนหนึ่งแหละนะในยุคนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งทีมจากอังกฤษครับแอสตันวิลล่าครับเอาชนะเฟเดบาเช่6-0นะก็ยิงกันเยอะนะครับโยฮันซัมเมอร์บี้นะครับลูกแรกนาทีที่12นิโคลัสแจ็กสันนะครับยิงอีก2ประตู2-0และ3-0นะครับก่อนที่รอยส์บัคส์ลียิงจุดโทษในครึ่งหลังให้ทีมนำ4-0นะครับแล้วก็รอยบัคส์ลียอีกลูกหนึ่งนะ5-0นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแทมมี่อับราฮัมนะครับ6-0นะครับอัสตันวิลล่ามาช้าๆมานิ่มๆแต่ว่า2เกมแรกชนะรวดนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะอยู่ที่3ของตารางแล้วด้วยนะฮะเกมต่อไปอัสตันวิลล่าเจอกับไวกิ้งนะส่วนเฟเนบราเช่เจอกับสลาเวียปรากนะครับลิเวอร์พูลครับโอ้โหเมื่อวานนี้เล่นให้แมนยูดูเลยว่าชนะเป็นอย่างไรในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลนะบุกไปเยือนทางด้านของทีมSLKL นะครับก็ยิงชนะไป6-3นะครับซึ่งนัดนี้บาโกล่าครับบักเล่บาโกล่าหลังจากที่ปืนฝืดมานานเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้ยิง3ประตูนะครับลูกแรกโรนันอาไรโฮนะนาทีที่22นะครับลิเวอร์พูลบุกมากกว่านะแต่กว่าจะยิงประตูได้เนี่ยค่อนข้าง
ึดอัดนาทีที่22ยิงนำไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไหลมาเทมาเลยนะครับบาร์เกลบาโกล่านะครับยิง2ประตูนาทีที่24และ37นะฮะครึ่งแรกนำ 3-0 ครึ่งหลังเจอร์รี่ฟิมปงนะฮะยิงอีกลูกนึงฮะ4

0นะครับลูกหมุงนะแล้วก็ทางด้านของโรเบิร์ตลูบิซิสนะครับยิงตีไข่แตกให้กับทางด้านของLAS Kelin นะครับไล่มา1ต่อ4บาร์เคลย์บาโกล่าครับยิงไป5ต่อ1ครับแฮตทริกแล้วนะครับแล้วก็ลูอิสคูมาร์ไล่มา2ต่อลูอิสคูมาร์นะฮะยิงให้ทีมนำ6ต่อ1นะก็ก่อนที่ฟอร์เรียนเฟรเกอร์นะยิง2ประตูให้ทีมไล่มา3ต่อ6นะฮะจบเกมนะครับคู่นี้ยิงกัน9ประตูลิเวอร์พูลชนะ6ประตูต่อ3นะครับแล้วก็เป็นการเดบิวต์ประตูแรกปลดล็อกของประตูของผู้เล่นที่มาอยู่กับลิเวอร์พูลครับก็คือโรนันอาราโฮนะครับแล้วก็บัคเลย์บาโกล่านะครับเป็นนักเตะใหม่ของทีมนะก็ยิงประตูแรกได้สักทีนะแล้วก็เป็นโดยเฉพาะชนะของบัคเลย์นะครับบาร์เคลย์บาโกล่านะครับก็ยิงแฮตทริกด้วยนะครับลิเวอร์พูลครับฟอร์มไม่ค่อยดีในลีกแต่ว่าในฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะชนะ2นัดรวดนะครับนัดต่อไป20ตุลาคมก็จะไปเยือนทางด้านของบีอาร์เรลนะครับนะฮะพูดถึงบาโกล่านะครับบาโกล่านี่อายุยังน้อยอยู่นะ23ปีนะครับปีกทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซื้อมาค่าตัวค่อนข้างแพงนะฮะ123ล้านปอนด์นะฮะ6นัดยิงประตูไม่ได้นะนะครับแล้วก็การบุกไปเยือนทางด้านของ LAS Kelin นะครับในรอบลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าปลดล็อกตัวเองได้สำเร็จนะครับแล้วก็ยิงแฮตทริกด้วยนะครับคู่อื่นๆที่แข่งขันกันนะครับทางด้านของเฟนูดนะฮะเอาชนะโคโม3ต่อ2นะแล้วเรียลเบติสนะครับชนะปอร์โต3-2เช่นเดียวกันนะครับสโลวานบราซาวานะครับแพ้สตุตการ์ด0-3ชัคตาร์โดเนตส์นะครับชนะ AKA 10 3-1แล้วก็โบโดกริมนะครับชนะบอรุสเซียดอร์ทมุนด์1ประตูต่อ0นะครับไม่ต้องห่วงอ่ะทีมที่ยังแพ้นัดแรกหรือ2นัดแรกเนี่ยนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตเนี่ยนะเขาแข่งขันกันหลายนัดอ่ะนะแข่งขันก็หลายนัดแล้วก็อย่างน้อยๆมี9แต้มหรือ10แต้มเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์นะมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สูงอ่ะนะครับนะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับจากฟุตบอลนะครับไปดูแบดมินตันหน่อยนะโอ้โหชมพรปวีช่อชูวงชนะในเกมที่2ครับ21ต่อ18ครับเอาละครับมีเกม3ครับเจอกับกุนจิริโกฮะแบดมินตันรายการใหญ่ครับลุ้นเกม3เลยฮะเกมนี้พรปวีช่อชูวงชนะขาดเลยนะ21ต่อ8ส่วนคู่ของพีระชัยสุขพันธ์กับพักนี้ด้านของพักกพลธีรรัศกุลเนี่ยนะตามหลังอยู่13ต่อ17นะฮะในเกมที่3นะครับต้องขอกำลังใจเยอะๆหน่อยนะให้ชนะกลับมาให้ได้นะเจอคู่ของจีนนะครับส่วนเรื่องของกอล์ฟเมื่อวานรายงานไปแล้วนะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่นะครับเอเชียนรายการเอเชียนสวิงนะก็เป็นรายการที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับรายการบิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับก็แข่งขันกันที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะฮะก็วันนี้วันแรกปรากฏว่าโปรของเราก็ทำผลงานได้อย่างดีทุกๆคนเลยนะครับโดยโปรพราวชนิตีวรรณแสนนะครับนะโปรไทยที่ทำผลงานดีที่สุดหลังจากจบแข่งขันในวันแรกนะครับในศึกบิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับวันนี้ทำสกอร์4อันเดอร์พา68นะทำได้5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้เปิดฉากที่3ร่วมนะหัวแถวอยู่หัวแถวได้ลุ้นต่อวันพรุ่งนี้นะครับส่วนโปรจิโน่ครับอัธยาทิติกุลนะฮะโปรมือ2ของโลกแชมป์เก่าปีที่แล้วนะทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันนะครับตามหลังทางด้านของโปรพราชเชตีเนี่ย1สโตรกนะทำได้3อันเดอร์พา69อยู่ที่7ร่วมนะ3อันเดอร์พา69นะผู้นำเป็นของเกาหลีนะครับชเวฮโยจินนะครับ8อันเดอร์พา64นะเราตามหลังเขาอยู่5นะส่วนทางด้านของโปรพราวตามหลังอยู่4นะครับนะฮะคนอื่นๆเนี่ยโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒน์ธนกิจนะฮะอีเวนต์พา72นะครับที่23ร่วมโปรเมียปาจารีอนันต์นฤกาลก็1โอเวอร์พานะครับที่26ร่วมนะฮะโปรเมเอเรียจุฑานุการ6โอเวอร์พาแมตช์ที่6โอเวอร์พานะ69ร่วมแต่โปรเมนี่เป็นประเภทโปรร้อนช้านะครับแล้วก็โปรซิมนะนัทกฤตดาวงทวิลาภเนี่ย8โอเวอร์พาที่73ร่วมแล้วก็โปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับ9โอเวอร์พา76ร่วมรายการนี้ไม่มีการตัดตัวไม่มีการตัดตัวนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับคุณฟังครับที่จีนเขาจัดการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งทีมร่าง
ทีมของนักกีฬาไทยโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยเสมึกครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับรายการลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026นะครับที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแข่งขันกันนะครับเมื่อวานวันแรกจนถึงวันที่18ตุลาคมนะเรามีโค้ชบีทครับกฤษฎาทิพย์มณีพันธ์ผู้จัดการทีมชาติไทยนะฮะก็เป็นหน้าที่ผู้จัดการทีมด้วยแล้วก็โค้ชด้วยนะฮะก็ทีมสปรินต์ของเรานะประเภททีมเนี่ยมีนักปั่น3คนนะครับจายอังสุธาสาวิทย์มีนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็ยืนยงเพชรรัตน์นะครับก็ลงแข่งขันทำสถิติก็เป็นสถิติประเทศไทยใหม่เลยนะครับ 44.183 วินาทีนะครับแล้วก็เป็นอันดับรวมที่13แต่ว่าในเอเชียนะเราเป็นที่3ของเอเชียเลยครับเป็นรองแค่จีนและญี่ปุ่นนะครับซึ่งพลเอกเดชาก็บอกว่าโอ้โหจีนและญี่ปุ่นเขาทะลุไปถึงเข้ารอบชิงเหรียญทองแดงนะแล้วก็จีนชนะญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับส่วนแชมป์โลกอย่างที่บอกนะฮะเยอรมันทางด้านของเนเธอร์แลนด์เขาเก่งเรื่องของจักรยานลู่นะลู่ทีมสปรินต์เนี่ยเขาได้แชมป์ก็ชนะสหรัฐอาณาจักรนะที่ผมบอกไปเมื่อวานเนี่ยถ้าจักรยานลู่ยุโรปก็เป็นฮอลแลนด์นะอังกฤษเนี่ยสหรัฐอาณาจักรเยอรมันประมาณนี้เขาเก่งรวมถึงสเปนด้วยเขาเก่งนะครับสุดท้ายเนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์นะอังกฤษที่2แล้วก็จีนได้ที่3นะญี่ปุ่นที่4นะครับผลงานของนักกีฬาของเรานะครับก็เหนือกว่าทั้งฮ่องกงและมาเลเซียนะนะซึ่งทั้งฮ่องกงและมาเลเซียเนี่ยเขาไปชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกมตอนได้จำได้อยู่นะฮะแต่คราวนี้ในการชิงแชมป์โลกเราสติดีกว่านะสติดีกว่าทั้งมาเลเซียทั้งมาเลเซียและก็ฮ่องกงนะครับเรา 44.183 นะครับส่วนฮ่องกงกับมาเลเซีย 44.787 แล้วก็ 44.851 วินาทีนะครับก็ผลงานของเรานะก็เป็นการรายการนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นรายการชิงแชมป์โลกที่เลือกเอาคะแนนสะสมนะเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกม2026รายการแรกนะครับเราประเดิมคะแนนได้มา 787.5 คะแนนได้อันดับที่13นะครับก็เป็นการคิดคะแนนโอลิมปิกเกมในจักรยานลู่นะคิดเฉพาะรายการชิงแชมป์โลกที่จีนแล้วก็จะมีชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสในปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็World Cup นะในปี2027แล้วก็รายการในปี2028นะจะมีการแข่งขันฤดูกาลละ3สนามนะฮะแล้วก็มีการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วเรามีการแข่งขันจักรยานที่เราเตรียมแข่งขันนะในการโควต้าสำหรับแชมป์แต่ละทวีปนะครับแล้วก็จักรยานอื่นๆที่ทางสมาคมก็เตรียมส่งไปแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็น BMX ถนนแล้วก็มอเตอร์ไบค์นะครับเพื่อนะในการประเดิมเพื่อในการเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของเราหลังจากไปแข่งขันที่แชมป์โลกแล้วนะก็ต้องเก็บตัวต่อเนื่องนะครับเก็บตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรายการใหญ่นะครับรายการชิงแชมป์เอเชียต่อนะที่มาเลเซียนะรายการลู่เวิลด์คัพ3สนามนะฮะที่เราต้องแข่งขันกันต่อที่มิลตันแคนาดานะเมษายนปีหน้าที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ที่จีนต่อนะในปีหน้านะ3สนามเลยตั้งแต่ต้นเมษายนนะแล้วก็ปลายเมษายนนะตั้งแต่ที่แคนาดาฮ่องกงแล้วก็จีนนะครับนี่คือเรื่องของจักรยานนะครับสกอร์สติดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นจักรยานของเราไปแข่งโอลิมปิกมาแล้วนะประเภทถนนนะทั้งหญิงและชายนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้นะนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสล่าสุดเนี่ยที่ไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ก็เป็นเรื่องของรอบสุดท้ายระยะทาง30กิโลสุดท้ายเนี่ยเขาปั่นเป็นแลบในเมืองนะก็ทำให้เราปั่นช้าฮะถ้าเกิดช้าเนี่ยจะมีการนอกรอบกันนะครับก็การคอนโทรลถนนในเขตในเมืองนะว่ามันก็จะลำบากนะถ้าเป็นรถเรสยาวๆนะไม่มีการตัดตัวนะทางด้านของเฟรมธนาคารเนี่ยเข้าเส้นชัยแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับวันนี้แถลงข่าวจับมือร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็พันธมิตรนะจัดใหญ่เลยนะฮะนะครับในการจัดการแข่งขันรายการ Thailand International Dragon Boat Festival 2026นะครับการแข่งขันเรือมังกรนานาชาตินะครับและปีนี้เนี่ยนะฮะ 5-6 ธันวาคมที่เมืองระยองนะฮะมี11ชาติเข้าแข่งขันนะครับมี11ชาติเข้าแข่งขันนะก็ถือว่าแม่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังครับแบดมินตันเดี๋ยวจะคุยเรื่องของกีฬานะแบดมินตันก็น่าสนใจนะคู่ของโอโม่กับพีนะฮะ20-20ดิว2ห่างดิว2แต้มนะฮะกับคู่ของจีนโอ้โหเผลอไม่ได้ฮะลุ้นกันเกมที่3นะ20-20นะฮะผู้ชนะเข้ารอบต่อไปนะพรุ่งนี้รอบ8ทีมรอบ8คนสุดท้ายนะแล้วก็วันเสาร์รอบรองนะฮะคู่ของเราได้21-20ก่อน
โอ้โหชายคู่ไทยนะโอโมกับพีนะทางด้านของพิรัชชัยสุพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลนำคู่จีนอยู่21-20อืมนะแมตช์พอยต์แมตช์พอยต์จะได้หรือไม่นะรอลุ้นคุณผู้ฟังมารอลุ้น

0: เรือพายค่ะก็น่าสนใจนะซึ่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะก็แล้วก็พันธมิตรนะฮะแถลงข่าวร่วมกันนะครับในการแข่งขันเรือพาย Thailand International Dragon Boat Festival 2026 5-6 ธันวาคมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพนะครับพร้อมด้วยพันธมิตรเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาเรือบังกรจากนานาประเทศได้แสดงศักยภาพส่งเสริมการพัฒนากีฬาเรือพายของไทยและเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าแข่งขันนะครับแคนาดารัสเซียคาซัคสถานไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียเมียนมาและประเทศไทยนะฮะนักกีฬากว่า 1,100 คนนะฮะสะท้อนถึงความสนใจในการแข่งขันเรือมังกรนะแล้วก็โอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาและบุคลากรกีฬาจากนานาประเทศนะครับเรียบร้อยครับปรบมือให้เลยนะฮะพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชนะคู่ของจีนนะครับทางด้านของเหียจีจิงกับเรนเซียงหยูไป2-1เกม21-17แล้วก็กลับมาในชนะเกมที่3นะ22-20นะพรุ่งนี้ได้เชียร์ต่อนะส่วนหมิวครับนำอยู่9-5นะในเกมที่3พรุ่งนี้มีนักกีฬาไทยอย่างน้อย1คู่นะครับกลับมาที่เรื่องของเรือนะเรือบังกรนะเรือยาวบังกรนานาชาตินะครับพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับนายแพทย์มีชัยอินวูดนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารผู้แทนกระทรวงท่องเที่ยวผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะพลเรือตรีวิวัฒน์ขวัญสูงเนินเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางด้านของคุณสักไกรคงธรรมผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะฮะร่วมกันแถลงข่าวในวันนี้นะก็หมุดหมายสำคัญก็คือเป็นการยกระดับความสำคัญเรื่องของนักกีฬาไทยได้นักกีฬาไทยแล้วก็นักกีฬานะได้แสดงพัฒนาศักยภาพแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของแนวทางส่งเสริมและการท่องเที่ยวของประเทศโดยมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในจุดหมายสำคัญด้านกีฬาสปอร์ตดิสทริบิวชันนะครับซึ่งกีฬาเรือยาวบังกรก็เป็นกีฬาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะฮะอาศัยพละกำลังความอดทนเทคนิคการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะความพร้อมเพรียงและการทำงานเป็นทีมนะครับคุณสกายคงธรรมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะฮะก็บอกว่าเราก็ในฐานะผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมผ่านการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาสามารถและสร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะการไฟฟ้าผลิตก็ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยก็พัฒนากีฬาเรือพายมาตั้งแต่ปี2555นะครับสนับสนุนเยาวชนสนับสนุนทีมชาติไทยนักกีฬาอาวุโสตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและก็สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้นะครับส่วนด้านของพลเรือตรีวิวัฒน์ขวัญสูงเนินเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้น 5-6 ธันวาคม2569นะครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับกำหนดแข่งขันเรือยาวมังกร10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรนะครอบคลุมประเภทโอเพ่นประเภทหญิงประเภทผสมและประเภทรุ่นทั่วไปนะครับรุ่นอายุไม่เกิน24ปีรุ่นอายุอาวุโส40ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็การแข่งทั้งหมดนี่มีการชิงชัยกัน8รายการนะ8เหรียญทองนะสมาคมก็เตรียมความพร้อมนะไม่ว่าเรื่องของสนามแข่งขันความปลอดภัยบุคลากรการอำนวยความสะดวกแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันจากนานาประเทศนะครับแล้วก็เชิญแล้วครับผู้สนใจเรื่องของกีฬานักท่องเที่ยวร่วมติดตามแล้วก็ติดตามการแข่งขัน Thailand International Dragon Boat Festival 2026นะครับ 5-6 ธันวาคมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมกันส่งกำลังใจกับนักกีฬาจากไทยแล้วก็นานาประเทศแล้วก็ให้กำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็พบกับมนต์เสน่ห์ของเรือมังกรที่สะท้อนพลังความสามัคคีและมิตรภาพของเหล่านักกีฬานะครับ นี่คือเรื่องของกีฬานะฮะเมื่อกี้พูดถึงการแข่งขันที่เราชนะนะแบดมินตันนะเรื่องของเทนนิสน้องลันนาเมื่อวานนี้แพ้นะน้องรวงข้าวลันนาธารฤดีนะนักเทนนิสสาวไทยมือ60ของโลกนะฮะเจอกับแอชลีนครูเกอร์มือ66ของโลกจากอังกฤษจากสหรัฐอเมริกานะขออภัยในการแข่งขันฮูอันโอเพ่นนะครับเป็นการแข่งขัน WTA 1,000 นะครับเงินรางวัลกว่า 136,900ขออภัยนะฮะ136ล้านนะ136ล้านบาทที่อู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเงินรางวัลกว่า4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็น WTA 1,000 รายการใหญ่นะครับรอบ2อ่ะเข้าถึงรอบ2เจอกับสหรัฐอเมริกานะครับแอชลีนครูเกอร์มือ66ของโลกก็อันดับเรนกิ้งอ่ะสูสีกับเราก็สูสีกับเขาแหละนะแต่ว่าเราแพ้ไป1ต่อ2เซตนะครับชนะ 6-2 แพ้16และ16นะครับแพ้ก็ได้เงินรางวัลไปประมาณ 800,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็เงินสะสมอีก65คะแนนนะลันนาธาราฤดีนะครับตอนนี้ผมยังดูทางด้านของริโกกับพรประวีนะ10ต่อ10อยู่นะผลการแข่งขันก็คงติดตามในแวดวงกีฬาในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนทางด้านของ BG ปทุมนะครับ BG ปทุมกับทีมจากออสเตรเลียเป็นอย่างไร1ประตูต่อ1อยู่นะฮะแล้วก็คู่อื่นก็แข่งขันกันอยู่นะในการแข่งขันไทยลีก2นะครับแจ้งให้ทราบนะมีนักฟุตบอลของเราคนหนึ่งนะฮะเป็นน้องภูมิรพีสิริบุญญากุลนะฮะผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมกาคุเอ็นนะฮะน้องภูมิรพีนะได้เซ็นสัญญากับสโมสรเจลีกของญี่ปุ่นนะสโมสรวีวาเรนนางาซากินะครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเป็นผู้รักษาประตูนะจะเข้าสู่ทีมในฤดูกาลหน้ามกราคมปีหน้านะฮะยินดีด้วยนะครับนี่คือวัดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าไปในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอรสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awardsสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมมาศและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนังใหญ่
3: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่าร้อยละ90น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นเนี่ยยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งอันนี้เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันสิริกิติ์แล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคืองานติดตั้ง
2: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายยางและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าวบินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทาน เกวียนสิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาลีชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อใช้น้อมถวายความอาลัยณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวน93ซุ้มทั่วกรุงเทพมหานครโดยมีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคม

0: พร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10รูปแบบได้แก่ดอกพุทซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุทธาลดอกแก้วดอกโมกราชินีดอกเหลืองตีดียาธรและดอกแคทเธอรียาควีนสิริกิติ์ซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกรองดอกไม้จันทร์กลั่นจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50
2: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ51หรือราว 500,000 ดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10อำเภอเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
4: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดัน

0: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตั๋วถัดไปรับได้1คนต่อ1สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000 ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพด.6กว่า 500,000 ลิตรแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวดนอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพด.6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพด.หรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
2: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์นายยศนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ Wellness Economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซิลิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์ ครงการสยามเม

0: อิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอราพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยทางการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และบริการสังคมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจพร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมมารายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์

0: ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือรวมถึงระบบป้องปรามนิวเคลียร์ทางทะเลซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวตกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านด้านโฆษกคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพเกาหลีใต้เฝ้าติดตามและตรวจสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินว่าขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งถูกยิงจากระบบแท่นยิงแนวดิ่งและอีกลูกหนึ่งถูกยิงออกจากท่อตอร์ปิโดโดยคาดการว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำคิมกุนอกฮีโร่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกตอนนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไปการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมาคมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2025เปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าขณะนี้ร่างกายมีความพร้อมเต็มที่และเชื่อมั่นว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้โดยมีนักกีฬาจากจีนและอินเดียเป็น2ชาติคู่แข่งที่สำคัญสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าร่วมโดยพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างรอบด้านทางนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและมาตรฐานการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งประเภท10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรแบ่งเป็นประเภททั่วไปประเภทหญิงและประเภทผสมรวม8รายการชิงเหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิรนายก
3: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความคะนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จะเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพึงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้จะเป็นวรรณกรรมที่ทางรายการคัดสรรมาจากผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านค่ะที่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ความเป็นมนุษย์ก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะเช่นเคยนะคะเรื่องราวนี้เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูเป็นจังหวะที่รู้กันระหว่างผมลูกชายและผู้เคาะดังขึ้นแทรกเสียงดนตรีขลุ่ยจีนบรรเลงที่ผมมักเปิดไปพร้อมๆกับการจัดเตรียมรีดเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้กับลูกชายวัย4ขวบตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเสมอเจ้าของเสียงเคาะประตูเป็นสาวน้อยวัยเดียวกันกับลูกชายของผมพักอยู่ที่ห้องเช่าติดกันเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันแถมยังอยู่ห้องเดียวกันอีกด้วยเธอมีทั้งชื่อเล่นชื่อจริงว่าอิสราแต่ผมเรียกว่าน้องกะทิเพราะว่าเจ้าตัวมีแววตาที่กลมโตสุขใสร่าเริงสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างดังเด็กหญิงกะทิในวรรณกรรมสีไร้เรื่องความสุขของกะทิเป็นเหตุให้ลูกชายพลอยเรียกตามไปด้วยผมรู้จักครอบครัวของกะทิในฐานะที่ห้องติดกันจากแรกๆความสัมพันธ์ก็เหมือนมนุษย์ห้องแถวทั่วๆไปยิ้มให้กันเมื่อจวนตัวจริงๆทักทายสั้นๆตามมารยาทโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าแห้งแล้งเกินไปนักแต่แล้วกะทิเหมือนจะเป็นทูตสันทวไมตรีระหว่างครอบครัวเราสนิทกันที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าแม่เธอมารับช้าพอมีเวลาได้นั่งคุยด้วยจึงรู้จักปากกะทิเองว่าอยู่กับแม่เพียง2คนส่วนพ่อไม่รู้ไปไหนคำว่าไม่รู้ไปไหนของกะทิหุ่นห้วนสั้นๆราวกับว่าเธอถูกแม่ของเธอสอนให้บอกใครก็ได้ที่ถามแบบนั้นเราพัฒนาความสนิทสนมกันเร็วมากคล้ายๆถูกชะตามาแต่ชาติปางก่อนวันนี้แม่ไม่ได้ไปเสียงเจ้าๆของกะทิดังนำร่างป้อมๆ มาก่อนที่เจ้าของเสียงจะถือวิสาสะเดินมานั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะคอมตรงที่เธอนั่งบ่อยๆยามเข้ามาเล่นพูดคุยในห้องเราแม่ไม่ได้ไปในความหมายก็คือแม่ไม่ได้ไปส่งแต่ฝากให้ผมพาไปโรงเรียนพร้อมลูกชายด้วยซึ่งภาระนี้ไม่ได้สร้างความยากลำบากอะไรให้ผมเลยมิหนำซ้ำกลับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำตัวเป็นนายสารถีทำหน้าที่ขับรถเครื่องนำเด็กน้อยสองคนไปส่งโรงเรียนเสียงพูดคุยกันแจ้วๆสื่อสารกันระหว่างคนซ้อนท้ายกับคนนั่งหน้าโดยมีผมคนขับนั่งกลางเกิดความรู้สึกสุขใจยังบอกไม่ถูกอาจเป็นเพราะว่าผมปรารถนามีลูกสาวสักคนมาตลอดหลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาโดยมีผลผลิตมาจากความรักที่ไม่ลงตัวเป็นรางวัลชีวิตผมก็ไม่คิดจะพาตัวเองไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงที่ไหนอีกแต่ความปรารถนาอยากมีลูกสาวยังไม่เคยจางหายไปจากใจ แม้ว่าปัจจุบันลูกชายคนเดียวจะเติมเต็มความรู้สึกสึกหลอภัยในใจได้หมดแล้วก็ตามแรกๆ แม่ของกะทิยังไว้ตัวไม่ยอมปล่อยให้ลูกสนิทกับเราแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเย็นวันหนึ่งทำให้มิตรภาพระหว่างครอบครัวเรากระชับขึ้นเมื่อแม่ของกะทิมารับลูกช้าเลยเวลาไปเกือบค่ำจนครูผู้ทำหน้าที่ปล่อยเด็กหน้างั้มเป็นหน้าม้าหมากรุกวันนั้นผมสังหรณ์ว่าถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นเพื่อนข้างห้องอาจช่วยอะไรได้บ้างเป็นต้นว่าถ้าครูยอมให้ผมพากะทิกลับก็จะทำแต่ถ้าครูไม่ยอมมันเป็นกฎของโรงเรียนอนุบาลถ้าผู้ปกครองไม่มารับต้องได้รับคำสั่งเป็นมั่นเหมาะจากผู้ปกครองก่อนว่าจะให้ใครมารับแทนผมก็เลยได้แต่แสดงความห่วงใยโดยปล่อยลูกชายเล่นเป็นเพื่อนกับกะทิที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนเดียวกับปล่อยให้เธอรอแม่มารับอยู่อย่างเคว้งคว้างใจแม่ของกะทิขอบอกขอบใจที่ผมนั่งรอเป็นเพื่อนลูกสาวเธอเล่าสาเหตุมารับช้าว่ากว่าจะแยกตัวออกมาจากมวลชนที่ไปชุมนุมลำบากมากเธอทำหน้าที่เป็นการอาสาในด้านอำนวยความสะดวกให้แก่มวลชนพอจะปลีกตัวก็ถูกเพื่อนร่วมม็อบเรียกใช้ติดพันเลยเถิดจนจวนเวลารับลูกกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาตะวันพลบฟ้าพอดีและหลังจากวันนั้นมาแม่ของกะทิเป็นคนบอกกับครูประจำชั้นเองว่าถ้าหากวันใดที่เธอมารับช้าก็ฝากกะทิกลับพร้อมกับผมได้เลยเพราะว่าเธออนุญาตจากการสนทนากันเวลาสบโอกาสกับแม่ของกะทิทำให้ผมรู้ว่าเธอเป็นคนตื่นตัวเรื่องการเมืองอย่างมากมากจนขาข้างหนึ่งก้าวไปสู่เขตแดนความคลั่งซึ่งเมื่อใดก็ตามเธอเริ่มยกประเด็นการเมืองมาคุยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆที่ผมซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นว่าขนมกรุบกรอบสักถุงน้ำปลาสักขวดหรือว่ากาแฟสักซองเธอจะรู้หมดผลิตจากบริษัทในเครือทุนข้ามชาติไหนแนะไปใช้ยี่ห้อนี้เพื่อจะได้ไม่สนับสนุนทุนผูกขาดประเทศชาติโดยมีคนมีอำนาจคนใดย่องย้ายอยู่เบื้องหลังเธอว่าของเธอไปเรื่อยซึ่งผมจะรีบเปลี่ยนเรื่องซะทุกทีเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในการสนทนาให้เป็นไปอย่างปลอดโปร่ง

0: เวลา 7:40 น.คือเวลาโรงเรียนเข้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงเราต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางครึ่งชั่วโมงด้วย2ล้อเครื่องที่ลัดเลาะไปตามตอกซอกซอยเล็กๆเลี่ยงถนนใหญ่รถยนต์พลุกพล่านบางแห่งมีป่ากกอยู่2ข้างทางหน้าฝนบางทีก็ได้จอดดูปูนาที่เหลือเชื่อว่ายังพลัดหลงยุคสมัยอาศัยอยู่ตายขึ้นจากป่าหญ้ารกฟากหนึ่งเพื่อไปอีกฟากหนึ่งของถนนเป็นที่สนุกสนานครื่นเครงกันระหว่างเรา3คนเวลาโรงเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงคือ 7:40 พวกเราจำเป็นจะต้องรีบออกจากห้องตั้งแต่ก่อน 7:00 เช้าเช้านี้อากาศสดชื่นเพราะว่าเมื่อตอนดึกมีฝนตกลงมาพักใหญ่แผ่นฟ้าเช้าเหมือนได้ชะล้างสิ่งสกปรกคราบขม่าวเมืองออกไปสดใสและก็สดชื่นยิ่งนักลูกชายผมนั่งหน้า2มือจับที่หัวรถเหมือนเดิมส่วนกะทินั่งซ้อนท้ายจะอุปทานหรือไม่ก็ตามแรงสัมผัสของกะทิที่สอดก่อนรัสเอลผมโดยเอาแก้มแนบแผ่นหลังกระชับแน่นกว่าทุกวันเนื่องจากฟ้าใสเหมือนแผ่นกระจกเห็นปุยเมฆลอยฟ้องสาดตาบางก้อนก่อเป็นรูปร่างให้ชวนจินตนาการไปตามประสาเด็กลูกชายผมชี้มือชี้ไม้บอกให้กะทิดูก้อนเมฆพร้อมกับบอกว่ารูปร่างเหมือนอะไรนั่นเหมือนเต่าโน่นเหมือนผีเสื้อนี่เหมือนปลาสารภาพตามแต่ความคิดของเด็กจะนำพาแต่เพราะว่ากะทินั่งข้างหลังมีตัวผมบังทัศนวิสัยมองไม่เห็นภาพตามที่ลูกชายชี้มือชี้ไม้จึงได้แต่แสดงความตอบรับด้วยการกระชับกอดผมแน่นขึ้นกว่าเดิมและจะกี่ครั้งก็ตามทีผมรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดทุกครั้งเวลาได้สัมผัสแรงกอดของหนูน้อยหลังจากเข้าเขตรั้วโรงเรียนเรามีเวลาราวๆ 10-15 นาทีก่อนจะส่งเด็กๆถึงมือครูที่คอยยืนรับเด็กนักเรียนอยู่หน้ารั้วประตูโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กในความอุปถัมภ์ของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งรับเด็กตั้งแต่อายุ 4-6 ขวบเข้าเรียนเราใช้ 10-15 นาทีที่ว่านั้นเพื่อหาเสื้ออะไรกินเป็นอาหารเช้าสำหรับทั้งกะทิและลูกชายของผมและอาหารเช้าที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆก็คือข้าวต้มกับปีกไก่ชุบแป้งทอดข้าวต้มถูกต้มพิเศษชนิดน้ำน้อยแต่ว่าข้าวเยอะน่าจะเรียกว่าข้าวเปียกมากกว่ามีไข่ไก่ลวกสุกคนละ1ฟองโรยหน้าข้าวเปียกร้อนๆกินกับไก่ชุบแป้งทอดกับกรอบจึงถูกปากเด็กๆมากส่งเด็กน้อยถึงมือครูเสร็จผมก็กลับพอถึงห้องเจอแม่ของกะทิซึ่งแต่งตัวดูท่าทีว่าจะไปแถวเวทีชุมทางการเมืองดังเดิมเพราะว่าเสื้อยืดที่ใส่มีโลโก้สัญลักษณ์ม็อบโชราอยู่ชัดตาเธอกำลังขึ้นเสียงเถียงคอเป็นเอ็นกับคุณยายเพื่อนร่วมห้องแถวอีกห้องหนึ่งถ้าคุณรักแมวเลี้ยงแมวคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นไม่ใช่ปล่อยให้เที่ยวขี้เพ่นพ่านข้างนอกมันเหม็นรบกวนคนอื่นเขาเสียงแม่ของกะทิดังแหวกเถียงคุณยายเจ้าของน้องเหมียวนับ10ตัวที่ชอบย่องออกมาปล่อยของเสียตามดินกระถางต้นไม้ตามมุมบันไดหนีไฟจนสร้างมลภาวะทางกลิ่นอ้วนไปตามๆกันผมและก็คนอื่นๆพยายามอดทนไม่ถือสาหาความเพราะคิดว่าคุณยายแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีการได้อยู่กับแมวเลี้ยงแมวเป็นความสุขความผ่อนคลายอย่างหนึ่งของคนวัยชราแม้ว่าบางทีจะพันหงุดหงิดกับกลิ่นไม่พึงประสงค์บ้างแต่พอเห็นคุณยายเดินก็งกเงินไปเก็บไปกวาดทำความสะอาดตามจุดที่ลูกๆสีเท้าของแกปล่อยทิ้งไว้ก็อดสงสารไม่ได้แม้แต่นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ดูแลตึกก็เคยต่อว่าแกมาแล้วแต่ก็คงทนความทำมึนของคุณยายไม่ไหวก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปในที่สุดการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากก็ต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันไม่ใช่เอาแต่ความรักความชอบส่วนตัวแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปทั่วเพราะมีคนอย่างคุณนี่แหละประเทศชาติของเราจึงไม่พัฒนาชอบใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นแม่ของกะทิหน้าดำหน้าแดงขึ้นเสียงใส่คุณยายเจ้าของแมวเหมียวชนิดไม่สนใจว่าคู่กรณีจะมีอายุรุ่นไหนผมรีบพาตัวเองเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใดๆอีกเพราะว่าแต่ละวันชีวิตมนุษย์ห้องแถวอย่างผมต้องพัวพันกับความขัดแย้งสารพัด วันดีคืนดีผัวเมียทะเลาะกันแม่บ้านกวาดขยะทะเลาะกันกับเจ้าของห้องห้องนั้นทะเลาะกับอีกห้องเรื่องแย่งพื้นที่ตากผ้ายี่ผ้าถะสารพัดสารเพเรื่องวุ่นวายเหมือนไก่ในกรงแอร์อัดที่จิกกัดกันเองเสียงด่าเงียบลงผ่านไปสักครู่หนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องของผมพอเปิดก็เห็นว่าเป็นแม่ของกะทิมาบอกฝากรับลูกตอนเย็นด้วยเพราะว่าเธออาจจะกลับค่ำผมยิ้มพยักหน้าอย่างยินดีก่อนที่คู่สนทนาจะหันหลังกลับไปทำหน้าที่ที่เธอคิดว่าสำคัญกว่าไปรับลูกตอนเย็นเพราะว่าเป็นหน้าที่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติบ้านเมืองตามความเชื่อของเธอ
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ยังไม่จบค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังได้กันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: เกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีกำลังพลบาดเจ็บ2นาย
7: ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรบนังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปยังฐานปฏิบัติการชคต.บนังสตาหมู่ที่3บ้านเงาะกะโปตำบลบนังสตาอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาจากข้อมูลในเบื้องต้นคนร้ายคว้างระเบิดเข้าใส่บริเวณที่พักกำลังพลจำนวน1ลูกส่วนระเบิดอีก1ลูกไม่เกิดการระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารอนมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอฮิมติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูภายหลังเกิดเหตุกำลังพลได้ช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายส่งไปยังโรงพยาบาลบนังสตาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ความยืดหยุ่นบนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูนโยบายแข็งแกร่งเพิ่มศักยภาพประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ4มรสุมเศรษฐกิจโลก
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นและพลวัตเพื่ออนาคตบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปรียบเศรษฐกิจไทยเสมือนเรือลำเล็กที่ต้องเร่งสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายจากพายุ4ลูกได้แก่วิกฤตราคาพลังงานความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แม้ไทยจะได้รับผลกระทบจากการนำเข้าพลังงานแต่ยังคงรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและวินัยการคลังได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไทยยังเดินหน้าเปิดกว้างการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรป พื่อสร้างความหลากหลายและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: ขณะที่คณะผู้จัดงานประกาศแจ้งปิดการจราจรและปรับเส้นทางเดินรถรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจยกระดับความปลอดภัยรับการประชุมใหญ่การประชุม IMF
9: คณะผู้จัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประกาศแจ้งการจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมระดับสูงจะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4และปิดถนนเพลินจิตฝั่งขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.จะส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางหลายสายรวมถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะงดให้บริการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีบัตรประจำตัวและรถที่รับอนุญาตสามารถผ่านเข้าพื้นที่ตามจุดที่กำหนดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถใช้จุดรับส่งภายนอกแนวรักษาความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสามารถติดตามการปรับเส้นทางเดินรถได้ทางสายด่วน1197ชวิษาประทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้15 ตุลาคม 2569ยังมีฝนตกอยู่นะวันนี้ก็มีตกเล็กน้อยนะที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยแต่ว่าแถวนนท์เห็นมั้ยตก 2-3 รอบเลยติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะครับรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เรื่องของภัยธรรมชาติที่มันโลกมันแปรปรวนนะครับดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังครับสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะต้องดูแลให้ดีครับเพราะฉะนั้นทุกช่วงเวลานะต้องดูแลสุขภาพอย่าปล่อยปละละเลยนะอย่าปล่อยปละละเลยแล้วก็เข้าใจในโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นด้วยว่าเราเป็นโรคอะไรนะต้นเหตุของโรคเกิดจากอะไรการป้องกันการรักษาต่างๆต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ฝากเอาไว้ในเรื่องราวของการใช้สมุนไพรเลือกใช้สมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ก็สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงเลยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4 ทุ่มชั่วโมงแรกของสุขภาพดีในคืนนี้ก็สลับสับเปลี่ยนกันมานะครับแต่ว่าคืนนี้โชคดีนะครับเพราะว่าคุณหมอวรีรัตน์กายโกศลท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีคืนนี้ท่านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เจอกับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคุณหมอวรีรัตน์ท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เหนื่อยมากไหมตอนน้ำท่วมคุณหมอ
3: สุดค่ะ
2: เนาะหนักแน่นอนเออแล้วปีนี้น้ำเยอะมากมาเร็วมาก
3: มาเร็วมาแรงแล้วมาเยอะ
2: ตอนนี้
3: สามอย่างพร้อมกันค่ะ
2: ตอนนี้สถานการณ์ของโรงพยาบาลก็ถือว่าน้ำแห้งแล้วใช่ไหมครับ
3: น้ำแห้งแล้วค่ะแล้วก็ตรงหน้าโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าในส่วนของน้ำแม่น้ำนี่ก็ยังเสมอในส่วนของคือยังเหนือตลิ่งอยู่ค่ะ
2: อ๋อยังอยู่ในช่วงปิ่มตลิ่งมีกระชอกมาบนถนนบ้างอะไรบ้าง
3: รถใช่ค่ะเข้ามาในโซนที่เป็นยังเข้ามีเขาเรียกอะไรคะเหนือตลิ่งอยู่ประมาณ9 เซนค่ะ
2: อืมก็
3: เมื่อเช้านะคะ
2: อ๋อครับขอให้มันลงเร็วๆนะคุณหมอเนาะแล้วก็
3: ตอนนี้เดี๋ยววันหนึ่งก็น่าจะลงสัก10 เซน 15 เซน
2: แ
3: ล้วค่ะ
2: เริ่มลงเร็วขึ้นเพราะฝนไม่มาเสริมครับ
3: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่แน่วันนี้เห็นว่ามีตกแถวเขื่อน
2: ใช่ใช่ใช่เห็นว่ามีฝนเข้ามาแล้วก็เห็นบอกว่าปลายเดือนอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ต้องดูพื้นที่แต่ละพื้นที่ว่าปลายเดือนจะลงตรงไหนบ้างโรงพยาบาลเปิดเป็นปกติแค่ไหนครับ

0: น้ำลงแล้วโอเค
1: แต่ตอนน
0: ี้
1: ก็ยังเป็นช่วงฟื้นฟูค่ะก็จะหนักในส่วนของการฟื้นฟูยังต้องฟื้นฟูอีกเยอะพอสมควรค่ะ
0: โอเคครับโอเคครับเชิญเชิญคุณหมอว่าต่อเลยครับผู้ฟังคงรอติดตามเรื่องของโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันเป็นห่วงกันครับเชิญครับคุณหมอครับ
1: ก็จริงๆก็ปีนี้ก็อย่างที่บอกว่าเกิดจากจริงๆก็สถานการณ์สภาพของอากาศของเอลนิโญของอะไรที่มันแปรปรวนนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยโรงพยาบาลเราเนี่ยเราก็จะเฝ้าระวังในส่วนของพอสักกันยาตุลาเนี่ยเราก็จะเฝ้าระวังอยู่แล้วว่าคือน้ำเหนือตะลิงมาเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดยส่วนตัวเองเนี่ยถ้าอยู่หมายถึงเป็นผู้บริหารเราจะดูของเราอยู่ค่ะต
0: ั้
1: งแต่ตอนเป็นรองแพทย์แล้วเราก็ดูอยู่ว่าน้ำปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำภาพรวมเท่าไรในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ทรจินดาที่คือหลังจากมีอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ทรจินดาที่ท่านรัชกาลที่9ท่านสร้างขึ้นมานะคะตรงนี้ก็ปราจีนบุรีก็คือสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมปราจีนดีขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันจะท่วมที่กระบินเนี่ยจะท่วมสูงกว่านี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็แล้วก็ของเราก็จะคือหมายถึงแบบสภาพของน้ำที่ท่วมเนี่ยมันจะลดลงไปพอสมควรคือเยอะมากอ่ะค่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยเราก็จะดูหมดนะคะว่าเหนือตะลิ่งที่ตรงในเมืองเนี่ยวัดแล้วกี่เซนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้เพราะว่าตอนนั้นเจอจำได้ว่าคือตัวเองก็เจอตอน56คือ54เนี่ยมันเป็นของกรุงเทพใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ค่ะแล้ว56เนี่ยก็เป็นมวลน้ำตะวันออกค่ะก็คือจะหนักที่ปราจีนบุรีก็ตอนนั้นก็ของเราเนี่ยเจอหนักๆจริงๆเนี่ย4ครั้ง
0: ครับ
1: ค่ะประมาณ26อันนั้นก็ยังไม่ได้มาอยู่26 33 33ก็ยังไม่ได้เจอนะคะค่ะแล้วก็มา56เนี่ยค่ะมา56แล้วก็ถึงมา69ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ย69หนักสุด
0: ปีนี้แหละหนักสุดจริงๆใช่
1: ปีนี้หนักสุด
0: หนักจริง
1: เพราะว่าคือ56นี่ว่าหนักแล้วนะคะคือตอน56นี่อยู่
0: ใช่ไหมเอาอยู่ใช่ไหมสู้กับน้ำเลยสู้กับน้ำกันเอาอยู่ครับผมครับ
1: แต่คือรอบนี้คือ
0: ท่วมหมดเลย
1: แล้วก็ทะลักเข้าโรงพยาบาลด้วยแล้วก็เลยต้องเหมือนกับเจาะกำแพงแล้วก็ให้น้ำเข้าเพราะว่าคือลักษณะน้ำตอนนั้นเป็นน้ำที่โอบรอบทุ่งเต็มไปหมดมวลน้ำตะวันออกอะฮะตอนนั้น
0: ร
1: อบทุ่งนี้เต็มแล้วทีเนี้ยมันกำแพงมันจะพัง
0: ครับ
1: คือกำแพงจะพังเราก็ต้องแบบเหมือนเจาะแล้วก็ดูดออกให้ทันอะไรประมาณนั้น
0: ลดแรงดันลดแรงดัน
1: ใช่ลดแรงดันแล้วก็ด้านหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเรายังใช้เป็นกระสอบทรายเป็นเหมือนถังอะไรเงี้ยได
0: ้
1: คือความสูงมันไม่ได้เยอะขนาดนี้เนื่องจากว่าน้ำมันก็แผ่ไปทั้ง
0: กระจายไปกระจายไป
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งสถานการณ์ปีนั้นเนี่ยกับปีนี้มันไม่เหมือนกันค่ะต้องบอกแบบนี
0: ้ปีนั้นมันช้ากว่านี้ด้วยไหมขึ้นการขึ้นของน้ำก็ช้ากว่าปีนี้ด้วยไหม
1: ช้ากว่าค่ะเรามีเวลาเตรียมเป็นอาทิตย์
0: ใช่คือเหมือนกับฝนมันเทแล้วน้ำมันก็ขึ้นเป็น
1: รอบนั้นเรามีเวลาเตรียมประมาณอาทิตย์หนึ่งเรารู้ก่อนแล้วก็ทางทีมกรมทรัพยากรน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะท่านดร.ยนต์ท่านก็ลงมาช่วยแล้วก็พยุงแต่ว่ามันจะอยู่เป็นเดือนคือหมายถึงแบบรอบๆมันก็จะท่วมเยอะแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แบบขึ้นมาแบบมวลน้ำมาแล้วมากระทันหันแบบนี้ค่ะ
0: ครับครับครับ
1: คือรอบนี้เนี่ยคือจริงๆก็ไม่รู้จะบอกว่าขอบคุณหรือว่าอะไรนะเพราะว่ามันท่วมที่บ้านที่เมืองนนท์ก่อน
0: โอ้โ
1: หคือเป็นผู้ประสบภัยแบบซ้ำซ้อนมาก
0: กรุงเทพนนท์ท่วมก่อนกรุงเทพนนท์ท่วมก่อนแล้วฝนเทมา3วัน4คืนอะไรเงี้ยโอ้ครับผม
1: คือบ้านที่เมืองนนท์เนี่ยน้ำเข้าตั้งแต่วันพฤหัสแต่เข้ายังไม่เยอะมากตอนวันพฤหัสที่ฝนมันตกอะค่ะก็น้ำมันก็สูงคือบ้านจะอยู่ทางจริงๆก็คือกรุงเทพอะนะคะแต่ว่ามันไปอยู่ทางฝั่ง
0: นน
1: ฝั่งนนค่ะ
0: แถวไหนฮะแถวอำเภอเมืองอำเภอบางใหญ
1: ่ประชาชื่น
0: ประชาชื่นอ๋อประชาชื่น
1: ถนนที่แบบท่วมใช่แล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยขับกลับไปกรุงเทพแล้วเกือบเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำหน้าบ้านมัน

0: ็นคลองเลยค่ะ
1: ใช่ถนนมันเป็นคลอง
0: ก็จะสูบออก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะวันนั้นยังจำได้ว่าโอ้โหพอเข้ามาสักประมาณสัก2 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3ทุ่มถนนที่เรียบคลองประปา
1: ครับ
0: โอ้โหน้ำจากคลองมันทะลักข้ามถนนออกไปทางฝั่งคลองประปาเลยอะค่ะก็คือน้ำมันล้นคลองแล้วก็น้ำเนี่ยมันก็ทะลักเข้าหมู่บ้านทั้งหมดนะคะก็รถเกือบเข้าไม่ได้ก็พอเข้าไปเสร็จสักแบบเราก็เห็นละว่าหน้าบ้านนี่เป็นคลองแต่มันตกแบบโอ้โหตกน่ากลัวจริง
1: ใช่มันไม่ได้หยุด
0: ตกไม่มีฟ้าร้องไม่มีอะไร
1: ตกมาเป็นเม็ดจะหยุดบ้างเป็นช่วงแล้วก็ตกลงมาอีกแล้วดีนะรถไม่เสียคุณหมอลุยน้ำไป
0: ไอ้ที่ไอ้รถที่เอาออกคือออกไม่ได้นะคะรถเนี่ย
1: อยู่คาบ้านอยู่งั้นออกมาไม่กล้าออกมาเพราะน้ำมันสูงมากรถตายเยอะรถเสียเยอะบนถนนครับ
0: คือหมอเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้คือประมาณว่าวันศุกร์25เนี่ยมาแล้วเรากล่าวว่ามาเพราะว่าที่บ้านเขาอยู่กัน2คนมันไม่น่าไหวแล้วพอมาเห็นสถานการณ์แบบนี้ก็เลยต้องยกของขึ้นเพราะมันจะเริ่มเข้าบ้านแล้ว
1: ครับ
0: ปรากฏคืนนั้น2 ทุ่มก็เข้าเลยค่ะก็ตัวเองคือก็รู้แล้วล่ะว่าน้ำจะเข้าค่ะก็มีการเตรียมก็ขนขึ้นแบบเหมือนประมาณโต๊ะอาหารคุณบรมขนขึ้นเลเวลแบบเหมือนโต๊ะทานข้าวเนี่ยค่ะ
1: ยกขึ้นไปก่อนยกขึ้นไปก่อน
0: แต่ทีเนี้ยพอ2 ทุ่มเนี่ยคือตอนแรกสัก1 ทุ่มเราเดินออกมาดูน้ำมันก็ยังไม่เข้าบ้านผ่านไป15 นาทีน้ำมาถึงเท้าเราก็ตกใจแล
1: ้ว
0: ค
1: ือ
0: นั่งทำงานอยู่อะค่ะ
1: ก็
0: เลยแบบโอ้แล้วพอออกมาสักพักหนึ่งมันก็ขึ้นเอาเลยนะคะก็ประมาณคือเช้ามาก็ถึงเข่าอะค่ะตอนเช้าก็เลยเห็นท่าไม่ดีก็เลยโทรหาพี่ต้อม
1: ที่โรงพยาบาล
0: ค่ะขอแบบมีใครที่แบบมีรถโฟร์วิวลุยมารับ
1: มารับไป
0: รับออกไปเพราะว่ารถตัวเองรถไอ้ Honda CRV เนี่ยมันออกไม่ได้แล้ว
1: ขนาด CRV ออกไม่ได้เพราะมันCRV ก็ถือว่าสูงพอสมควรแล้วนะเทียบกับรถเก๋งเล็กยังออกไม่ได้ต้องรถสูง
0: ครับผมต้องโฟร์วิวสูงเกินละก็เข้ามารับแล้วบอกก็ทิ้งคือหมายถึงว่าช่วงก็มารับช่วงบ่ายวันเสาร
1: ์
0: ก็แล้วพอระหว่างทางมานี้แบบคือกรุงเทพมหานครก็แบบโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอก็ต
1: ้
0: องอ้อมนะคะเพราะว่าเส้นรังสิตตอนเข้ามานี่มันอ่วมมากอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็พอนี่ถ้าคือถ้าไม่ออกไปก็อยู่ไม่ได้ค่ะลมเพราะว่าไฟอ่ะเซฟทีคัทมันตัดหมดเลยวันศุกร์ก็พอน้ำเราก็ขนของวันเสาร์เนี่ยเช้านี่ก็ขนขึ้นชั้น2แล้วทิ้งบ้านเลยคือทิ้งก็ไม่มีใครอยู่ค่ะ
1: ล็อกเลย
0: รับลูก
1: โอเคฮะเอา
0: ก็มาวันเสาร์มาถึงก็ค่ำแล้วมีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันแนวน้ำมันแปลกค่ะระหว่างนั่งรถมาเนี
1: ่
0: ยแนวน้ำปกติที่ทั่วมันไม่ใช่แบบนี้แล้วก็เราก็ผ่านนครนายก
1: มันไม่ใช่น้ำเหนือไงครับผมครับผม
0: ใช่ค่ะมันไม่ใช่น้ำเหนือแล้วแบบเอ๊ะเส้นฝั่งนครนายกฝั่งเขื่อนขุนด่านฝั่งทางนี้แล้วพอเข้าเขตนครนายกมันก็ไอ้สัญญาณของไอ้ปพ.ก
1: ็
0: ดังมือถือดังตลอดเวลาเตือนตลอดเวลาเราก็เลยแบบตอนอยู่บ้านก็คือของกรุงเทพนี่ก็เตือนตลอดเวลา
1: ค่
0: ะแล้วพอมาโซนนี้ก็แบบพอเราเห็นน้ำแถวคลักแถวคือมันก็คือรังสิตมาไม่ได้แล้วอ่ะวันเสาร
1: ์
0: ก็มาถึงปุ๊บก็เลยขอแวะขอมาดูตรงหน้าโรงพยาบาลก่อนเข้าบ้านพักที่อยู่ข้างนอกก็พอมาดูน้ำหน้าโรงพยาบาลก็คือปกติกระสอบทรายเราวางขอบถนนหรือขอบเขื่อนนะคะ
1: uh-huh.
0: ทีนี้น้ำมันท่วมคือเราจะวางอยู่ขอบสันแถวเขื่อนก่อนค่ะ
1: uh-huh.
0: ปรากฏน้ำมันขึ้นมากแล้วมันก็ล้ำมาถึงถนนแล้วค่ะ
1: uh-huh.
0: ก็เลยดูแล้วไม่อยู่ก็เลยส่งสัญญาณก็เรียกทั้งทางโรงพยาบาลทั้งมูลนิธิมาช่วยกัน
1: uh-huh.
0: คืนนั้นเขาก็ระดมกระสอบทรายมาวางขอบริมถนนก็ไม่อยู่ค่ะก็เขาก็ทำกันถึงเช้านะคะ
1: ถึงเขาก็ทำกำแพง2 ชั้นไงกระสอบทราย2 ชั้นเลยใช่ไหม
0: สองชั้นคือตอนแรกเนี่ยทำแล้วดูแล้วว่าไม่ได้ก็เลยต้องระดมทั้งมูลนิธิทั้งโรงพยาบาลมาช่วยกันค่ะก็ยี่สิบหกอ่ะเช้าแล้วปรากฏว่า27น้ำมันก็ขึ้นมาเรื่อย
1: ๆ
0: มันก็ขึ้นมาแต่ว่าก็เลยทางทีมส่วนกลางเขาก็แล้วก็ส่งสัญญาณไปทีมทรัพยากรน้ำทีอะไร ก็ส่งกันมาช่วยค่ะก็มีทางทหารมีอะไรมาช่วยแล้วก็ทางอบจ.อะไรเขาก็มาช่วยก็เลยเป็นที่มาของไอ้คันดินหน้าโรงพยาบาล เพราะว่ากระสอบทรายก็เอาไม่อยู่น้ำก็เอาไม่อยู
1: ่ต้องใช้คันดินเลยครับผม
0: ใช่ต้องใช้เป็นพอคันดินลงเย็นวันที่27ก็เขาทำตั้งแต่ประมาณสัก5โมงอะค่ะมารวม
1: ครับ
0: เสร็จ7โมงเช้าซึ่งคือเร็วมากคือมือทำก็แบบของทีมทางอบจ.เขาก็ช่วยซึ่งมันก็กันแล้วเราก็สูบน้ำคือมันเริ่มทะลักเข้าโรงพยาบาล
1: ก็ต้องสูบออกด้วยครับผม
0: ใช่แต่ว่าแผนการย้ายคนไข้อะไรเนี่ยคือตรงนี้ก็ทางสำนักปลัดทางท่านปลัดท่านตรวจอะไรก็เราก็ต้องรายงานเข้าไปเพราะว่าสถานการณ์น้ำมันไม่ดี
1: แต่ว่าต้องประเมินทุกชั่วโมงเลย
0: ต้องประเมินแล้วก็เลยต้องทำแผนควบคู
1: ่
0: ก็คือต้องย้ายผู้ป่วยด้วยถ้าเราเอาไม่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวระบบไฟฟ้าระบบอะไรซึ่งจริงๆหมอเช็คมาตั้งแต่ก่อนหน้าอาทิตย์หนึ่งแล้วพวกเครื่องเจนพวกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเคยทราบปัญหาของทางหาดใหญ่อยู
1: ่
0: ว่าตอนที่เกิด
1: น้ำท่วมหาดใหญ่
0: คือน้ำท่วมหาดใหญ่แล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามันช็อตดับหมดอะไรประมาณ
1: นี้อันนี้อันตรายเลยเนาะถ้าระบบไฟฟ้าขัดข้องขึ้นมาแล้วชุกลูกไปหมดเลยเนี่ยจะโกลาหลละครับผม
0: ก็เลยให้ทางคุณหมอที่ช่วยเป็นเราก็ทีมรองเขาเช็คกันก็คุณหมอทางยุรกรรมเขาก็รันให้ก
1: ็
0: นะยุรกรรมเขาก็รันให้ก็บอกว่าให้ไปคัดแยกคนไข้ไปเลยถ้าจะต้องเคลื่อนก็ต้องเคลื่อนที่หนักออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ติดต่อรถทหารรถอะไรไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้คุยกับทางไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทางกระทรวงเนี่ยท
1: ่
0: านปลัดเล็กก็คุยกันอีกก็มีประชุมด่วนกันนะคะแล้วก็ทำแผนว่าเอ้ยก็ท่านก็บอกว่าตัดสินใจเราต้องย้ายหาโรงพยาบาลตอนแรกก็มองว่าจะไปนครคือก็มีคนเสนอให้ไปนครนายก
1: นครนายกเลยเหรออ๋อไกลไหม
0: แต่ทีนี้หมออ๋อมันก็29กิโลท่านก็ถามว่ามันมีโรงพยาบาลรอบๆถ้านครนายกก็29กิโลแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่านะคะ
1: เล็กกว่าโรงพยาบาลค่ายเน
0: า
1: ะ
0: ใหญ่กว่าโรงพยาบาลค่าย
1: ใหญ่โรงพยาบาลค่ายแต่ไกลกว่าครับผม
0: แต่ไกลกว่าแล้วทีเนี้ยก็ถ้าพุ่นโสธรมันก็70กิโลมันส่งไปไม่หมดหรอกอะไรเงี้ยก็คุยกันอยู่ทีเนี้ยคือตอนที่หมอผ่านทางเส้นนครนายกเนี่ยสัญญาณปภ.มันร้องตลอดเวลาค่ะเราก็ดูแล้วว่าแล้วมันก็เตือนเลยให้ยกของสูงตอนเราผ่านก็เลยนำเรียนไปว่าแล้วคนนายกไม่น่าจะได
1: ้ก็เสี่ยงครับผมก็เสี่ยง
0: ค่ะก็ปรากฏเช้าวันรุ่งขึ้นนครนายกก็น้ำก็เขาปล่อยน้ำมาหน้าโรงพยาบาลก็ท่วมประมาณแต่ว่าปรับเราก็เลยเลือกทางค่ายคือตอนแรกที่เราเลือกทางนู้นเพราะว่าเป็นจุดส่งต่อคือมันเป็นที่สูงค่ะเป็นที่สูงคือเขาโรงพยาบาล150เตียงแต่เราอะโรงพยาบาล500เตียงค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะรับได้บางส่วนแล้วก็เราก็เลยลองขอพื้นที่ขอใช้พื้นที่ว่าเราก็เอาทีมเราไปรันกิจการคู่ช่วยเขา
1: เป็นโรงพยาบาลสนาม
0: เป็นโรงพยาบาลสนามด้วยเขาก็ไปเปิดโรงพยาบาลสนามด้วยแล้วก็มี ICU สนามด้วยค่ะแต่เขามีที่มันไม่ต้องไปกางเต็นท์ทำอะไรอย่างนั้นนะคะ
1: อ๋อมีอาคารอยู่พอสมควร
0: ใช่ค่ะก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องย้ายคนไข้ออกนะคะตอนแรกเพราะว่าวันที่29เนี่ยแผนจริง28แผนจริงคือจะไปเปิดที่โรบินสันพอ27รู้28ก็แผนจะไปเปิดแค่ตรวจโรบินสันเนื่องจากถ้าเกิดแบบเข้ามาหน้าโรงพยาบาลแล้วมันลำบากแต่พอ28เราเห็นน้ำที่เข้าหน้าโรงพยาบาลคือในโรงพยาบาลเนี่ยเราสูบออกมันแห้งค่ะ
1: ค
0: แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ก็ค่อยๆขึ้นค่ะก็เลยเปลี่ยนแผนว่าอย่างเงี้ยคือ28เราก็ย้ายค่ะจริงๆเราย้ายตั้งแต่คืน27บางส่วน
1: ครั ับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ย้ายก็อย่าค่อยทอยทยอยย้ายเคสหนักก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็มาเคสแบบเคสสีแดงก่อนแล้วก็มาไล่สลับเคสสีเหลืองบ้างส่วนสีเขียวเราก็คือขึ้นรถทหารรถอะไรคือทุกอย่างนี่ขนส่งผ่านรถทหารหมดค่ะ
1: เพราะว่าง่ายหน่อยรถทหารต้องรถสูงต้องสูงเลยอ่ะต้องรถสูงครับผมน้ำสูง
0: 29เช้านี่ออกด้วยรถปกติไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วหน้าโรงพยาบาลรถเล็กวิ่งไม่ได้แล้วครับผม
0: เพราะน้ำมาเข้าโรงพยาบาลตอน3ของคืน28ต่อวันที่29เนี่ยค่ะน้ำเข้าตอน3ก็คือแบบหมอไปนอน27นี่หมอนอนเฝ้าโรงพยาบาล
1: ครับ
0: แล้วพอเราสูบน้ำออกแห้งเราก็รู้สึกว่ามันก็แบบน่าจะประมาณนี้เนาะปรากฏ3แต่ว่าให้น้องจัดเวรยามเฝ้าปรากฏ3น้ำมันมาตามท่อ
1: ระบายต่างๆ
0: ขึ้นมาใช่ท่อระบายเพราะว่าน้ำข้างนอกมันสูงมากค่ะก็ดันก็
1: มีรูอะไรมันก็เข้ามาหมดอะทุกรู
0: เข้าค่ะก็โดนคือเวรยามรองไปหาอะไรเขาก็โทรหาเลย4เกือบเข้าโรงพยาบาลไม่ได้นะคะเพราะว่าพอเขาโทรปุ๊บออกมาดูหน้าบ้านตัวเองที่อยู่นอกโรงพยาบาลเนี่ยน้ำมันก็คือน้ำข้างนอกมันขึ้นหมดแล้วค่ะแต่ว่าตรงโซนที่เป็นบ้านเนี่ยมันของที่บ้านมันจะสูงหน่อยค่ะ
1: ครับครับ
0: ก็เลยต้องแบบก็มารับกันแล้วก็ลุยเย็นเข้าไปก็เห็นน้ำก็แรงน้ำแรงมากอะทางเข้าออกโรงพยาบาลเกือบเข้าไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเตรียมลงมาสนามแล้วก็มาด้วยรถ DMC ของทหารทั้งตลอดพอดีแบบแล้วก็มาเตรียมเอาเปิดสนาม29ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเปิดก็เลยต้องปรับเปิดฉุกเฉินกันหมดนะคะแต่จริงๆเราเตรียมไว้ตั้งเรามาเตรียมวันที่28ไว้เพราะว่าเผื่อฉุกเฉินเผื่อมีอะไรตอนเช้าอะค่ะแล้วก็พอตอนค่ำเราก็มีลงทยอยย้ายอะไรด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็ออกไปได้300คือ300คนออกหมดอะค่ะ
1: โอ
0: ้ออกหมดจนคือย้ายตั้งแต่จริงๆก็คือย้ายตั้งแต่29จนถึงเที่ยงของวันที่1ตุลาค่ะก็2วันครึ่ง3วันแล้วก็ต้องแบบพี่ๆน้องๆทหารนี่แบบช่วย
1: เ
0: พราะคนไข้บางคนนี่100กิโลนะ
1: ตัวใหญ
0: ่เราต้องยกขึ้นรถสูงอะค่ะ
1: รถทหารสูงใน GMC
0: ใช่ๆแล้วรถ DMC แล้วมันก็จะมีแบบรถ DMC ที่เขาใส่คนไข้หนักได้ทีละ6เตียงคือได้6เคส6รายต่อรถ1เที่ยวอะค่ะก็ใช้ทุกแบบอะแต่ว่าก็แต่เราก็ต้องคำนึงความปลอดภัยทีนี้ทางโรงพยาบาลค่ายทางท่านผอ.เขาก็แบบช่วยรันคิวช่วยจัดช่วยอะไรกันค่ะก
1: ็
0: ตอนนี้ความสัมพันธ์ก็ดีมาก
1: แน่นแฟนเลย
0: วันนี้ยังไปกินข้าว
1: แหมไปร่วมงานกันสู้มาด้วยกันเนี่ยเจ๋วเลยคร
0: ับ ใช่ใช่ทีนี้แบบเราก็ประสานเราเขาก็เปิดบริการของเขาค่ะแล้วก็เราก็ไปขอใช้แอบเขาก็การพื้นเขาก็แบบเหมือนให้พื้นที่ห้องฉุกเฉินให้พื้นที่ห้องผ่าตัดหนึ่งห้อง
1: อำนวยความสะดวกให้เรา
0: ใช่แล้วก็มีเปิดให้เราดูเขามีบริเวณที่จะปรับทำตรงนี้เราทำ ICU ได้ไหมอะไรประมาณแต่ว่าค่ะแล้วหมอก
1: ็ถือว่ายังโชคดีเนาะก็ยังโชคดี
0: ใช่ใช่แล้วก็ใช้เป็นจุดรับส่งคือตอนแรกเนี่ยเราจะไม่เอาเขียวกับเหลืองเนี่ยเข้าที่ค่ายเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคือ ICU ที่ค่ายเขาก็มีจำกัดกับคนไข้จะประดังเข้ามาใหม่สำหรับคนไข้รายใหม่ที่หนักๆอะค่ะก็เลยต้องประสานส่งต่อคนไข้ในเขตสุขภาพก็ทางชลบุรีกับทางฉะเชิงเทราจะรับสลับกันเป็นหลักก่อนในคืนแรกนะคะ
1: ค
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็กระจายไปเป็น10กว่าโรงพยาบาลน่ะในเขต6พอเขต6เริ่มแน่นก็ขอนะไปนครนายกไปสระบุรีทางเขต4เขาก็ช่วยก็ไปก็ส่งออกนี่ทั้งหมดเนี่ย86รายอะค่ะ
1: 86รายช่วงนั้น
0: มีเคสสีแดงนะคะ
1: โอ
0: ้แต่ว่าถ้าเคสสีเหลืองก็ประมาณ15รายคือทั้งหมดอะ101รายที่เราต้องส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่27 ค่ะถึงวันที่11ก่อนที่เราจะกลับเข้าพื้นที่แล้วก็บางส่วนเนี่ยพอเราเห็นแล้วน้ำเริ่มไปทางพุทธทางชะเชิงเซา
1: บ้านสร้างออกทางบ้านสร้าง
0: ออกทางอะไรออกทางบ้านสร้างเขาก็ไปทีเนี้ยตรงนี้เราก็เลยต้องชะลอส่ง
1: ครับผม
0: ใช่แล้วก็ชะลอส่งไม่ได้ส่งไปโรงพยาบาลพุทธโสธรที่ชะเชิงเซาในช่วงหลังค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยคือมันยากหน่อยค่ะรอบนี้เพราะว่าวันที่น้ำมาเนี่ยเส้นทางที่รถคือเราไม่สามารถเอารถถูกเฉิน
1: รถธรรมดาเอารถพยาบาลไปไม่ได้
0: เพราะว่ารถพยาบาลเราออกไม่ได้เลยสักคันลงคือออกไปเนี่ยด้วยรถทหารคนไข้จะออกไปด้วยรถทหารแล้วก็เลยต้องประสานกับท่านผู้ตรวจราชการท่านก็ช่วยตลอดค่ะเราก็ประสานในเขตก็คือสมมุติเราจะส่งไปชลบุรีเนี่ยชลบุรีจะเอารถมาเป็นคนรับที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ
1: ์
0: คือรถทหารก็จะขนจากโรงพยาบาลเจ้าพยาไปค่ายจักรพงษ์แล้วก็เป็นจุดนับรับส่งต่อกันนะคะ
1: เป็นฮับส่งต่อไปครับ
0: ก็เป็นร้อยอ่ะก็ส่งกันแบบคือแต่ตอนวันแรกเลยที่เรามีคนไข้แดงอยู่ในมือคือ52รายแล้วก็ส่งหมดนะคะ
1: ค
0: แล้วก็จะมีที่เป็นเด็กแบบเด็กเพิ่งเกิดน่ะที่อาการหนักๆเนี่ยคือมันไปทางรถมันไม่ทันก็เลยต้องใช้สกายด็อกเตอร์คือใช้การขนส่งทางอากาศค่ะ
1: ค
0: ก็ออกไป7รายก็ใน3วันนั้นก็ไปส่งไป7รายไปโรงพยาบาลไปรามาไปมีโรงชลบุรีมีไปโคราชมีไปโรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร
1: ์อ๋อครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: ถือว่าการทำงานประสานในเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาล
0: ใน
1: พื้นที่ต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยเนาะครับ
0: ก็โทรกันคือก็อยู่กันจน3วันแรกรู้สึกจะนอน04นะนอน04ตื่น6 7ตื่นแบบ6โมงอะค่ะก
1: ็นอน
0: ก
1: ันแ
0: ค่ว
1: ัน
0: ละ2-3ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: ก็พอวันที่4อะจะนอนเร็วก็ไม่หลับนะคะ
1: เริ่มติดนะเริ่มติดนอนด
0: ึกทุกวันนี้จนถึงวันนี้ค่ะนี่ที่เป็นเหมือนกันหมดเลยค่ะก็ทั้งวันนี้ไปก็ไปแบบ
1: คุยกัน
0: ในการลงก็คุยกันว่าคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยพอนอนสมมุติเรานอน4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเราจะตื่นตี3คือก็จะเป็นอากาศแบบพอตี3เนี่ยเราก็จะรู้สึกตัวก็ตื่นขึ้นมาแป๊บนึงแล้วก็นอนต่อแต่บางคนก็ไม่หลับ
1: จะหลับยากแล้วแต่คนหลับง่ายหลับยาก
0: คือเข้าใจสภาวะของเขาเรียกประชาชนที่อยู่ในสภาวะน้ำท่วมเลยนะมาหลงเพราะว่าคือวันที่กรุงเทพนี่ไฟคือไฟตัดตั้งแต่วันแรกเลยค่ะแล้วก็พอเราก็แบบเหมือนหนึ่งว่าเซฟตี้แคปมันตัดแบบเมนเบรกเลยเราก็ต้องไปเลือกเปิดว่าส่วนไหนที่เป็นชั้นล่างสมบูรณ์ไหนใช้บ้างแต่พอวันที่สองนี่มันตัดแบบตัดหมดแล้วยังไงก็อยู่ไม่ได
1: ้
0: ก็ออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูบ้านเลยจนวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเข้า
1: บ้าน
0: ก็คือ2อาทิตย์เนี่ยน
1: ้
0: ำมันก็เลยแห้งเป็นลายอยู่เต็มเดี๋ยวเสาร์ที่นี้ก็ค่อยกลับไปกู้ของตัวเอง
1: ครับผม
0: แต่อันนี้ก็ไม่หนักเท่าหมายถึงว่าของบ้านกรุงเทพนี่หนักสุดแล้วก็ของบ้านในโรงพยาบาลก็เต็มที่ก็โดนเต็มๆบ้านพักโรงพยาบาลทั้งหมดโดนหมดครึ่งหลังคือน้ำมันเยอะจริงแล้วก็แรงด้วยน้ำแรงมากค่ะ
1: ครับ
0: ก็ในส่วนของตรงอาคารมูลที่ข้างหลังก็คือหมดอะค่ะทุกบ้าน
1: ในตึกเจ้าพระยาก็ท่วมเข้าไปด้วยใช่ไหม
0: ตึกเจ้าพระยาเนี่ยคือเราอะซิลเต็มที่หมดเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าแบบน้ำคือน้ำมันเข้าจากข้างหน้าก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าน้ำเข้าจากข้างหน้าปรากฏไม่ใช่ค่ะน้ำมันจะมีบางส่วนที่มันผุดตามเสาขึ้นแล้วก็มีผุดออกมาตามกระเบื้องมันเป็นเหมือนน้ำเหมือนตามมดนะคะ
1: มัน
0: คือกระเบื้องโบราณเนี่ย
1: จากใต้ดินเนี่ยอัดขึ้นมาจากดินใต้ดิน
0: น้ำอัดขึ้นมาจากใต้ดินเพราะว่าวันที่เข้าไปพายเรือเข้าไปค่ะ เพราะว่าคือหน้าตึกเนี่ยระดับอกอะค่ะ
1: โอ้โห
0: หน้าตึกเนี่ยวันที่เข้าไปวิทน้ำกันออกนะคะหมายถึงว่าเราก็ไปเปิดพอน้ำมันพื้นคือระดับน้ำเนี่ยมันสูงเกินกระสอบทรายที่เรากั้นแล้วอะค่ะก็เลยต้องไปแบบเหมือนกับไปปีนเข้าไปดูปรากฏว่าน้ำเต็มตึกไปหมดก็คืออยู่ถึงแบบระดับกลางน่องในตึกอะค่ะเพราะว่ามัน
1: ในตึกคือกลางน่องเลยอะครับผม
0: แล้วน้องเขาก็ไปสูบดันกันออกมาตอนหมอไปมันก็คือเหลือประมาณสักข้อ
1: ตะต
0: ุ่
1: ม
0: ตะต
1: ุ่
0: มแล้วก็พอเขาบิดบางอันออกมันก็เลยเริ่มเห็นน้ำมันผุดขึ้นจากเสาจากอะไรมันก็เข้าไปสำรวจด้วยอะค่ะก
1: ็
0: แล้วก็กระเบื้องเนี่ยคือพอมันเป็นกระเบื้องโบราณเนี่ยมันพอน้ำข้างล่างมันกระเบื้องมันจะร่อนขึ้นมาเองกระเบื้องมันร่อนมันร่อนคือหมายถึงว่าคือมันจะหลุดออกมาแล้วหรือบางทีมันจะหดงอพอเราดูดแห้งก็ไม่ได
1: ้
0: ก็พอเราก็ปรึกษาไปเขาบอกว่าคือไม่ให้ดูดแห้งทันทีเราก็ค่อยๆเลี้ยงแต่ว่ามันร่อนออกมา
1: คลายตัว
0: ใช่เพราะว่าตอนช่วงที่เราหมายถึงว่าคือช่วงแรกเนี่ยไอ้พวกตู้พวกอะไรโบราณเนาะมันก็ต้องยกแบบยกขึ้นชั้นบนกันนะคะหรือว่าหนุนเทินขึ้นตรงพงเงินไม่เหลือ
1: ไม่เหลือ
0: ก็คือน้ำผุดตามเสาขึ้นมาแล้วก็กระเบื้องโบราณก็เสียหายหมดเยอะพอสมควรค่ะตรงวันนั้นเราก็เชิญทางกรมศิลป์ทางที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาดูกันก็แล้วก็มาคุยกันว่าเอ๊ะมันจะมีแนวทางไงเพราะว่าคือหน้าตึกเนี่ยระดับอกอ่ะคือหมอเนี่ยพายเรือเข้าไปแล้วหมอก็ข้ามกระสอบทรายคือจากบนเรือเนี่ยข้ามกระสอบทรายคือทหารเนี่ยจูงเรือไปให้คือแบบประมาณอกเขา
1: ประมาณอกทหารนะครับผม
0: ประมาณอกทหารแล้วแบบเราก็ไม่เคยแบบคือเกิดมาก็ไม่เคยเจอน้ำขนาดนี้นะคะแล้วเราก็แบบในพื้นที่ตรงบ้านพักอะเข้าไม่ได้อย่างบ้านผู้อำนวยการอะไรเงี้ยเข้าไม่ได้เลยคือนี่แบบอยู่ไออาคารอำนวยการแบบคือ10กว่าวันนะคุณนรงค์คือก็ดีเพราะว่าก็คือถ้าตึกไฟดับก็ดับอ่ะก็ต้องก็เปิดหน้าต่างอะไรอย่างนี้เลยคือเก็บของออกมา3ชุดก็คือแค่3ชุดนั้นจริงๆคือเก็บเสื้อดำกับกางเกงมา3ชุดแล้วซักตาก3ชุดก็เลยไปอยู่ห้องพิเศษโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะ
1: ค
0: แล้วก็กินอยู่นอนบรรทาการอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ออกมาตั้งแต่20มาตั้งแต่29คุณลุงกลับบ้านตัวเองจริงๆอ่ะคือ12ไปดูบ้านใช่ค่ะไปดูบ้านคือบ้านข้างนอกก็ท่วมนะคะ ไม่ท่วมคือ3บ้าน
1: โดน3หลังเลย
0: โดน3หลังค่ะคือแบบคือก็หนักอยู่แต่ว่าคือเจ้าหน้าที่นี่บ้านพักทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: แต่ทุกคนยังต้องแบบมาไล่เพราะว่าเราเปิด
1: เจ้าหน้าที่เองก็โดนน้ำท่วมนะแต่ต้องมาช่วยงานที่โรงพยาบาลเป็นหลักก่อน
0: ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็แบบด้วยใจเลยแล้วเขาก็ช่วยทีเนี้ยเพราะฉะนั้นณตอนนี้เราก็เลยยังหมายถึงว่าการที่เราเปิดไม่ได้เพราะว่าไอ้ระบบของตรงจ่ายกลางอาคารจ่ายกลางมันต่ำมาก
1: ครับ
0: จมน้ำอาคารขังคือตรงส่วนที่เป็นห้องยาในคือโซนพื้นที่เนี้ยค่ะหมดเลยค่ะแล้วก็โซนพวกทางตึกสัญญกรรมที่มันเป็นโซนพื้นที่ต่ำคือมันไม่รู้จะอย่างไรเนาะแต่ว่าเราก็โอ้โหป้องคือก็ทำทั้งทีมทหารทีมทางทรัพยากรน้ำ
1: เต็มที่แล้ว
0: ทั้งหมดเองก็มาช่วยกันเต็มที่หมดแล้วค่ะทีเนี้ยแต่ว่า worst case ที่เรามองไว้ก็คือว่าถ้าน้ำมันเข้ามาจริงๆแล้วเราซิลไม่อยู่เนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นเพราะว่าคือคันดินตรงหินคุกที่เรากั้นไว้เนี่ย70เซน
1: ครับ
0: คือเพราะว่าวันนั้นเรามีการคือเรียกคุยหมดตั้งแต่ตอนที่ท่านมท.3ลงก็มีการคุยกันว่า worst case มันคือเท่าไหร่เขาก็บอกว่าประมาณ70ถึง100ก็คือประมาณ1เมตรจากตะหลิ่งค่ะ แล้วมันก็ถึงค่ะคือตอนแรกก็ช็อกเลยนะเพราะว่าคือพอรู้ผับรู้เย็นวันที่27เนี่ยก็แทบช็อกอะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมากกว่าปี56 2เท่าก็แบบแล้วเผอิญวันเช้าวันที่27น่ะคือหมอขับไปนั่งไปกระบินเอาโฟร์วิวนั่งไปกระบินเหมือนท่านผู้ตรวจมอบให้ไปรับนายกมาดูตรงแถวเมืองเก่าที่กระบินมันจะเป็นพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากคือรถมันวิ่งเส้นปกติไม่ได้ค่ะเราก็ต้องอ้อมไปศรีมหาโพธิ์แล้วก็คือหาช่องหาเส้นไป
1: เส้นทางไป
0: เนี่ยเราก็เลยเห็นน้ำหมด
1: เต็มไปหมดเลย
0: คือพอเราดูเราก็เลยแบบเห็นเต็มทุ่งไปหมดแล้วเราก็แบบมันไม่ธรรมดาก็วันนั้นก็รู้แล้วว่ามันไม่ธรรมดาแล้วมันแปลกตรงที่ว่าน้ำที่ไม่เคยท่วมมันท่ว
1: ม
0: ที่เคยท่วมกลับไม่ท่วมแล้วก็มันก็เลยทำให้แบบคือเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวน้ำที่เป็นภาวะปกติแล้ว
1: ไม่ใช่แนวเดิมๆไม่ใช่ของเดิมแล้ว
0: ไม่ใช่แนว
1: แบบเดิม
0: มันก็มาจากฝนเลยฝน4วันเลย
1: ตกตรงไหนก็ตรงนั้นซ้ำอยู่นั่นแหละ
0: ใช่ใช
1: ่
0: แต่มันซ้ำจริงนะ คือช่วงเนี้ยมันช่วงเนี้ยค่ะคือครึ้มสามเนี่ยตั้งแต่วันที่เราเจอไปเนี่ยมันก็เหมือนว่าไอ้ทางฝั่งประจีนจะท่วมไอ้จ่านั้นฝนก็ไม่ตกทางฝั่งเราค่ะเขาก็จะไปตกแถวบางคล้าแถวที่มันท่วมอยู่อ่ะมันก็มันเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันก็ซ้ำได้ดีจริง
1: ก่อนจะท่วมเนี่ยยังคิดว่าปีนี้น้ำคงไม่ค่อยเยอะปราจีนบุรี
0: ใช่ค่ะเพราะว่า
1: ประเมินแล้วน่าเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ครับผม
0: เพราะในอ่างวันที่ดูอะค่ะวันยี่สิบกว่าหมอดูล่าสุดเนี่ยประมาณวันที่25คือ20ค
1: ือ
0: เราก็ไล่ดูน้ำในอ่าง
1: ใ
0: ช่ในอ่างเก็บน้ำเนี่ยน้ำภาพรวมปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมมันอยู่ประมาณไม่ถึง 50%
1: น้ำน้อยครับผม
0: 47 48น้ำมันดูตรงนั้นมันยังน้อยแล้วรอบๆเนี่ยทุ่งเนี่ยยังไม่มีเลย
1: ใช่ไม่มีน้ำใช่
0: แล้วแบบพอวันที่28นะคุณบรมมันวันที่27เย็นเนี่ยค่ะมันขึ้นมา 87% คือมันพอมัน47เนาะวันถัดมามันเป็น60แล้วมันก็7แล้วก็70แล้วก็80เลย
1: มันมาจากฟ้าโดยตรงเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเลยแบบเลยบอกเฮ้ยทำไมน้ำมันขึ้นเร็วขนาดนี
1: ้ครับ
0: แต่มันมาจากฟ้าจริงๆเพราะมันตก4วัน 3-4 วันนี่มันตกแบบตกรันแล้วตกแบบตกนิ่งๆน้ำเยอะมาก
1: ครับ
0: แล้วก็ของเราตอนนี้เราก็มาเปิดบริการในส่วนทั้งหมดก็ทุกห้องตรวจอะค่ะแต่ว่าเรายังรวบเหมือนกับว่าแทนที่เราเคยเปิด4แล้วก็จะเหลือห้องตรวจเนี้ย2
1: ไม่เต็มร้อยยังไม่เต็มร้อย
0: ใช่เพราะว่าระบบพวกเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อตรงเนี้ยค่ะมันมีบางส่วนที่มันจมน้ำแต่ตอนนี้เราก็ขอทางบริษัทเอามาลงเครื่องใหม่ไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นแต่มันจะยังไม่ได้เต็มที่ทั้งหมดค่ะก็ให้ติดตามในเพจของโรงพยาบาลได้เลยค่ะว่าเราจะแจ้งสถานการณ์เข้าไปตลอดว่าณวันนี้เราเปิดอะไรเท่าไหร
1: ่
0: ส่วนถ้าจะมีเรื่องของการจัดส่งยาไปรษณีย์อะไรตอนนี้เราทำได้หมดแล้วค่ะก็สามารถที่จะแบบโทรเข้ามาแล้วก็ประสานในเรื่องของการส่งยาถ้ามีใครที่ยาเหลือไม่ถึง2สัปดาห์แต่คาดว่าก็น่าจะกลับมาปกติภายในปลายเดือนนี้ค่ะ
1: ถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะถ้าไม่มีฝนซ้ำลงมาอีก
0: แต่ตอนนี้ไม่เอาคันดินข้างหน้าออกนะคะแต่เดี๋ยวขอแค่ปรับเพราะว่าเราจะรอหลัง20ค่ะ
1: ให้ชัวร์ๆไปก่อน
0: ใช่ค่ะเพราะน้ำในอ่างตอนนี้ 97-98%
1: โอ้เก็บไว้เขาก็เก็บไว้เต็มที่เหมือนกันก็มาพยายามไม่ระบายออกมาเขากลัวมาสำมาเติม
0: วันนั้นขอกันเลยค่ะขอกันเลยว่า
1: เอาให้เก็บให้เต็มที่
0: มันท่วมอยู่อะค่ะก็ขอเลยว่าแบบคือมัน87มันจริงๆมันเกินเขาจะระบายแล้วล่ะแต่ถ้าระบายเนี่ยเมืองปักกิ่งท่วมแบบซ้ำแน่นอน
1: ขึ้นมาอีกเยอะเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ถ้ามีข้างบนตกเนี่ยเขาก็ต้องระบายลงมา
1: เขาต้องระบายแล้วเพราะมันเริ่มจะเกินความจุแล้ว
0: ตอนนี้ที่หนักจะเป็นบ้านสร้างบ้านสร้างนี่มิดหลังคา
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: ต่ำ
0: คืออยู่ไม่ได้เลยอะค่ะ
1: หนักจริ
0: งอยู่ไม่ได้เลยแล้วบางโซนอย่างแถวบ้านสระบางแตนบ้านสร้างนี่เข้าไปไม่ได้เลยนะคะ คือมันเชี่ยวน้ำมันเชี่ยวมาก
1: แรง
0: น้ำแรงมากอันตรายอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่เขาใช้ขนส่งอาหารทางโดนทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปีนี้ปาจีนคือเอาเป็นว่าในประวัติศาสตร์ของปาจีนบุรีไม่เคย
1: ไม่เคยขนาดนี
0: ้ในเมืองไม่เคยถึงขนาดนี
1: ้โอ้ต้องบอกในเมืองเดินโดนกันเต็มที่เลยเพราะในเมืองก็อยู่คนละฝั่งกับโรงพยาบาล
0: ใช่ค่ะในคือตอนคือมันไม่ใช่แค่ในเมืองค่ะบรมตอนปีนี้ท่วมทั้งจังหวัด
1: ทั้งจังหวัดโอ
0: ้คือโดนทั้งจังหวัด
1: เ
0: น
1: ื่อง
0: จากน้ำมันคือช่วงก่อนอันนี้มันก็จะมีเรื่องของการผลักน้ำไม่ไปอะไรเงี้ยก่อนนั้นด้วยค่ะแล้วก็พอตอนนี้น้ำทะเลหนุนอีกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค้างอยู่บ้านสร้างอยู่บางคล้าอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคที่มากับน้ำเพราะว่าพอน้ำค้างน้ำข้างแล้วของเราก็จะมีเรื่องสารเคมีเรื่องน้ำมันเรื่องในตอนนี้ก็ต้องให้หลีกเลี่ยง
1: ตอนนี้จะเป็นข่าวปราจีนบุรีเป็นข่าวเรื่องน้ำเสียเรื่องปลาตายตอนนี้โอ้โหกระแสแรงพอสมควรเลย
0: แรงค่ะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็ลงพื้นที่กันมันก็เขาลงกันตั้งแต่ตอนช่วงของที่ภัยพิบัติท่วมกันแล้วค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดอ่ะคือพอคันดินอย่างน้อยเนี่ยน้ำมันจะไม่ซัดคือที่อาคารผู้ป่วยนอกนี่น้ำมันเจาะเข้ามาถึงตรงอาคารแล้วนะคะ
1: อ
0: ่
1: าฮะครับ
0: คือเราปิดระบบทั้งหมดเราย้ายคนไข้แล้วเราปิดระบบทั้งหมดก่อนด้วยนะคะนี่ไอ้บ่อบำบัดน้ำดีน้ำเสียเราถึงไม่เสียแล้วก็ลิฟต์บางตัวเนี่ยก็คือยังกลับมาใช้งานได้แต่ความชื้นมันสูงมากเพราะว่ามันท่วมขังอยู่นานแล้วมันไม่เคยท่ว
1: ม
0: คือมันดันท่อเข้ามาหมดในอาคารนี่มันเข้าตามท่อหมดเลยนะคะ
1: แล้ว
0: ใต้ลิฟต์นี่เป็นน้ำหมดเลย
1: เป็นน้ำเลยต้องสูบน้ำขึ้นมาเลย
0: ใ
1: ช่ครับ
0: ก็ตอนนี้มันจะเป็นปัญหาเรื่องความชื้นคือความชื้นอย่างใต้ลิฟต์เนี่ยแผงวงจรมันชื้นหมดเลยนะคะนี่ขนาดเราแบบหมายถึงเอาบริษัทเข้ามา
1: ลุยเลย
0: เป่าล้างเหมือนกับยังไม่ได้เปิดระบบแต่ว่าพอดีน้ำเสียน้ำดีหรือว่าเครื่องสำรองไฟพวกนี้เราเตรียมก็เตรียมในวันนึงอะค่ะคืออย่างขอความร่วมมืออะไรเงี้ยก็ได้ในวันนึงแต่ก็จริงๆต้องขอบคุณทางกองทัพทางอะไรนี้เลยนะครับช่วยเยอะมาก
1: ใช่ทหารช่วยเยอะอบจด้วยทหารเรื่องอบจด้วย
0: อบจก็ช่วยเยอะมากคันดินนี่อบจช่วยแล้วทำในคืนเดียวซึ่งปกติอะทางทีมทหารที่ช่วยเราอะค่ะก็แบบอย่างท่านเสี่ยวพงมาช่วยเนี่ยท่านก็เคยมาช่วยเราตอนปี56ไงทีมคือเราขอทีมที่มาช่วยตอนปี56
1: มีประสบเขามีประสบการณ์อยู่แล้วด้วยเนาะก็จะได้ช่วย
0: ใช่ค่ะเขาจะรู้ว่า
1: ช่องไหนพื้นที่ยังไงพื้นที่เขาพอมองเห็นอยู
0: ่แต่แบบคือมันมาแบบเร็ว
1: แ
0: ล
1: ้ว
0: ก
1: ็
0: เร็วแรง
1: ใช่เร็วแล้วเยอะแรง
0: ทุกคนไม่เคยเจอในเมืองคือก็ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือใครเพราะโดนกันหมด
1: ก็ตอนนี้ก็สถานการณ์เรียกว่าคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วทีนี
0: ้
1: ระยะยาวมันจะมีเราก็ต้องแบบนี้เอง
0: ตอนนี
1: ้ระยะยาวมีการคุยกันไหม
0: มีค่ะก็อย่างช่วงนี้หมอคุยไปในส่วนของเรื่องของการทำกำแพงกั้นคือของเราที่มีปัญหาว่าคือเราระดมใช้คือแรงพละกำลังกันทุกสิ่งเนี่ยคือตรงไหนที่มันเป็นรูโหว่ของกำแพงเก่าเนี่ยเราอุดหมดนะคะคือพยายามไล่อุดแล้วคือในโรงพยาบาลมันเลยถึงแห้งได้เร็วมากเพราะว่าจริงมันทะลักมาตามรั้วเก่าโบราณหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้ให้ทางงานโครงสร้างอะไรเนี่ยคือแล้วก็ทำไปไล่วัดรอบคือรั้วของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีบางโซนที่รั้วมันเปิดแล้วรั้วมันมีการซุดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วัดหมดแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยที่เราต้องตั้งเป็นคันดินค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราวางเป็นลักษณะของกระสอบทรายกับถังน้ำเอาไม่อยู่ก็พอแล้วก็ตรงรั้วโซนที่ไม่ใช่รั้วโบราณมันจะเป็นเหมือนอลอยที่เป็นช่องซึ่งคือตอนที่มาคุยกัน27เนี่ยมันถึงระดับไหนเนี่ยมันถึงก็คือไอ้ช่องนั้นทั้งหมดอะ
1: oh.
0: คือ คือยังไงก็เข้าเต็มๆก็เลยถึงต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรมาเป็นด่านกั้นไม่ให้แรงกระแสน้ำมันกระแทกเข้าโรงพยาบาลด้านหน้าปรากฏว่าเอาอยู่ไอ้คันดินที่เป็นหินคลุกแล้วเขาต้องมีวิธีการตบคันดินให้มัน
1: แน่น
0: ให้มันถูกด้วยให้มันแน่นด้วยนะคะซึ่งแบบฝีมืออันนี้ต้องบอกเลยว่าคนทำนี่ฝีมือมากอะเพราะปกติถ้าบอกว่า5วันยังทำไม่เสร็จเลยแต่นี่คือเดียวเสร็จนี่ก็แบบ
1: งานด่วนจริงที่ด่วนจี้จริงๆอะต้องสู้กับน้ำอะเพราะน้ำมันมาแล้วอะต้องเสร็จคือต้องเสร็จ
0: ต้องเสร็จแล้วก็รอบๆนี่คือเกณฑ์กันแบบเพราะว่าคือมันเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมีทั้งโบราณสถานมีอะไรก็บอกโอ้ต้องขอบคุณทุกคนเลยคือมันเต็มที่เราได้เต็มที่แล้วแต่ว่าแบบมันลดความรุนแรงลงไหมหนึ่งลดความรุนแรงลงสองซื้อเวลาในการย้ายผู้ป่วยไม่มีใครรู้สึกว่ามันแบบเราจะย้ายทำไมนู้นไม่มีคำนี้เลยนะคุณบรม
1: ครับ
0: คือทุกคนเห็น
1: เสียงเดียวกันเลย
0: เป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเราอยู่เราคือตอนนั้นคิดเลยค่ะว่าออกซิเจนหมดทุกอย่างหมดแต่เราการที่เราตัดสินใจย้ายอ่ะมันถูกต้องมากกว่าเพราะว่าหมออยู่ในอาคาร
1: ครับ
0: ทั้ง12วันคือน้ำเนี่ยเราต้องปิดระบบเราต้องอะไรแล้วเราก็ต้องต่อประปาเพื่อคือระบบน้ำระบบไฟมันไม่ได้ปกติค่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าถ้ามีคนไข้อยู่ภายในโรงพยาบาลเนี่ยปัจจัยที่เราจะทำอะไรหรือว่าเราจะปรับไฟตัดนู่นตัดนี่อะไรเนี่ยมันจะลำบากมากตรงนี้คือเราเลยรู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกมากกับการที่แบบคือให้เขาไปแต่การเคลื่อนย้ายต้องปลอดภัยเลยประมาณนั้นซึ่งอันนี้ทางทหารทางค่ายเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องของแบบการทำเรื่องพวกนี้ค่ะก็คือเขาช่วยได้เยอะมากในเรื่องของแบบการแพทย์ทหารเลยพวกนี้ค่ะซึ่งจริงๆถามว่าในประเทศไทยมีการแบบหมายถึงว่ามีการย้ายในระหว่างแบบมันเป็นสองส่วนสองกระทรวงเนี่ย
1: ครับ
0: ยังไม่ได้มีภาพที่เห็นชัดอย่างนี้นะคะ
1: อันนี้แบบการช่วยกันในพื้นที
0: ่ถูกค่ะ
1: ประสานงาน
0: ช่วยกันในพื้นที่ใช่ค่ะแล้วก็รับประสานออกนอกพื้นที่ก็มันในของระบบสาธารณสุขด้วยก็ถือว่าคือแบบคือคุ้มกับชีวิตที่เราเก็บไว้ได้370เคสอ่ะแต่ก็เลยแบบตอนแต่วันนั้นต้องบอกโหนอนไม่ลงเลยคุณมาลง3วันนี้นอนวันละ 2-3 ชั่วโมง
1: แล้วงบประมาณที่จะเอามาดูแลซ่อมแซมต่างๆพวกนี้ต้องขอเพิ่มไหมหรือยังไง
0: ก็คงต้องขอเพิ่มก็ต้องขอเพิ่มก็เดี๋ยวคงต้องทำแผนขอเข้าไปอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันคือปีหน้าถ้าเกิดอีกคือมันก็ไม่ไหวแล้วค่ะถ้ามันไม่มีไอ้ด่านป้องกันหรืออะไรยังไงเลยแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการเรียกประชุมคุยเรื่องของการจัดการน้ำในภาพของจังหวัดด้วยอะค่ะ
1: อ๋อแต่ทุกจังหวัดทุกหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำจะมาคุยกันด้วย
0: ใช่ใช่
1: เราก็จะได้เสนอแนวทางต่างๆออกไปด้วย
0: ใช่ค่ะถูกค่ะเพราะว่าคือเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ต้องมีแนวทางหรือว่าไอ้การดัดไอ้โฟลว์น้ำไปทางไหนมีตัดเบย์ออกไปทางไหนนู่นนี
1: ่
0: คือน้ำมันมาแบบไหลมาทางฝั่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเลย
1: ใช่ปีลมไม่รู้เมื่อไหร่มันจะมาอีกหรือเผื่อจะเป็นปีหน้าปีนู้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามันท่วมคือถ้าท่วมบ้านปกติไม่เท่าไหร่ท่วมโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะคนป่วยอยู่ในโรง
0: ถูกค่ะ
1: คนป่วยอยู่โรงพยาบาลนะแล้วมัน
0: คือท่วมบ้านนี่เรายังหนีออกมา
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะแต่ท่วมโรงพยาบาลนี่ต้องให้คนไข้หนีออกมาก่อนอ่ะ
1: และเครื่องไม้เครื่องมือมันจะต้องนะ
0: ใช่ค่ะแล้วมัน
1: เซนซิทีฟ
0: อ่ะมันเป็นล้านนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ นี่ขนาดเรายกเครื่องไม้เครื่องมือปรับขึ้นสูงเท่าที่จะทำได้แล้วนะมันจะมีบางเครื่องมือที่มันจมคือหมายถึงที่จมมือเพราะมันยกไม่ได้
1: มันยกไม่ได้เคลื่อนไม่ได้ย้ายไม่ได้
0: ค
1: ือ
0: มันเคลื่อนไม่ได้ค่ะแล้วเราก็ซิวแล้วแต่มันไม่ได้แต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี่เรามีเรามา เรียกของทางการไฟฟ้าเนี่ยเขามาต่อสำรองให้คันรถคันคือเอาเครื่องสำรองมาต่อเชื่อมไว้กรณีถ้าไฟระบบไฟเราตัดเขาก็จะสวิตช์ไปใช้อันนั้นเลย
1: อันนั้นสำคัญมากคือไฟฟ้าสำคัญสุดยังไงก็ต้องมีตลอดอ่ะครับผม
0: เพราะวันนั้นเรามี52รายที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซ
1: ึ่
0: งต้องใช
1: ้
0: ไฟ
1: ต้องมีออกซิเจน
0: แล้วไฟเราอ่ะอยู่ได้คือถ้าเครื่องปั่นวันนั้นก็ท่านปลัดท่านผู้ตรวจถามเลยว่าไฟเราถ้าเราต้องใช้ไฟปั่นน้ำมันเราอยู่ได้เท่าไหร
1: ่อยู่ได้กี่ชั่วโมงกี่วัน
0: อยู่ได้กี่ชั่วโมงกี่วันออกซิเจนเราอยู่ได้กี่วันแต่วันนั้นเราสำรวจหมดแล้วค่ะออกซิเจนในระบบเรามีอยู่ได้กี่วันเงี้ยเราก็บอกอ่ะ7วันแล้วระบบน้ำระบบไฟเราอยู่ได้กี่วันอะไรเงี้ยเราก็เลยถึงแบบตัดสินใจมูฟ
1: โอ้ถูกต้องเลยถูกต้องคุณบอสเหลือนาทีสุดท้ายแล้วคุยเพลินมากวันนี้มีอะไรสรุปสั้นๆสักนาทีนึงเชิญครับ
0: ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ของภัยธรรมชาติ

0: เนี่ยน่าจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆต้องอยากจะบอกว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราช่วยกันดูแลเนาะกับอีกอันนึงคือการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆอะค่ะมันสำคัญเพราะว่าพอเราเจออย่างเงี้ยแล้วสภาวะของน้ำที่มันไม่สะอาดหรือมันก็จะยิ่งซ้ำยิ่งจะซ้ำใหญ่เลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกหาดีเสมอ คือก็ต้องใช้วิกฤตนั้น
1: เป็น
0: โอกาส
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เราก็จะได้สิ่งตอนนี้เราได้ในส่วนของความร่วมมือความพร้อมใจกันแล้วก็ความเสียสละคือมันทำให้เราเห็นว่าเมื่อมีวิกฤตแล้วสุดท้ายเนี่ยคือประชาชนคนไทยเราช่วยกันมากแต่ว่าก็จะมีมันอาจจะมีคนไม่ช่วยหรือมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ส่วนใช่ค่ะแต่มันผ่านไปได้
1: โอเคครับขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณคุณหมอมากครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: โอเคครับอ่ะหมดเวลาครับคุยยาวเลยไปฟังข่าวต่อเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอหมอมาก่อนนะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุม IMF เพื่อสร้างความประทับใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างความประทับใจและเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล
9: ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดเวทีมวยไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์กลางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไฟไฟ IMF World Bank 2026เริ่มจากการแสดงตีกลองผสมผสานมวยไทยซึ่งเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมไทยที่นิยมใช้ในพิธีเปิดงานเพื่อความพึกเสิร์ฟและสนุกสนานก่อนทำการแข่งขันมวยไทย2คู่ระหว่างนักชกชาวไทยและต่างชาติคู่ที่1ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกมวยหญิงน้ำหนัก57กิโลกรัมจูดี้ฮัมเบอร์สกอตแลนด์พบกับเพชรตาปีขุนพลมาเชียลอาร์ตประเทศไทยโดยจูดี้ฮัมเบอร์เป็นผู้ชนะและคู่ที่2ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกน้ำหนัก64กิโลกรัมจรวดศึกสจ.วิชิตเมืองแปดริ้วประเทศไทยพบกับอลัน

0: จอนนี่อาร์เจนตินาโดยมีนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมและเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: กรมอนามัยเตือนประชาชนพื้นที่น้ำท่วมเขตอุตสาหกรรมระวังสุขภาพเสี่ยงปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนโดยห้ามใช้น้ำและห้ามกินสัตว์น้ำจากแหล่งเสี่ยง
2: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมน้ำมันดิบน้ำมันหล่อลื่นหรือสารตัวทำละลายว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารไฮโดรคาร์บอนเช่นเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนไซลีนและสาร PAH หากได้รับสัมผัสอาจมีผลต่อสุขภาพทำให้ปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจรวมถึงผิวหนังแดงคันหรือเกิดผื่นโดยเฉพาะบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีผิดปกติจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดงดใช้น้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนทั้งการดื่มกินอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าและรดน้ำผักรวมถึงกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายควรใช้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานหรือน้ำดื่มบรรจุขวดหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนโดยตรงไม่ลงเล่นน้ำหรือลุยน้ำบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทถุงมือหรือเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิดเพื่อลดโอกาสสัมผัสสารเคมีโดยตรงงดจับเก็บและบริโภคสัตว์น้ำหรือพืชจากแหล่งเสี่ยงจนกว่าจะมีการประเมินความปลอดภัยเนื่องจากสารไฮโดรคาร์บอนโดยเฉพาะกลุ่ม PAH อาจสะสมในเนื้อเยื่อและไขมันของสัตว์ได้นารุมนอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคยืนยันฟองสีขาวและคราบดำที่เกิดขึ้นในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีไม่ใช่แหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาขอให้มั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวพบฟองสีขาวและคราบดำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจนสร้างความกังวลกับประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันจุดเกิดเหตุดังกล่าวไม่ใช่แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยได้กำชับให้กปภ.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.ย้ำว่ากปภ.มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าสู่โรงงานผลิตการคุมเข้มกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามหลักวิศวกรรมไปจนถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาก่อนส่งจ่ายผ่านระบบท่อถึงบ้านเรือนประชาชนจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปามีความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ15ตุลาคมพรุ่งนี้กรุงเทพหยุดราชการนะพิเศษอย่างที่แจ้งไว้นะครับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรชั่วโมงที่2ท่านมาเป็นวิทยากรทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับชมทาง Facebook ได้นะ Facebook ที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วหรือว่า Facebook ของคุณหมอมะกอนนะใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนหมอมาก่อนก็ชม Facebook ก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชที่แว่นขยายนะมะก่อนลิ้มอุดมพรก็จะได้ชมทาง Facebook คู่ขนานกับภาควิทยุไปด้วยเลยนะครับคุณหมอมาก่อนท่านมารอแล้วน่าจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่ามาคุยกันนะครับคุณหมอมาก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีพ
2: ี่
3: บร
2: ม
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ุ
3: ณผ
2: ู้
3: ฟ
2: ัง
3: ท
2: ุ
3: กท
2: ่
3: านคร
2: ับ
3: ผม
2: โอเคคุณหมอคงจะเบาใจขึ้นนอนหลับฝันดีขึ้นนะช่วงนี
3: ้ก็น้ำมันลดแล้วฮะ แต่ว่าการบริการอะไรก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างของเจ้าพญาเนี่ยเราก็ขยับคนไข้กลับมาหมดแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็น 100% เพราะว่ามันยังมีความเสียหายนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรประมาณนี้นะครับก็เตรียมจะเปิดให้บริการสัปดาห์นี้ก็เตรียมบางส่วนนะฮะเริ่มรับห้องฉุกเฉินคนไข้เก่าแล้วก็คิดว่าน่าจะต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะให้บริการเป็นปกติ
2: ครับณตอนนี้ห้องฉุกเฉินเปิดยัง
3: ห้องฉุกเฉินเปิดแล้ว
2: เปิดแล้วฉุกเฉินต้องเปิดโอเค
3: OPD คนไข้ในเนี่ย
2: ยังไม่เต็มร้อย
3: ก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆฮะตอนนี้
2: ค่อยปรับค่อยๆเพิ่มขึ้นตามศักยภาพโอเคครับครับผม
3: คิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้เป็นปกติแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือแม่ดูรอบนี้คนไปตกปลาเยอะเลยฮะ
2: ไปตกปลาหรือไปช้อนปลาน
3: ะโอ้โหของปลาจีนนี่นะพี่บรม
2: ครับ
3: เขาบอกว่าแค่เอามือไปลองๆอ่ะก็จับกุ้งมาได้แล้วนะ
2: มันเชื่องมากเลยเนาะช่วงนี
3: ้คือมันออกมาเยอะมากเลยคือไม่รู้ว่ากุ้งแม่น้ำหรือเป็นกุ้งบ่อชาวบ้าน ผมว่าอาจจะเป็นกุ้งบ่อชาวบ้านก็ได้นะ
2: กุ้งบ่อเยอะแน่ละกุ้งบ่อเยอะครับผม
3: ผมคนไข้มาเล่าอ่ะเขาขายอุปกรณ์ตกปลาโ
2: อ
3: ้ยิ้มแป้นเลยฮะเขาบอกขายดี
2: ขายดีใช่ใช่ก็เป็นโอกาส
3: ลูกเด็กแดง
2: ใช่เป็นโอกาส
3: โอ้แต่ผมขอร้องเลยนะ
2: ว่า
3: คือเขาชอบไปจอดรถกันแถวสะพานอ่ะ
2: มันอันตรายใช่ไหม
3: อ
2: ัน
3: ตราย
2: อันตรายยังไงอันตรายยังไงครับมอเตอร์ไซค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถใหญ
3: ่
2: รถยนต์เลย
3: รถใหญ่เลย
2: จอดตกปลาหรือเปล่า
3: ไปจอดตามคอสะพาน
2: อ
3: ่ะเพราะว่าเขาจะต้องไปตกกันตรงสะพาน
2: ใช่ใช่ใช่
3: ทีนี้พอเข้าตรงสะพานแต่มันไม่มีไหลทางไงมันหลบกันไม่ได้อันเนี้ยอันตรายนะฝากดูนิดนึงบางทีเด็กก็มาตกเยอะกลายเป็นวัฒนธรรมต่างจังหวัดไปแล้วอ่ะตกปลาเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: ช่วงเอาเก้าอี้ปิกนิกอะไรกันไปเลยนะแบบตำอะไรกัน
2: โอ้ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องจอดรถนะฝากทุกท่านเลยครับผม
3: ครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือก็มีข่าวอีกอันหนึ่งฮะพอปลาจีนบุรีเนี่ยปลาตายเยอะมาก
2: ใช่ได้ข่าวปลาตายเรื่องน้ำเห็นว่าน้ำเป็นพงเป็นพิษเป็นสีรุ้งอะไรผมได้ข่าวอยู่
3: น้ำเป็นสีรุ้งจริงๆฮะ ผมเห็นแล้วน้ำสีรุ้งแล้วก็ตรวจไปเนี่ยก็เปลี่ยนตรงๆนะฮะอมอมแอมแอมนะฮะบอกว่ามีสารนั้นสารนี้แต่ก็ยังไม่เกินมาตรฐานแต่ก็ไม่ให้ประชาชนกินให้ระวังตัวเองก็ผมจับข่าวได้ประมาณนี้นะ แต่มันไม่มีไปสืบต่อไงว่าแล้วมันสารอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วไอสารเนี่ยมันน่าจะออกมาจากโรงพยาบาลไหนอ่ะไอโรงงานไหนบ้าง
2: หรือบ่อขยะหรือบ่อขยะไหนหรือเปล่า
3: บ่อขยะมันลงตรง
2: ไอบ่อขยะเนี่ยรู้สึกบ่อขยะเนี่ยเป็นกระแสมานานเลยนะคุณหมอ
3: ใช่มันเข้มข้นสุดตรงไหนมันน่าจะเช็คได้ใช่ป่ะ
2: ใช่ใช่
3: ตรงไหนอะไรเงี้ยทำแมปปิ้งไม่มีนะผมอยู่ในพื้นที่อ่ะผมพยายามไปเช็คมีแต่บอกว่าประชาชนระวังตัวกันเองนะครับอย่า ระวังอย่าใช้น้ำอย่าไปกินปลาอะไรก็

0: ราวัยรุ่นโรม IMF นี่มันยาขมเลยนะ
1: โอ้โหแสลงมาก
0: ตอนปี40นะเนาะ
1: ต้มยำกุ้ง
0: มันเหมือนในความคิดผมตอนนั้นมันเหมือนเป็นเมืองขึ้นเขาอะนะ
1: ใช่ใช่เลยเขาจะมีกฎกติกาบังคับให้เราต้องทำนั่นทำนั่นทำนั่นทำนั่นโอ้
0: จำได้เลยนะฮะแล้ววันที่หลุดจาก IMF นี่ดีใจมากเหมือนกับ
1: หลุดก่อนกำหนดด้วยนะ
0: เหมือนกับคนเป็นหนี้แล้วหลุดหนี้นะ
1: อันเนี้ย
0: ตอนนั้นรู้สึกโอ้โหประเทศไทย
1: ใช่ถือว่าเราภูมิใจมากเลยนะเราหลุดแล้วหลุดจาก IMF หลุดเป็นหนี้ IMF แล้วแล้วหลุดก่อนกำหนดด้วย
0: แต่เราตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นหนี้นะ IMF เนี่ยแต่ว่าเป็นหนี้ครัวเรือนเยอะมากแล้ว
1: ใช่
0: ระวังกันด้วยนะฮะ
1: ใช่เยอะจริง
0: ท่วมกว่านะ
1: ท่วมเลยท่วมเลยครับ
0: แล้วนายกเห็นว่าไงบอกโอเลี้ยงดีกว่าอเมริกาโน่ฮะยุโรปเห็นด้วยไหมว่าโอเลี้ยงดีกว่าอเมริกาโน่ฮะ
1: มันก็แล้วแต่มุมมองนะ
0: ก็อร่อยนะผมเห็นด้วยนะ
1: แต่ว่า
0: อย่ากินหวานนะรสน้ำตาลหน่อยโอเลี้ยงมันหวานแหละ
1: โอเลี้ยงไม่หวานไม่ได้เพราะมันขม
0: ก็เอารสน้ำตาลลงหน่อยได้ไหมแต่ชงแบบไทย
1: ๆกลายเป็นโอยั่วไปเลยโอยั่ว
0: เอากินจืดหน่อยกินจืดหน่อย
1: หวานน้อยหน่อยทนขมหน่อยแล้วกันทนขมนิดนึง
0: ใช่ผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ชอบใช้ไปซื้อโอเลี้ยงไงแกก็จะให้กระติกใบๆใช่ไหมแล้วซื้อมา5 บาทพอเราซื้อเสร็จปุ๊บขากลับอะฮะก็เดินจ้วบมาเรื่อยๆฮะเอ้าใครจะอดใจไหวฮะเราก็เดินจ้วบมาเรื่อยๆใช่ไหมพอใกล้จะถึงบ้านเราก็ยืนนิดนึง
1: แล้ว
0: ม
1: ันละลายมันละลายหมุนหมุนอะหมุนหมุน
0: โอ้แม่กินบอกเฮ้ยทำไมเจ๊เขาชงจืด
1: เราก็อมยิ้มมาอมยิ้มเนี่ย
0: เราก็อมยิ้มอะเบียปากนิดนึงเลยครับชอบมากเลยแม่ให้ไปซื้อโอเลี้ยงครับผม
1: เดี๋ยวนี้หากินยากเหมือนกันนะโอเลี้ยงนะ
0: หากินยากโอเลี้ยงมันกลายเป็นอเมริกาโน่ซึ่งผมรสชาติมันไม่เหมือนโอเลี้ยงนะ
1: ใช่
0: มันคนละกลิ่นกันนะ
1: มันคนละแนวเลย
0: คือ
1: กาแฟมันกลิ่นนะมันได้กลิ่น
0: ครับ
1: โอเลี้ยงมันได้ความเข้มข้น
0: ครับ
1: อืมครับ
0: ครับผมโอเคไปดูข่าวกันบ้างนะครับ ผมมัวแต่น้ำท่วมฮะเลือนไปว่าช่วงนี้เขากินเจกันแล้ว
1: กินเจกันมาหลายวันแล้ว
0: ร้านมังสวิรัติเอาไปภูเบศปิดนะฮะตอนนี้น้ำท่วม
1: ไหม
0: ปิดไม่มีกำหนดผมเลยว่าทำไมปีนี้ผมไม่อินกับกินเจเพราะว่าปกติเวลาจะเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีร้านมังสวิรัติแล้วก็จะประดับธงสีเหล
1: ื
0: อง
1: ครับ
0: ปีนี้มันเงียบกริบเพราะว่าร้านเขาปิดนะฮะ
1: ปีนี้ไม่สะดวก
0: ครับเทศกาลกินเจเนี่ยก็คือวันที่10-18 ตุลาคมนี้นะผมเพิ่งรู้นะครับก็เลยเอาข่าวมาว่ากรมการแพทย์นะครับเผยเคล็ดลับทานอาหารเจให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนนะครับ
1: ครับ
0: การเปิดเผยของนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณรองอธิบดีกรมการแพทย์ซึ่งให้แนวคิดนะชูแนวคิดอิ่มบุญสุขภาพดีนะชวนผู้สูงวัยบริโภคเจอย่างถูกหลักวิชาการนะครับเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยความสำคัญจะเป็นการส่งเสริมโภชนาการของอาหารเจที่ถูกต้องในผู้สูงวัยนะครับโดยไม่เพียงแต่จะช่วยให้อิ่มบุญตามเจตนารมณ์ของเทศกาลเท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการชะลอความเสื่อมของร่างกายป้องกันโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะฮะและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับ
1: uh-huh.
0: นอกจากนี้แพทย์หญิงบุษกรโลหาลชุนนะฮะผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกล่าวต่อว่าจุดสำคัญควรรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ยั่งยืนนะครับโดยแนะนำเคล็ดลับสำหรับผู้สูงวัยในการทานอาหารเจให้อิ่มบุญสุขกายสบายใจโดยให้เน้นโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนย่อยง่ายคุณภาพสูงนะครับปรับจากการใช้แป้งแปรรูปมาเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองถั่ว5 สีและพืชตระกูลถั่วและนมถั่วเหลืองเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและลดอาการท้องอืดลดความหวานมันเค็ม

0: ลดการใช้เครื่องปรุงรสเค็มจัดนะฮะลดอาหารทอดน้ำลดการใช้อาหารทอดน้ำมันซ้ำหรือเลือกใช้ไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวโดยเน้นการต้มนึ่งย่างเพื่อป้องกันโรคไตโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดนะครับหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์เทียมรสจัดลดอาหารแปรรูปที่ปรุงรสมากเกินไปและมีโซเดียมสูงโดยแนะนำให้ทำเป็นอาหารสดนะฮะเติมวิตามินเพิ่มใยอาหารเช่นผักใบเขียวเห็ดผลไม้ไม่หวานข้าวไม่ขัดสีซึ่งจะช่วยระบบการขับถ่ายเสริมแคลเซียมด้วยการทานผักคะน้าบรอกโคลีงาดำงาขาวนะและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูกนะฮะให้เลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องเผือกมันเทศธัญพืชนะครับถ้าคนที่กินอาหารเจมาอย่างยาวนานเนี่ยอาจจะพิจารณาเสริมวิตามิน B12 ตามคำแนะนำของแพทย์นะครับนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นการออกกำลังกายการเดินเบาๆหลังทานอาหารเพื่อเพิ่มการเผาผลาญนะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ใช้เวลาอย่างน้อย15นาทีนะครับแล้วก็ทุกๆ30นาทีเนี่ยควรจะมีการปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย 3-5 นาทีเพื่อลดการเกิดภาวะทุพพลภาพในการใช้ชีวิตนะครับก็เอามาฝากกันนะครับจริงๆก็เป็นหลักที่ผมคิดว่าทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับกินเจเนี่ยมันจะในมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นความเชื่อเป็นตำนานเนาะจริงๆก็จริงๆผมว่าก็ได้บุญนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการลดการเบียดชีวิต
1: นะใช่ใช่ใช่
0: และที่สำคัญที่สำคัญคือมันจะทำให้เราเนี่ยได้กินผักนะฮะได้กินของที่มันไม่ขัดสีเนาะมันย่อยง่ายอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราอย่าไปหลงกับรสชาติจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะฮะอย่าไปหลงกับรสชาติครับอย่าไปปรุงแต่งมากนะอย่าไปกินคือบอกกินเจแต่กินเค็มอ่ะ มันเค็มอ่ะจะมาล่ะมันเค็มมันไขมันมันเยอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีกับสุขภาพใช่ไหมครับกินเจแต่คุณกินแป้งเยอะอย่างเงี้ยกินแป้งเข้าไปโหลดเข้าไปมีแต่เส้นมีแต่แป้งนะครับก็ไม่ดีกัน
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็อย่าไปกินเยอะไปเอาพอประมาณนะครับการออกกำลังกายก็ยังมีความสำคัญด้วยเดี๋ยวช่วงไลฟ์ครับผมจะมาชวนคุยต่อเนื่องนิดนึงนะฮะว่าถ้าเราจะกินแบบมังสวิรัตไปตลอดชีวิตเนี่ยเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันดีไหมมันมีงานวิจัยที่รองรับไหมแล้วมันทำได้จริงๆไหมมันมีผลเสียต่อสุขภาพอะไรไหมนะมีมุมมองที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับก็มีทั้งคนสนับสนุนคนทั้งคนคัดค้านนะครับในสองมุมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังช่วงไลฟ
1: ์ช่วงไลฟ์หลังห้าทุ่มนะครับคุณหมอจะไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กต่อเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตมันจะมีผลทำได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีบวกมีลบมีคูณมีหารอะไรน่าสนใจเนาะเพราะบางคนเขาบอกเขาทำแล้วดีแต่บางคนก็บอกถ้าทำงั้นมันก็ขาดอะไรไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวฟังไปชมใน Facebook ภาคไลฟ์ของคุณหมอมาก่อนหลัง5ทุ่มหลังจากจบภาควิทยุนะครับ
0: ครับผม
1: ต่อครับ
0: คุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้มาชวนคุยเรื่องนึงพอดีมีคนไข้เนี่ยมาด้วยเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับแกมาด้วยเรื่องจมูกไม่ได้กลิ่นมาประมาณสัก2อาทิตย์นะครับ
1: ผ
0: มก็เลยคิดว่าน่าจะลองเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วมีสาเหตุการรักษาจะต้องทำอย่างไรนะครับปกติการรับกลิ่นของเราเนี่ยมันจะนำโดยเส้นประสาทสมองคู่ที่1ฮะ olfactory nerve นะฮะซึ่งมันจะนำเส้นประสาทเนี่ยมันจะอยู่ทางโพรงจมูกด้านหน้านี่แหละแล้วมันจะวิ่งเข้าไปตามในโพรงกระโหลกเรานะฮะแล้วก็จะปักเข้าไปที่สมองส่วนหน้านะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้กลิ่นต่างๆนะฮะเพราะนั้นเวลาเขาทดสอบว่าคนไข้มีจมูกไม่ได้กลิ่นหรือเปล่าเนี่ยก็มักจะต้องใช้สารอ่อนๆนะส่วนใหญ่เขามักจะใช้พวกกลิ่นกาแฟหรือกลิ่นสบู่อ่อนๆนะครับนะฮะในการที่จะทดสอบนะปรากฏว่าเคสนี้ก็ไม่ได้กลิ่นเลยฮะนะครับไม่ได้กลิ่นเลยก็เป็นสาเหตุแหละว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันเป็นผลจากเส้นประสาทสมองคู่ที่หนึ่งเนี่ยเสียหายแน่ๆทำหน้าที่ไม่ได้แน่ๆแต่ว่าสาเหตุของจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันเยอะนะฮะมันมีได้หลายสาเหตุปกติเนี่ยเขาจะเอาเรื่องของตัวอาการนะครับที่เป็นเนี่ยมาเป็นตัวตั้งก่อนนะฮะเช่นที่เราเจอมากที่สุดนะฮะก็เป็นจากอุบัติเหตุตรงๆนี่แหละนะครับกระแทกตึ้งเข้าไป
1: ที่จมูก
0: หน้ากระแทกเข้าไปแล้วทำให้จมูกเสียหายเส้นประสาทก็เสียหายก็ไม่ได้กินนะฮะ
1: ครับ
0: หรืออันที่สองที่เจอบ่อยตามมาเลยก็คือถ้ามันไม่ได้เป็นจากอุบัติเหตุนะก็เป็นการอักเสบติดเชื้อของโพรงจมูกนะครับเช่นไซนัสอักเสบนะครับหรือแม้กระทั่งการอักเสบติดเชื้อเช่นโควิดเนี่ยนะครับเป็นหวัดเป็นโควิด19เนี่ยมันจะไปมีผลต่อไอเส้นประสาทคู่นี้ด้วยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยจมูกไม่ได้กลิ่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่สองก็จะเจอบ่อยว่าเป็นเร็วๆแต่อาการพวกนี้ก็มักจะสัมพันธ์กับเป็นหวัดนะเป็นไซนัสก็จะมีน้ำมูกมีไข้ไอเป็นโควิดก็จะมีอาการนี้ตามมานะครับอันที่สามครับที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของก้อนเนื้องอกครับนะฮะอันเนี้ยมันจะถ้าดูจากตัวประวัติเนี่ยก็จะเป็นมานานกว่าด้วยความที่ก้อนเนื้องอกเนี่ยก้อนจะค่อยๆโตทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะเพราะนั้นอาการก็อาจจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆภายในระยะเวลาเป็นเดือนซึ่งจะต่างจากสาเหตุจากการติดเชื้อนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะเกิดจากการได้รับสารเคมีบางอย่างที่ทำลายการได้กลิ่นนะครับเช่นทำงานในโรงงานที่มีฟอร์มาลีนพวกนี้นะครับทำให้เส้นประสาทเสียหายนะครับแล้วก็โรคบางอย่างนะครับอาจจะทำให้ในระยะแรกเนี่ยอาจจะทำให้จมูกไม่ได้กลิ่นได้อย่างเช่นอัลไซเมอร์หรือพากินสันเนี่ยครับเพราะว่าตัวสมองไอ้ส่วนแปรผลเนี่ยเขาจะเริ่มฝ่อไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะนั้นอาการแรกๆของคนไข้กลุ่มอัลไซเมอร์หรือพากินสันเนี่ยบางทีความจำอาจจะยังดีอยู่แต่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้กลิ่นพากินสันก็อาจจะยังเดินได้นะฮะมือยังสั่นไม่เยอะแต่จมูกจะเริ่มไม่ได้กลิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เราเจอได้นอกจากนี้แล้วก็อาจจะเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ครับผมเคยเจอหาอะไรไม่เจอเลยนะครับอยู่ดีๆก็จมูกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยฮะ
1: ครับ
0: เป็นอยู่ดีๆก็เป็นเองดื้อๆเลยไม่มีสาเหตุอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็ค้นเจอก็มีเหมือนกันว่าเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับเพราะนั้นเวลาจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะคอนเฟิร์มก่อนอย่างที่บอกก็คือเขาจะใช้ผงกาแฟหรือสบู่อ่อนๆเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวทดสอบถ้ายืนยันว่าจมูกไม่ได้กลิ่นจริงๆก็เอาประวัติมาเป็นตัวตั้งนะฮะถ้าเป็นเร็วๆมีประวัติเหมือนการติดเชื้อก็มักจะรักษาแบบการติดเชื้อก่อนนะครับแล้วติดตามอาการถ้าเป็นโควิดเนี่ยถ้าใครเคยเป็นก็จะรู้ว่าพอโควิดเริ่มดีขึ้นเราก็จะเริ่มกลับมาได้กลิ่นนะครับใส่นัดรักษาใส่นัดหายก็จะดีขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าติดตามแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับก็จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมแล้วนะฮะส่วนใหญ่ต้องเอาไปทำCT สแกนนะครับต้องไปทำ CT สแกนหรือบางทีต้อง MRI เพื่อประเมินไอ้ที่เรากลัวที่สุดก็คือก้อนเนื้องอกสมอง
1: นะครับ
0: ก้อนเนื้องอกที่มันอยู่ในโพรงสมองโพรงไซนัสเนี่ยที่มันจะไปกดทับตัวเส้นประสาทตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อที่เราต้องเฝ้าระวังดีๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าโพรงไซนัสไม่มีอะไรก็อาจจะต้องทำการสแกนสมองเหมือนกันเพราะอย่างที่เรียนคือโรคบางอย่างอัลไซเมอร์พาร์กินสันเนี่ยบางทีก็จะแสดงอาการด้วยจมูกไม่ได้กลิ่นได้นะครับก็ต้องมีการตรวจคอนเฟิร์มอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับซึ่งมันจะนำไปสู่การรักษานั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นไซนัสก็ตรงไปตรงมากินยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อยาต้านไวรัสอะไรก็ว่ากันไปถ้าหายก็ปกติถ้าเป็นก้อนเนื้องอกก็ต้องมีการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นความเสื่อมสภาพจากพากินสันอัลไซเมอร์อันนี้ต้องเรียนตรงๆว่ารักษาไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเฝ้าระวังว่าอาการพากินสันอัลไซเมอร์จะเริ่มมากขึ้นเมื่อไหร่และเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มให้ยาอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็เอามาฝากแล้วกันว่าจริงๆอาการจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยมันมีได้ทั้งสาเหตุง่ายๆแล้วก็ไปสาเหตุที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็รักษาได้จนถึงรักษาไม่ได้ด้วยถ้ามีอาการนี้ก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับผม
1: โอเคครับ
0: ก็มาฟังสั้นๆประมาณนี้ครับครับผมครับ
1: แต่ว่าไม่อันตรายเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ก็ต้องตามเหมือนกันนะพี่โรมาถ้าคือผมเคยเจอเป็นก้อนเนื้องอก
1: น
0: ะครับพอทำ CT สแกนเข้าไปก็อ้าวเป็น CA นาโทฟาริงเลยฮะ
1: โอเค
0: ครับ
1: อ่ะแล้วแต่เคสเนาะแล้วแต่เคสเน
0: า
1: ะ
0: แล้วแต่เคสคร
1: ับ
0: ผม
1: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอมาก่อนพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีคำถามที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาด้านสุขภาพเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะย้ำเลยนะชั่วโมงคุณหมอมาก่อนเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยโทรศัพท์เข้ามานะเบอร์คืนนี้กับพรุ่งนี้ก็เป็นเบอร์ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยห้องส่ง FM นะครับเบอร์02-290-0473นะเซฟใส่เครื่องจดใส่สมุดไว้เวลาจะใช้ก็ปั๊บปั๊บได้เลยนะฮะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: แม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใครต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะอยู่แถวนนทบุรีแถวงามวงวานเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น7นะร้านเภสัชนิตยาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานก็แวะไปดูได้คุยได้ปรึกษาได้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับที่02-290-0473ยังอยู่หรือเปล่าฮัลโหล
7: ยังอยู่ค
6: ่
7: ะ
6: ยังอยู่เชิญคุยกับคุณหมอมะกรได้เลยครับ
8: เชิญครับ
7: ขอบคุณนะคะคือว่าดิฉันเนี่ยถูกว่าไม่มีมันสมองแล้วคุณหมอว่าโรคมันสมองนี่มียาป่ะคะ
6: อะไรนะผมฟังไม่เข้าใจคุณหมอเป็นโรคอะไรนะ
8: โดนว่าว่าไม่มีมันสมอง
6: โ
8: ดนว่าไม่มีมันสมอง
6: โอเค
8: ครับเราไปจัดการคนว่าดีไหมฮะ
6: ผมว่าได้อย่างไรเนี่ย
8: อันนี้มันไม่มันถ้าเราแค้นใจไหมล่ะโดนว่าว่าไม่มีมันสมองอะแค้นไหม
6: โกรธไหมโกรธไหมจ้าฮะ
7: แค้นค
6: ่ะโหอย่าไปโกรธนะอย่าไปโกรธ
7: ค
6: ือ
7: พ
6: ี่
7: สะพ้ายกับพี่ชายหนู2คนน่ะ
6: คนในบ้านซะด้วย
8: ก็มันไม่มียาหรอกแต่ว่าถ้าผมจะแนะนำนะคุณพี่ต้องหัดแยกขันธ์5ต้องหัดแยกขันธ์5ต้องรู้สึกต้องอย่าไปคิดว่าตัวเราแค้นให้เราแค่ว่าเรารู้สึกไม่ดีแค่นั้นต้องแยกอารมณ์ออกมาให้แปะป้ายอารมณ์ไว้คิดนะตามหลักพุทธถ้าตามหลักจิตวิทยาเขาบอกให้แปะป้ายอารมณ์แต่หลักพุทธก็ต้องแยกขันธ์ออกมาแยกเวทนาแยกสังขารปรุงแต่งออกมาแล้วมันจะไม่ทุกข์มากครับ
6: ครับ
8: ครับ
6: ปล่อยวางเน
7: า
6: ะ
7: มันอยู่ตรงไหนคะ
6: อะไรนะ
7: มันสมองมันอยู่ตรงไหน
8: มันสมองเขาก็หยุดก็ไม่หรอกมันเป็นคำว่าอย่าไปเอาเป็นสาระเลย
6: อยู่ในหัวสมองไงอยู่ในหัวกะโหลกใช่ไหมอยู่บนหัวเราอยู่ในกะโหลกเราอีกทีนึง
8: ก็เป็นสมองอ่ะเป็นสมองแต่ว่าโดยหลักจริงๆเขาไม่ได้ว่าว่าพี่ไม่ได้มีสมองเขาก็เจตนาว่าอย่างอื่นไงใช่ไหมล่ะ
6: ครับ
8: ครับ
6: ไม่เครียดนะอย่าเครียดนะโอเคครับเจ็บเจ็บเหมือนกันนะคุณหมอ
8: เจ็บนะ
6: เจ็บเจ็บเจ็บนะถามว่าเจ็บไหมเจ็บเจ็บนะ
8: โดนว่าว่าสมองกวงอะไรเงี้ยแบบ
6: ไม่มีสมองไม่มีสมองได้ไงจะคุยคนที่คุยได้แสดงว่าต้องมีสมองครับผมแต่ว่าความคิดอาจจะแตกต่างกัน
8: ะไรยอมได้ก็อย่าไปยอม
6: ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางสายนี้จากไหนครับ
9: เ
6: ชิญเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ผมมีสมองแต่มันนอนไม่หลับ
6: สมองเยอะคิดเยอะไปคิดเยอะ
9: ผมนอนตอนสองยามนะผมมองเช้ามันยังไม่ง่วงเลยอ่ะตอนนี้มันเป็นเดือนแล้วมันก็ไม่เป็นไรอ่ะมันชินแล้วอ่ะกลางวันก็สายรอยชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่ได้เลยมันคิดว่าอยู่แย่ป่าวผมแปดสิบเจ็ดแล้วใกล้หมอนละใกล้หมอนละภาพละแปดสิบเจ็ดสมองมีเยอะแยะเลยแต่ไม่ยอมหลับ
6: ไม่ยอมหลับกลางคืนไม่หลับมาหลับกลางวันเอาสองสามชั่วโมง
9: เพิ่มประมาณนี้มันไม่เกินสองชั่วโมงมันก็ไม่เป็นไร
6: แล้วเครียดไหมเครียดไหมเครียดไหม
9: เครียดหน่อยเดียวเอง
6: อ๋อแค่อ่อนเพลียไม่เครียดอะไรนะ
9: ไม่เครียด
6: ไม่เครียดอะไร
9: ไม่จะเครียดเรื่องอะไร
6: โอเค
9: เข้าสังสรรค์มา
8: เด็กก็ไม่เป็นไรฮะคุณลุงฮะ
9: ผมฟังทุกวันแหละวันนี้ได้โอกาสจะเอาสักหน่อย
8: ครับผม
9: เจ๊ไม่ชิน
8: เ
9: ลยไม
8: ่ชินเลย
9: ผมก็ผมสมองเยอะแยะเลย
6: อืมครับ
9: สมอง
6: มีเยอะสมองมีเยอะครับก็มีความสุขตามภาษาเราภาษาเราวิถีเรา
8: ครับผมใช่คร
9: ับ เพราะเมื่อก่อนผมเป็นนักดนตรีมันจะนอนประมาณ
6: ตีห้าหกโมง
9: เขาจะเข้าแบบนั้นอ่ะได้ก็ไม่กลับ
6: มันก็จะติดเป็นตัวเราเป็นตัวตนเราเป็นแบบนั้นไป
9: มันก็เลยชิน
6: ครับ
9: คนสมัยก่อนได้ขับมาก็เป็นสองปีสองปีสามผมเคยได้อยู่ซึ่งได้ขับสายสี่ได้ขับเคยได้ยินไหม
6: อยู่แถวไหนอ่ะแถวไหนอ่ะ
9: สายสี่ได้ขับเป็นบุรีตัดใหม่
6: เพชรบุรีตัดใหม
9: ่สายสี่ได้ขับ
6: โอเคครับ
9: ผมอยู่สิบกว่าปี
6: โอ้
9: ผมนอนทุกวันมันก็แบบได้ตายอยู่ไปอยู่ถึงอายุจะเก้าสิบเลย
6: แข็งแรงยังแข็งแรงอยู่แต่พฤติกรรมการนอนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเน
9: า
6: ะ
9: แล้วไม่เคยป่วยเลยมีอย่างมีคือนอนไม่หลับเอง
8: แล้วตอนนี้คุณลุงยังเล่นดนตรีได้ไหมยังเล่นดนตรีได้ไหม
9: เล่นได้ทีนี้เขาเป็นคอมพิวเตอร์ไม่เจอหมดแล้วไม่รู้ไปเล่นอะไรกันสมบัติสมบัติ
6: ยังเล่นยังเล่นได้อยู่ไหมตัวคุณลุงยังเล่นได้อยู่ไหม
9: ผมเล่นได้เล่นเป็นโนคือไรอย่างดี
6: โอ้เล่นเป็นโนที่บ้านอยู่นะ
9: มีบ้านเป็นเมียเราขอเล่นสองใบครับมันมีเป็นโนอยู่แล้ว
6: ถ้าเล่นดนตรีคุณหมอคุณถ้าอยู่ว่างๆเล่นดนตรีด้วยดีไหม
8: ดีมากเลยครับ
9: ผมเล่นได้
8: ไม
9: ่
8: ผ่อนคลาย
6: คุณลุงเล่นดนตรีเลยว่างๆเอาดนตรีมาเล่นเลยนะหาเครื่องดนตรีมาเล่นเลยครับว่างๆอ่ะหาเครื่องดนตรีมาเล่นเลยครับจะมีความสุขไปอีกเพิ่มความสุขให้กับตัวเองได้อีก
9: เล่นก็ได้อะไรก็ได้หมด
6: โอเคครับร้องได้ครับร้องก็ดีสนุกดี
9: ร้องก็เยอะแยะเลยจำได้หมดตอนเดียว
6: โอเคโอเคโอเคครับคุณลุงครับอ่ะเท่านี้เน
8: าะคร
9: ับ
8: ผม
6: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่านอนกลางคืนไม่ได้ต้องนอนหลับตอนเช้า
8: เคยชิน
6: เออมันติดเป็นวิถีไปแล้วใช่
8: คล้ายๆที่บัลโลม
6: ันครับใช่เลยถูกต้องเลยครับมันเป็นวิถีผมอ่ะสายนี้จากไหนครับ
10: จากขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
6: เชิญครับ
10: อยากเรียนถามคุณหมอก่อนเป็นเครื่องตาเป็นคล้ายๆมีเศษผงเข้าไปในผงฝังอยู่ในลูกตาเครื่องตาเวลาเครื่องตาแล้วมันจะรู้สึก
6: พูดใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงครับ
10: ขอเครื่องตานะคะ
6: ฟังคุณหมอครับ
8: มีตาแดงไหมมีตาแดงไหม
10: ไม่มีค่ะ
8: ไม่
10: คือเวลา
8: ตาไหม
10: เครื่องตามันคล้ายๆจะมีผงเศษผงอะไรเข้าไปฝังในรูปตา เครื่องมากเลยค่ะ
8: แล้วมันมีอะไรเข้าไปไหมล่ะ
10: ไม่มีค
8: ่
10: ะ
8: ไม่มีโอเค
10: เป็นแล้วก็
8: ไม่มี
10: สักพัก
8: ครับถามว่า
10: เคยมีเส้นเลือดแตกในดวงตาอยู่ก็ไปหาหมอคุณหม ตรวจดูแล้วก็คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็หายมันก็หายจริงๆค่ะแล้วต่อมามันก็รู้สึกเครื่องตาวันนี้ก็ยังเครื่องไม่นานก็หายอยากรู้สึกอยากยันถามคุณหมอว่ามันสาเหตุมันเกิดเพราะอะไร
8: โอเคโอเคครับก็ถ้าจากประวัติก็แยกโรคออกไปได้เยอะเลยรวมทั้งให้หมอเขาตรวจแล้วด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีสองเรื่องเท่านั้นแหละนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นการแพ้ระคายเคืองต่อบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นอากาศเช่นฝุ่นละอองสารเคมีอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งบางคนก็จะแพ้และเคืองง่ายนะฮะอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องเฝ้าระวังว่าอาจจะใช่ก็คือเป็นพวกต้อลมต้อใสๆอันนี้ก็จะทำให้เราระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสองภาวะนี้ก็ไม่มีอันตรายอะไรก็มักจะแค่ใช้ยาหยอดตาเนาะลดการระคายเคืองมีแอนตี้ฮิสตามีนบ้างมีสเตียรอยด์น้อยๆอ่อนๆบ้างเพื่อลดการระคายเคืองแล้วที่สำคัญก็คือต้องหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยกระตุ้นน่ะนะฮะลมฝุ่นละอองนะฮะที่มันจะเข้าตาหรือแม้กระทั่งการขยี้ตาอะไรแบบเนี้ยแสงไฟก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงของพวกเนี้ยครับ
10: คุณหมอก็ให้สวมแว่นดำนะคะ
8: ครับอาจจะเป็นแสงไฟก็ได้อะไรแบบนี้
10: แสงสว่างมันสู้แสงไม่ได้เลย
8: ใช่ครับบางคนพอนั้นตาก็จะเปลี่ยนแปลงก็จะแพ้ง่ายก็ไม่มีอันตรายอะไรครับผมครับ
6: โอเคครับเคลียร์ให้แล้วเนาะ
8: คร
6: ับ จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับอ่ะคุณหมอก็ให้คำแนะนำเรียบร้อยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
11: ฮัลโหล
6: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
8: เชิญครับ
11: เกี่ยวกับเฟมหะมากครับมันเกิดเฟมหะมาก
8: ครับ
11: แล้วกินใบชะพลูกับเกลือปุ่มแล้วมันจะได้ผลไหมครับ
8: โอ้อันนี้ผมไม่ทราบจริงฮะมันจะปูกับเกลือกับเสมหะมากงี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบจริงคุณโรมีข้อมูลไหมฮะ
6: ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกัน
8: ใบ
6: ไม่ค่อยคุ้นใบชะพลู
8: ครับ
6: แล้วกินแล้วเป็นไงบ้างอ่ะครับ
11: มันก็คอยยังชั่วครึ่ง
6: นิดหน่อย
11: ครับมันไม่มากมันมีเสมหะเต็มหาตลอดวัน
6: เดี๋ยวผมให้เบอร์ภัยภูเบศไว้ว่างๆโทรไปคุยปรึกษาเอาไหม
11: ครับ
6: เอาเบอร์แพทย์แผนไทยไว้นะจะปรึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยใช่ไหมหรือว่าจะเอาแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
11: ปัจจุบันด้วย
6: ปัจจุบันด้วยงั้นเดี๋ยวเอาปัจจุบันก่อนนะ
11: คร
6: ับเอาคุณหมอเอาปัจจุบันก่อนครับจะดูแลรักษายังไงดีครับ
8: คือถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมองหาสาเหตุก่อนครับคุณลุงอาการมีเสมหะเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายในการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจนะครับมันจะทำหน้าที่ในการพวกจับเชื้อโรคอะไรประมาณเนี้ยซึ่งสาเหตุมันก็เยอะครับถ้าคุณลุงเป็นเรื้อรังเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มีอาการไอไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีหอบเหนื่อยอะไรพวกนี้นะผมก็คิดว่าอาการที่มันเป็นมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการภูมิแพ้เนี่ยอันเนี้ยต้องดูอันดับแรกเลย
11: เป็นพาร์กินสันครับ
6: เป็นโรคพาร์กินสันอยู่ด้วยนะโอเค
8: พาร์กินสันก็ไม่ได้เกี่ยวกับ
6: ไม่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้โอเคครับ
8: ใช่เพราะว่านี้มันเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนาะก็คืออันแรกที่ต้องดูก็คือ1เป็นเรื่องภูมิแพ้อันที่2ก็คือต้องดูเรื่องพวกถุงลมโป่งพองอะนะครับที่มันมีการอักเสบของหลอดลมเรื้อรังแต่พวกนี้ก็มักจะมีไอเรื้อรังร่วมด้วยนะมักจะมีไอมักจะเป็นไอเด่นนะฮะแต่ถ้ามีเสมหะเยอะเนี่ย มักจะเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องไปดูเรื่องสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะฮะต้องพยายามหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยกระตุ้นพวกนี้ครับผม
11: มันเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยมันเหนียวอยู่ตลอด
8: ก็แล้วคุณลุงไปหาคุณหมอหรือยังล่ะทำเอ็กซเรย์ปอดอะไรหรือยังครับ
11: ยังไม่ได้เอ็กซเรย
8: ์ไปตรวจสักหน่อยดีไหมล่ะผมว่าไปเอ็กซเรย์ปอดสักหน่อยถ้าคุณลุงบอกว่ามันเป็นเรื้อรังแบบเนี้ยอย่าบัวแต่มากินมาวงมาแหวงอะไรอยู่เลยฮะหาสาเหตุก่อนดีกว่าไหมครับดีไหมฮะ
11: มัน
8: ใช่ไหมล่ะ
11: มัน
8: เราก็ไปหาสาเหตุก่อนดีไหมล่ะไปตรวจเสมหะสักหน่อยมันมีเชื้อโรคอะไรยังไงไหมเอ็กซเรย์ปอดสมมติเป็นญาติผมนะผมก็จะทำแบบนี้แหละเราก็ดูที่ปอดเราดีไหมถ้าปอดเราดีเสมหะเราไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเขาก็จะให้ยาเพื่อลดการระคายเคือง
6: เป็นภูมิแพ้
8: ถ้าเขาประเมินว่าเป็นถุงลมป่องพองเขาอาจจะให้ยามาพ่นอะไรแบบเนี้ยไปตรวจสักหน่อยดีไหมล่ะ
11: ก็ผมว่านะทั้งวันทั้งคืนเราไม่รู้จะทำยังไง
8: นี่ไงแนะนำนี่ไงก็ต้อง
6: ไปตรวจ
8: ก่อน
6: อันนี้คือแนวทางแผนปัจจุบันนะ
8: ต้อง
6: ไปหาเหตุก่อนไปหาเหตุว่าเจอไปหาเหตุให้เจอโอเคนะส่วนแผนไทยแผนไทยมีทีมแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยเบศให้คำแนะนำได้นะครับเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกจดเบอร์ไว้ครับ
11: อ
6: ภากามาจดไว้ครับเบอร
11: ์ครับ
6: 02
11: 02
6: แล้วก็02อีกตัว
11: 02
6: 877
11: 877
6: 10
11: 10
6: แล้วก็ต่อ1
11: ต่อ1
6: ครับไปคุยกับทางทีมคอลเซ็นเตอร์ของภัยภูเบศได้เขาก็อาจจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของแพทย์ทางเลือกนะ
11: ครับมันเป็นเรื้อรังแล้วเป็น
6: เรื้อรังเรื้อรังครับครับต้องไปตรวจครับไปตรวจหาเหตุครับยิ่งตรวจก่อนแล้วก็ไปบอกทั้งแพทย์แผนไทยทั้งแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะดีมากเลยตรวจให้หาเหตุก่อนแล้วก็สู่กระบวนการรักษาก็จะเป็นทางเลือกของเราแล้วนะครับ
11: ครับ
6: โอเคครับสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดี
6: โอเคครับผ่านไปส่วนใหญ่โรคนี้ผมว่าน่าจะบอกภูมิแพ้คุณหมอใช่ไหม
8: ใช่ฮะ
6: ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่
8: ถ้าเป็นโรคแรงอื่นจะมีอาการอื่นด้วยฮะ
6: ใช่สายครับสายนี้จากไหนครับ
12: โรงพยาบาลภูเบศ
6: อะไรนะครับ
12: นั่นที่เลยโรงพยาบาลอ
6: ภัยภ
12: ูเบศโรงพยาบาล
6: ใช่ครับสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศครับ
12: เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะ
6: จ้ะ
12: ลุงเป็นโรคความดันเนาะที่ให้ยาม3เม็ดยาริมเลือดอ่ะ
6: เป็นโรคความดันโลหิตสูงใช่มั้ย
12: ครับ
6: หมอให้ยามากิน3เม็ด
12: ครับ
6: ม
12: ีดัน2เม็ดริมเลือดอีกเม็ดหนึ่งยาริมเลือดมันกินแล้วถ้าหลังข้าบวมมาลุงบวมอยู่ตอนนี้มันเป็นอันตรายป่ะครับ
6: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคุณหมอฟังเข้าใจไหม
8: ถามว่ากินยาละลายริมเลือดแล้วหลังข้าบวมจะมีอันตรายหรือเปล่าใช่ไหม
12: ครับ
6: โอเค
8: คำถามคือแบบนี้ใช่ไหม
12: ครับ
8: โอเคข้อแรกคือยาที่คุณลุงกินน่าจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดมั้งครับยาต้านเกล็ดเลือดเขาเรียกยาต้านเกล็ดเลือดครับยาต้านเกล็ดเลือด
12: ใช่ครับ
6: โอเคฟังต่อ
8: ยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยโดยผลข้างเคียงของมันมักจะไม่ได้ทำให้หลังเท้าบวมหรอกครับ
12: แล้วซองยาเขียนไว้อ่ะ
8: คือไอสาเหตุที่ยาที่จะทำให้หลังเท้าบวมนะไอตัวการจริงๆนะคือยาลดความดันครับ
12: ยาลดความดันเหรอ
8: มันจะมียาความดันบางตัวกินแล้วทำให้บวมหลังเท้าบวมชื่อแอมโรดิปีนลุงลองไปดูเผื่อมี
12: มันมีสีขาวสีชมพู
8: จำสีไม่ได้หรอกต้องดูตามชื่อหน้าซอง ุงไปดูเลย
12: มันต้องเข้าเขียนว่าต้องคนหลังข้าบวมให้มาติดต่อแค่ส่วนเนี่ย
8: คือเอาอย่างนี้ผมแนะนำคุณลุงอย่างนี้นะ
12: ครับ
8: ลุงอ่ะต้องไปหาหมอกลับไปหาหมอที่เขาจ่ายยาให้อ่ะแล้วไปบอกเขาบอกหมอกินยาแล้วหลังเท้ามันบวมหมอดูยาให้หน่อย
12: ครับ
8: ครับเดี๋ยวเขาก็ปรับให้ครับผมเดาว่าเป็นยาลดความดันครับไม่ใช่ยาต้านเกล็ดเลือดครับที่ทำให้บวม
6: โอเคนะเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคลองไปคุยกับหมอดูนะว่าไปเล่าให้เขาฟังนะโอเคครับโชคดีครับ
8: โอเค
6: ครับดีชัดเจนดีครับชัดเจนดีแต่ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องขอไปดูสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับฮัลโหล
13: สวัสดีค่ะคุณหมอ
8: เป็นครับ
13: สายขอนแก่นอยากได้เบอร์คุณหมอมาก่อนได้ไหมคะ
6: ไม่สะดวก
8: บอกไม่สะดวกไปนี่คอลเซ็นเตอร์มาเลยฮะ เข้า Facebook ได้ฮะเข้ามาใน Messenger ได้เดี๋ยวผมตอบให้
13: Facebook เหรอคะ
8: ได้ครับเข้ามาใน Messenger เดี๋ยวผมตอบ
6: เป็นเพื่อนกับคุณหมอทาง Facebook นะก็ถามมีอะไรก็สอบถามทาง Messenger ได
13: ้อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
6: จ้าจ้า
8: ครับขอโทษนะครับ
6: จ้าจ้าจ้าขออภัยด้วยเนาะอ้าวต่อครับท่านอื่น
8: พี่ประโลมแต่ผมมีวิธีแยก call center นะ
6: เหรอ
8: ถ้าโทรมาเนี่ยคุณมรกตใช่ไหมคะคุณมัตตละใช่ไหมคะคุณรับรองไม่ใช่เพื่อนนะเรียกชื่อไม่ถูกวางเลย
6: ชื่อคุณหมอนี่อย่างนี้เอาไปก็
8: คุณมัตตละคุณมัตตละนะคะวางนะฮะครับเรียกไม่ถูกฮะ
6: ไม่ใช่เพื่อนผมแน่นะ
8: ไม่ใช่เพื่อนแน่นอนนะคร
6: ับ โอเคครับสายนี้เชิญครับเชิญครับถามได้เลยครับ
14: ครับผมอยากถามมันปวดสะโพกด้านขวากับสะบักขวาเนี่ยที่ต้นแขนครับ
8: โอเคคนละจุดกันเอาตรงสะบักก่อนไอ้ตรงสะบักกับต้นแขนนี่ง่ายไอ้นี่เป็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อครับพี่นะโดยรูปแบบ
14: ปวดมาประมาณสัก 3-4 เดือนได้แล้ว
8: ใช่แต่ว่าไอ้ตรงสะบักกับแขนเนี่ยมันเกิดจากการที่พี่ใช้แขนสะบักเยอะไปอะงานที่พี่ทำอะพี่ก้มพี่ก้มพี่วิ่ง
14: เดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วแต่ทำสมัยตอนหนุ่มๆไม่ทำอยู
8: ่
14: ดิดหนุ่มมัวบ้างทำงานหนักๆกันส่วนมากจะใช้แขนขวาเนาะผมถนัดขวาฟันไม้มั่งไอ้ผ่าพื้นมั่งอะไรใช้แขนขวาหมด
8: นี่แต่วันนี้ตัวต้นทุนที่ไม่เท่าเดิมมันน้อยลงแล้วแอร์ลงไองานที่พี่ทำตอนเนี้ยกระบักแขนที่ทนไม่ไหวมันปวดพี่ต้องพักถ้าพี่ไม่พัก
14: ไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทำมันทำไม่ทำมาหลายปีแล้วงานหนักๆมันไม่เอาแล้ว
8: ไม่ใช่พี่ฟังร่างกายพี่โทรมาหาผมพี่ต้องฟังผมเพราะว่าถ้าพี่คิดแบบเนี้ยพี่ไม่มีวันหายปวดหรอกพี่บอกพี่ไม่ได้ทำพรุ่งนี้พี่ก็ทำเหมือนเดิมพี่เข้าใจเรื่องนี้เปล่าต้นทุนมันไม่เหมือนเดิมเหมือนนักมวยอ่ะยกแรกกับยก12มันไม่เหมือนเก่าแล้วยก12นี่เย็บเบาๆมันออกแล้ว
14: แต่ผมก็ไม่หิวของหนักไม่อะไรแล้วเดี๋ยวนี้นะทำงานเบาๆเกาดีกวาดบ้านมันยังไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันยังปวดอยู่เลย
8: แต่ว่านี่ไงพี่พูดเองว่าพี่ยังปวดผมก็เลยถามว่าพี่เข้าใจเรื่องนี้เปล่าการที่พี่ปวดร่างกายมันกำลังบอกว่ามันทนไม่ไหว
14: เ
8: คลียร์ไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่ไปทบทวนกิจกรรมที่เราทำส่วนในปวดสะโพกเนี่ยต้องมาดูว่ามันจะเป็นกระดูกทับเส้นไหมถ้ามันมีชาร้าวลงขามันจะไม่ใช่กล้ามเนื้อมันจะเป็นกระดูกทับเส้น
14: มันปวดในสะโพกในสะโพกไม่ได้ลงขา
8: ทำไม่ได้
14: เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลบอกว่าไม่มีกระดูกก็ดีอยู่ไม่เป็นไรครับบอก
8: ถ้าไม่ได้ลงขาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้คือเป็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรือไม่ก็เบ้าสะโพกอาจจะเริ่มเสื่อมซึ่งก็การดูแลก็จะคล้ายๆกับที่ผมพูดในที่ฟังนี่แหละว่าพี่ต้องทำน้อยลงแต่ถ้าพี่ก็บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรแล้วนะแบบนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องเข้าใจเรื่องนี้ป่ะคือ ถ้าพี่บอกพี่ไม่ได้ถามนะพรุ่งนี้พี่จะปฏิบัติตัวเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมซึ่งมันก็จะปวดเหมือนเดิมเรื่องนี้สำคัญมากนะครับมันเป็นสมการเพราะต้นทุนเราไม่เท่าเดิมเรื่องเนี้ยผมสู้กับเรื่องพวกเนี้ยเวลาผมรักษาคนไข้ผมสู้กับเรื่องพวกเนี้ยก็ผมบอกพี่ไม่ต้องเชื่อผมหรอกพี่เชื่อร่างกายพี่ร่างกายพี่มันไม่โกหกมันปวด มันก็คือปวดมันแสดงออกตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับมันไหมแล้วเราจะปรับตัวไหมส่วนการรักษาก็ว่ากันไปลดอักเสบแก้ปวดอะไรแบบนี้ครับพี่ครับ
14: เออไปทำกายภาพอะไรที่ชั่วก็ไม่หาย
8: ก็มันยังไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งเลยนับหนึ่งคือต้องหยุดการบาดเจ็บก่อน
14: ตรวจแผนไฟกายภาพเลยไปที่โรงพยาบาลเขาก็ทำให้
8: ไฟไหม้บ้านน่ะไฟไหม้บ้านที่ต้องดับไฟก่อนไม่ใช่ที่ซ่อมบ้านไฟมันยังไหม้อยู่ต้องดับไฟก่อนดับไฟคือหยุดกระบวนการการบาดเจ็บก่อนชัดเจนนะครับ
6: หยุดใช้ส่วนที่มันบาดเจ็บอยู่นะ
8: ต้องลดลง
6: หยุดแล้วลดลงแล้วก็
8: อย่างน้อยต้องลดลงคร
6: ับ คร
14: ับ ขอบคุณมากครับ
6: โอเคครับโอเคครับ
8: ครับครับสวัสดีครับ
6: โอเคครับสองนาทีสุดท้ายมาด่วนๆเลยครับถ้าต้องการถามเดี๋ยวหรือจะถามในภาค Facebook ก็ได้นะในภาค Facebook ยังมีเวลาอยู่ก็ถามในภาค Facebook ได
8: ้มาเลยพิมพ์มาเลยครับผม
6: เชิญถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
15: ค่ะสวัสดีค่ะคือดิฉันเนี่ยอยากจะถามมากมาจะนี่ขอรวบรัดตัดความสั้นๆว่าคือดิฉันน่ะไปตรวจกระเพาะแล้วดิฉันก็เจอเนื้องอกในกระเพาะตอนนี้ว่าคุณหมอบอกว่าใหญ่ประมาณ3เซนฉันขอถามคุณหมอประกอบว่าดิฉันควรผ่าตัดไหมคะ
8: ควรครับ
15: แล้วถ้าผ่าตัดแล้วเลือดจะออกเลือดจะไหลไม่หยุดไหมคะ
8: อันนั้นคุณหมอเขามีเทคนิคอยู่แล้วฮะตรงนั้นเราไม่ต้องกังวลหรอกแต่ว่าโดยหลักการน่ะเขาจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยขั้นแรกเนี่ยต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนก็คือเป็นการผ่าตัดเล็กแบบนึงนั่นแหละถ้ามันเป็นเนื้อร้ายก็จะต้องมีวิธีอย่างอื่นเช่นการผ่าตัดร่วมกันใช้แสงเคมีบำบัดอะไรครับเนี่ยครับก็ควรทำครับผมครับครับ
15: ค่ะตอนนี้คุณหมอเขาได้เอาก้อนเนื้อชิ้นนี้ไปผ่าตัดแล้วเขาบอกไม่อันตรายไม่เป็นอะไรแต่ดิฉันกลัวว่า
8: โอเคแล้วคุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าตัดเอาก้อนออกให้หมดนะฮะ
15: เขาไม่แนะนำอะไรเลยเขาจะตัดถุงน้ำดีฉันซึ่งมันคนละทางกับที่ดิฉันเป็นดิฉันก็บอกว่ามันเกี่ยวดิฉันอยาก
6: 20วินาทีคุณหมอ
8: ต้องเคลียร์กับคุณหมอแล้วแหละเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะมี2โรคซ้อนกันหรือเปล่าผมฟังดูอาจจะมี2โรคซ้อนกันนะ
15: ไม่ดิฉันไปด้วยโรคที่ว่าดิฉันถ่ายไม่ออกท้องผูกมากแล้วฉันก
6: ็หมดเวลาเดี๋ยวไปถามใน Facebook ไปฟังใน Facebook ต่อนะไปฟังใน Facebook ต่อแล้วกันคุณหมอขอบคุณมากครับ
8: ขอบคุณครับ
6: โอเคครับปุ๊ที่เมื่อกี้ไปฟัง Facebook ต่อนะไปฟังข่าวครับ
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสารพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
21: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
22: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
21: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
23: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งบกรางอากาศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
24: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการรองรับเที่ยวบินและการจัดระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่จัดงานณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแครวมถึงการเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวให้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านนายดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าท่าอากาศยานอุดรธานีได้เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารอย่างเต็มที่ด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตพร้อมบริการเชื่อมต่อเที่ยวบินอีก7เส้นทางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน CIQ และด่านตรวจต่างๆเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่จุดรับส่งรถโดยสารสาธารณะร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีในการจัดรถรับส่งจุดเชื่อมต่อจอดรถพาร์คแอนด์ไรด์และพื้นที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งนี้งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
17: ในอำเภอเนินมะปรางติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักจากเขารักไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยสั่งเฝ้า

0: วังตลอด24ชั่วโมง
1: นางสาวมนัสสิงหเดชในอำเภอเนินมะปรางลงพื้นที่ติดตามและตรวจวัดระดับน้ำที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำสะสมและมีน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณเขารักไทยลงสู่คลองน้ำปาดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจและประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำในคลองน้ำปาดยังคงทรงตัวและยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงต่อบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเนินมะปรางได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นจัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากว่ายังมีเมฆฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ทางอำเภอจึงได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: เกิดเหตุหลังคาโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมมัดอาซิมข่านโฆษกโรงพยาบาลเลดีรีดดิ้งในเมืองเปสวาจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาในโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28รายในจำนวนนี้เป็นครู1รายและเด็กนักเรียน27รายซึ่งยังมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งนี้ปากีสถานเกิดเหตุการณ์หลังคาและอาคารพังถล่มบ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนหลายรายเสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาพังถล่มส่วนปีนี้เกิดเหตุอาคาร5ชั้นถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บอีก10รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆกิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเยียบก็ได้สะบัดขอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100

าติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน11ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตธรรมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการประจำนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการประจำนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณเจริญยศสายทองแล้วก็คุณเจนกขาวทองมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดการผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองและส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ก็เว้นทางวิทยุรวท. 2วันแต่ไปพูดที่สวี3วันตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์แต่วันนี้อาจารย์มาปราชญ์ยังพูดในเรื่องของอวยพจน์ของพระนิพพานก็ยังไม่จบก็พร้อมในเรื่องราวความเป็นมาวันนี้ก็มีคุณวรรณพรของนุ่นมาก่อนเพื่อนแล้วก็แม่สาวสะอาดแม่จีสุมาลีอินทรสุรัตน์

โอ้ยพอดของพระนิพพานก็ยังไม่จบก็พร้อมเรื่องราวความเป็นมาวันนี้ก็มีคุณวรรณพรกองนุ่นมาก่อนเพื่อนในนี่เป็นหัวใจสำคัญวันนี้ก็จะได้พูดในประเด็นสำคัญแม้ว่าจะไม่ได้พูดตามข้อที่ได้กล่าวไว้แต่วันนี้วันศุกร์แล้วเดี๋ยวเทศกาลกินเจจะจบซะวันนั้นพูดหัวข้อสำคัญมากๆพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระสุตตันตปิฎก ในขุททกนิกายในสุตตนิบาตคาถาที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็นคาถาที่เลิศประเสริฐทั้งนั้นไม่ว่าข้อไหนพระอาตมาก็นำข้อที่เกี่ยวกับเรื่องถือศีลกินเจมาพูดในกวังเลยมันจะได้หมดข้อสงสัยข้องใจสำหรับคนมีปัญญาไอ้คนไม่มีปัญญามันก็ดันทุรังไปเรื่อยมันคิดว่าของเองถูกทั้งนั้นแหละนี่คุณเที่ยงตรึกตรองเข้ามาแล้วนี่ก็กวางเป็นประจำเมื่อก่อนไม่กวางเดี๋ยวนี้ทำไรสดเป็นนะกวางทุกวันเลยคุณเที่ยงตรึกตรองที่ตะโก จะพูดในข้อที่152ว่าโดยกรงเลยไอ้เรื่องกินเนื้อกินผักโดยกรงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านะมัจจะมังสังในตามพระบาลีนั่นเนี่ยแม่อาตมาก็คงไม่เคยเปิดพูดแต่เนี่ยนะมัจจะมังสังนานาราคตตังนานาราคตตังนานาราคตตังหรือสกัดตังเนี่ยมันคล้ายๆกันนะมัจจะมังสังนาแปลว่าไม่อะไรมัจจะไม่กินเนื้อปลาในตามพระบาลีเนี่ยไม่กินเนื้อปลาไม่กินปลามังสังก็เนื้อการไม่กินปลาและเนื้อนี่ท่านผู้กวางก็จำไม่ดีเพราะว่าเราก็ชาวโลกเดินทางผิดเป็นจำนวนมากเดินทางผิดเป็นจำนวนมากเพราะทางยังมีสองทางหนึ่งทางผิดสองทางถูกและทางผิดท่านก็แยกออกเป็นสองทางหนึ่งกรรมสุขคันนิการุโยก ประกอบจนพัวพันไว้ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายนี่เป็นทางผิดสองอัตตกิลามัตตุโยกก็เป็นทางผิดที่ว่าทางผิดนั้นถึงปฏิบัติอย่างไรมันก็ไม่ถึงนิพพานเรียกว่าทางผิดถึงทำอย่างไรทำตามสุดนี้เดี๋ยวเราฟังดูแล้วกัน ที่ว่าทางผิดนั้นปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ถึงนิพพานเพราะเป็นทางผิดถ้าทางถูกและปฏิบัติถึงซึ่งพระนิพพานได้การไม่กินปลาและเนื้อเนี่ยนะมัจจะมัจจะแล้วปลาคือเนื้อปลานั่นเองปลามังสังเนื้อการไม่กินปลาและเนื้อนี่อาตมาไม่ได้ว่าเองนะเดี๋ยวหาว่าเทศกาลกินเจไปว่าคนกินเจคือไม่ได้ว่าแต่ว่าตามที่เจ้าได้แสดงไว้ การไม่กินปลาและเนื้อข้อที่หนึ่งนะข้อนะมัจจะมังสังนานาสกัดตังการไม่กินปลาและเนื้อนะอะไรนะคุกขยังความเป็นคนประพฤติเปลือยนักขี้ยังนี่คือแปลว่าประพฤกเปลือยนะเพราะว่าประพฤกเปลือยคือไม่มีผ้านุ่ง
พวกลัทธิเจนศาสนาเจนเนี่ยเขาเป็นคนเปลือยความเป็นคนประพฤติเปลือยแต่เราอยากไปดูกับประเทศอินเดียแต่เขาไม่ค่อยให้ดูแต่ว่าถ้าคนที่สนิทกันกับคนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลลัทธินั้นเขาก็ให้ข้าวนะแต่เขาห้ามถ่ายรูปเพราะคนเปลือยจะงามที่ไหนเนี่ยนะคู่ที่ยังความเป็นคนประพฤติเปลือยนี่คือไม่มีพระลูกอ่ะเพราะไงไม่มีพระลูกนะมันที่ยังความเป็นคนโล้นอ่ะความเป็นคนโล้นคนโล้นก็คือโกนผมเป็นคนโล้นนะแต่ว่าโล้นของพระเจ้านั้นคือต้องการให้หมดภาระแล้วให้เรียบร้อยในของกายบริหารโล้นจะไม่ใช่ว่าจะเลวไปที่ตั้งหมดไม่ใช่ โล้นอย่างคนที่คือบวชปฏิบัติธรรมคือไม่ต้องมีภาระในเรื่องผมไม่ต้องมาซักมาย้อมไม่ต้องมีภาระไม่ต้องเสียเงินค่าตัดผมด้วยโกนเลยโกนความเป็นคนโล้นนะมันที่ยังแปลว่าคนโล้นคนโล้นนาชาชัดหลังการกล้าวชดาชดาก็เลยชดาชัดหลังการกล้าวชดาแล้วก็เป็นผู้หมักหมมด้วยทุลีในกล้าวชดาคือกล้าวผมไม่เป็นรูปชดาและเป็นผู้หมักหมมด้วยทุลีคาราชินานิและก็เป็นผู้นุ่งห่มหนังเสือพร้อมด้วยเล็บคาราชินาคาราชินานิเนี่ยเป็นผู้นุ่งห่มหนังเสือพร้อมด้วยเล็บพร้อมด้วยเล็บนุ่งห่มเสือและการบำเรอควยการบำเรอควยนะบำเรอควยอ่ะบำเรอควยฉันกล่าวว่าความบำเรอนาคิหูตัดสุบเสวนาการขบหาการบำรุงกอยเยวาปิโลเกอามาราป้าหูตาปา หรือแม้ความเศร้าหมองในการเป็นไปด้วยความปรารถนาหรือความเป็นเทวดาอามารานี่ประพฤติทำเพื่อปรารถนาความเป็นเทวดาหรือว่าตาปาการย่างตาปานี่เขาเรียกการย่างอ่ะย่างตัวเองในบนที่ร้อนน่ะย่างตัวเองในที่ร้อนนอนบนเขาเรียกก่อควยแล้วก็นอนข้างบนก่อควายย่างต้นน่ะย่างการย่างอ่ะเพราะนั้นตับปลานี่แปลว่าย่างนะแปลว่าย่างอ่ะตับปลานี่แปลว่าย่างหรือเผาก็ได้ย่างแล้วก็ผ้าหูตับปลาการย่างกิเลสเป็นนั้นมาก ที่เขาย่างอ่ะ ขอโทษที่เขาย่างอ่ะคือถือว่ากิเลสอยู่ที่กายเพราะนั้นเมื่อกิเลสอยู่ที่ย่างควายเนี่ยเผากิเลสด้วยเตโชธาตุย่างควายอ่ะร้อนย่างควายอ่ะคิดว่าย่างกิเลสเป็นอันมากในโลกนี้อ่ะย่างกิเลสเป็นอันมากในโลกนี้อ่ะก็ถือว่าป้าหูตาปานี่
ย่างกิเลสเป็นอันมากพระหูแปลมากอ่ะย่างกิเลสเป็นอันมากในโลกนี้มันตาหุตีมันตาตีแปลว่ามนมันตาก็คือมนอ่ะมนเช่นไหว้พระสวดมนต์กันเป็นการใหญ่ทีเดียวสวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อจะได้บำเพ็ญตบะด้วยสวดมนต์ยัญญะมุตูปเสวนาการและการเส้นสวงยันและการเสพการเสพฤดูการเส้นสวงการเส้นสวงเพราะว่ายันนี่คือการเส้นสวงเส้นสวงมุตูก็ฤดูมุตูปะฤดูเสวนาการกับการเส้นสวงยันและการเสพเสวนาคือการเสพการเสพฤดูฤดูอะไรฤดูหนาวเขาไปเสพฤดูหนาวกันไปอดทนต่อความหนาวไม่มีเครื่องนุ่งห่มทดลองความหนาวเช่นว่าเยือกเย็นภูเขาหิมาลัยเนี่ยพวกนี้จะไม่มีเครื่องป้องกันความหนาวต้องการเสพความหนาวเสพฤดูเสพความหนาวแล้วก็บูชายันเป็นการเสพอุตุฤดูอุตุฤดูนั่นเองไงนี่โสเทนติมัจยังอาตินนกังขาย่อมไม่ยังสัตว์ผู้ไม่ข้ามพ้นความสงสัยให้หมดจดได้ดังที่กล่าวมานี้ไม่ทำความไม่ให้สัตว์หมดจดได้คือมี11อย่างเนี่ย1ไม่กินปลาเลยเนื้อไม่ตามตรัสได้หมดจดได้สองความเป็นผู้ประพฤติเปลือยก็ไม่ตามไม่หมดจดได้สามความเป็นคนโลนโกนเนี่ยโกนผมเนี่ยไม่มีผมเนี่ยคนโลนน่ะคนโลนก็ไม่ตามไม่หมดจดได้การกล่าวจดาแบบพวกฤาษีพวกจดินน่ะจดาจดินก็คือผลกล้าวจดาเช่นไอ้จดินสามพี่น้องเป็นต้นน่ะมีบริวารเป็นพันน่ะพวกนี้ก็จดินแปลว่ากล้าวจดากล้าวผมมันเองกล้าวจดาก็ไม่ให้หมดจดได้พวกนี้ถือการบูชาควยแล้วกล้าวจดาความเป็นพวกหมักหมมด้วยธุลีนี่ข้อที่ห้านะความหมักหมมด้วยธุลีมนทินที่บ่นจดานั่นแหละบ่นบนผมเลยพวกนี้เขาจะไม่ซักสระผมมีธุลีบ่นที่จะถ้าเราไม่สระเนี่ยมันคันมันต้องใช้ยาสระผมเช่นพวกอะไรแควซ่ายาสระผมพม่ามันเก็บพืชในสวนเนี่ยเก็บพืชในสวนทำเอาไปทำไมเนี่ยเอาไปสระผมมันกินไม่ได้แต่ไปสระผมได้มันธรรมชาติอะไม่ต้องซื้อประหยัดเนี่ยความเป็นผู้หมักหมมด้วยธุลีพวกนี้จะไม่สระผมจะไว้ให้หมักหมมอยู่ในที่จะคันหรือจะเวทนาอย่างไรมันก็ทนเอาเพราะมันเป็นตบะนี่ต้องอดทนแต่เป็นตบะที่ผิดนะเป็นตบะที่ผิดข้อที่6การครองหนังเสือทั้งเล็บถือว่าเป็นเครื่องทรงของพวกบำเพ็ญตบะเครื่องฤาษีข้อที่7การบำเรอควยหรือแม้ความเศร้าหมองในกายที่เป็นไปด้วยความปรารถนาก็บำเรอควยก็ปรารถนาจะย่างกิเลสนะหรือว่าปรารถนาจะบูชาควยบูชาควยหรือว่าควยเป็นพระเจ้าของเขาเอาบูชาด้วยน้ำมันหรือเครื่องบูชาต่างๆแม้ว่าความเศร้าหมองในกายที่เป็นไปด้วยความปรารถนาถ้าบูชาควยแล้วไอ้ความเศร้าหมองในกายนี่จะหายไปตามความปรารถนาข้อที่8ว่าความเป็นเทวดาถ้าเป็นเทวดาได้ก็ถือว่า
็มีความสุขในเทวโลกในกองพวกเห็นผิดทั้งนั้นแหละทั่วเห็นผิดทั้งนั้นประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความเป็นเทพเป็นเทวดาได้เห็นผิดทั้งนั้นแหละแล้วการย่างกิเลสเป็นอันมากในโลกย่างกิเลสเป็นอันมากในโลกนะพวกนี้ชอบย่างกิเลสย่างกิเลสเป็นอันมากในโลกสมกับคำที่ว่าเยวาปิโลเกอมราพาหูตาปาการความเป็นเทวดาการย่างกิเลสเป็นอันมากในโลกนี่พอนี้การย่างกิเลสเนี่ยเขาถือว่าเป็นพรหมจรรย์ของเขาเป็นตบะพรหมจรรย์น่ะย่างกิเลสย่างกายอ่ะไม่ใช่ย่างกิเลสทางใจไม่ใช่เขาคิดว่ากิเลสอยู่ที่กายเลยทรมานกายเนี่ยย่างกิเลสเป็นอันมากในโลกปาหูตาปานี่แปลว่าปาหูแปลว่ามากอ่ะตาปานี่ย่างนะตาปานี่ย่างตาบาก็ได้แผดเผาหรือย่างอันเดียวกันเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยย่างกิเลสในโลก

ให้ข้ามความสงสัยให้พ้นความสงสัยให้หมดจดได้อะเนี่ยท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้อย่างละเอียดอย่างละเอียดทีเดียวโสเทนติมัตยังอาติตินนะกังขากังขานี่ความสงสัยอาติตินนะไม่ข้ามถ้าตินนังข้ามแต่อาติตินนังนี่ไม่ข้ามนี่ถ้าดูว่าตบะทั้งหมดนี้หรือพรหมจรรย์ของนักบวชนอกศาสนานี้ย่อมไม่ยังสัตว์ผู้ไม่ข้ามให้พ้นความสงสัยให้หมดจดได้นี่ทั้งทุกข้อจะต้องมาพูดเริ่มตั้งแต่ไม่กินปลาไม่กินเนื้อเนี่ยความประพฤติคนๆเปลือยเป็นคนโลนการกล้าวชดาความเป็นผู้หมักหมมด้วยทุลีการคลองหนังเสือทั้งเล็บการบำเรอควยหรือแม้ความเศร้าหมองในกายที่เป็นไปด้วยความปรารถนาย่อมหรือความเป็นเทวดาความย่างกิเลสเป็นมากในโลกและมนเส้นสรวงยันและการซ่องเสพฤดูคือมนนี่เราไม่ต้องสวดมากอะถ้าสวดมากก็กลายเป็นหนทางผิดไปสวดเป็นชั่วโมงเลยบางองค์อาตมาเขาที่มนสวดไม่เอาอะเดี๋ยวจะช็อกตายเป็นลมกำลังไม่พอคนสวดมนนี่ต้องมีกำลังอะแต่ว่าสวดกันเหมือนกับจะเอาเป็นเอาตายแม่มันน่าสังเวชจริงๆเลยสวดจนคนกวางนี่เบื่อแล้วก็เหนื่อยพลิกไปพลิกมาแต่คนสวดมันบ้าน้ำลายสวดกันเป็นการใหญ่ทีเดียวทั้งที่คนกวางไม่รู้เรื่องอะพระเจ้าแสดงธรรมมากก็จริงแต่คนกวางรู้เรื่องเข้าใจมันรู้มรรคผลได้อันนี้สวดก็คนเราไม่รู้อะสวดคนกวางไม่รู้เอ็นสวดเจ็ดตำนานสิบสองตำนานเนี่ยแม่เอาหมดทั้งแล่มเนี่ยแม่มันเห็นแล้วไอ้พวกแม่เดินทางผิดเนี่ยเดินทางผิดสวดคือต้องแสดงแปลออกมาเป็นภาษาไทยให้เป็นภาษาคนเนี่ยให้เป็นภาษาไทยเนี่ยถ้าภาษาบาลีมันก็ดีมันได้บุญนั่นแหละแต่ไม่ได้กุศลเพราะมันสวดจนคอแห้งคอเหี่ยวเนี่ยเห็นแล้วโอ้หน้าตาสังเวช ไม่เอาแต่ไม่เอาใครนิมนต์สวดขอโทษทีไปนั่งเป็นเจ้าภาพได้แต่ว่าสวดบางอย่างนี่เขานิมนต์เช่นงานศพงานศพพระครูมงคลบุญสารเนี่ยเขานิมนต์ไปสวดธรรมนิยามหรือสวดอภิธรรมคืนหนึ่งแล้วสวดธรรมนิยามวันเผาก็สวดได้ใช่ป่ะสวดได้แต่เขาสวดไม่มากเลยสวดอภิธรรมเจ็ดคำปีก็พอไหวคือไม่ได้เบ่งเสียงนั่งอ้าปากนั่งงาบงาบอ้าปากแต่อ้างงาบงาบมันถูกนะไม่ใช่งาบผิดงาบถูกก็ไม่คอนความมันรู้ว่าอ้าปากงาบงาบแต่ต้องให้ได้จังหวะตามหัวหน้าต้องให้ถูกมั้ยไม่ใช่อ้าโดยไม่ได้จำได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อ้าปากไม่ต้องออกเสียงก็สวดได้ไม่ต้องออกเสียงเพราะหัวหน้าเขาถือไมค์เขาใช้เสียงทับเสียงเราอยู่แล้วเราไม่ออกเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ออกเสียงแต่สวดถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกแต่เสียงมันน้อยไม่ออกเสียงอันนี้เป็นต้นนะถ้าปฏิบัติทั้งหลายติกามานี้การไม่กินปลาไม่กินเนื้อเนี่ยเขาถือว่าบริสุทธิ์ถ้าถืออย่างนี้มันสวนทางกับพระพุทธเจ้านะเรากินได้กินปลากินเนื้อก็ได้แต่กินด้วยปัญญาเช่นกินปลาก็กินด้วยปัญญาให้เป็นอาหารกำหนดอาหารอาหารเลปฏิวัติสัญญาก็ได้หรือกำหนดกาวลิงกราหารอาหารคือคำข้าวกำหนดรู้ทันทุกคำข้าวมีสติรู้ทันกินด้วยปัญญาไม่มีโทษนะหรือแม้จะกินผักกินหญ้ากินผลไม้ก็ตามถ้ากินด้วยปัญญาไม่มีโทษพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแต่ไม่ได้อนุญาตตลอดชีวิตไม่ได้ห้ามนะจะกินผักก็ได้กินปลาก็ได้แต่กินด้วยปัญญาไม่ได้ห้ามเช่นพระเทวทัตขอว่าไม่ให้ภิกษุนี้กินเนื้อตลอดชีวิตไม่กินเนื้อให้กินผักให้อยู่ป่าตลอดชีวิต

ให้ถือผ้าสามผืนพระเจ้าไม่ให้นะเพราะอะไรเห็นความลำบากของญาติโยมเห็นความลำบากในอนาคตของพระภิกษุผู้บวชในศาสนาไม่ให้นะนี่ขอห้าอย่างเนี่ยภิกษุไม่กินเนื้อไม่กินปลาให้กินแต่ผักผลไม้จะให้อยู่ป่าเป็นวัดห้าอย่างอ่ะห้าอย่างก็ค่อยนำมาพูดนี่พระเจ้าไม่ให้เพราะเป็นทนทางผิดนะเป็นการขอของมิจฉาทิฏฐิบุคคลเพราะเพียรจะเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ขอเพื่อจะได้ตนมีอำนาจเป็นเหยในหมู่สงฆ์จะปกครองสงฆ์เสียเองจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองแต่เป็นไม่ได้เพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องสัมมาทิฏฐิเท่านั้นที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้จะเป็นสาวกสาวิกาของพระเจ้าได้เพราะนั้นการไม่กินปลากินเนื้อนั้นเป็นหนทางผิดบางคนก็เข้าใจว่าถ้ากินปลากินเนื้อเป็นบาปเพราะงั้นมันไม่ใช่บาปแต่ถ้ามีปัญญามันไม่บาปถ้ากินด้วยไม่มีปัญญามันก็บาปถ้าไม่มีปัญญากินผักกินหญ้ากินผลไม้มันก็บาปเพราะกินด้วยโมหะไม่รู้ว่ามันขาดปัญญาบาปทั้งหมดแหละเพราะนั้นไม่ให้บาปก็ต้องปฏิครั้งขาโยนิโถปินทปาตังปฏิเตวามินั่นแหละเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิดต้องแยบคายนะไอ้พวกนี้มันหยาบคายหยาบคายเพราะเห็นผิดนะเพราะนั้นต้องแยบคายถ้าแยบคายแล้วกินอะไรมันก็ได้ทั้งหมดนี่อาจารย์ธรรมบัตรคุณรูปันนีวันดีก็มานี่นี่เอาถุดนี้มาพูดนะเข้ากับในเทศกาลกินเจกินเจคือไม่กินเนื้อกินปลากินแต่ผักกินแต่ผลไม้มันก็กินได้เลยแต่กินด้วยปัญญากินเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพถ้ากินผักกินผลไม้เลยพวกนี้จะไม่ปวดไม่เมื่อยอย่างร่างกายสบายต้องคิดอย่างนี้ถ้ากินเนื้อกินปลามากเนี่ยร่างกายก็ร้อนนะมันเป็นไฟธาตุมันแรงอ่ะมันร้อนนะไม่เชื่อลองดูกินแต่ผักไอ้กินแต่ปลาแต่เนื้อไม่กินผักเลยมันร้อนนะไฟธาตุมันแรงอ่ะแล้วก็ปวดเมื่อยด้วยทำให้เป็นโรคมากด้วยแต่ว่าพระเนี่ยมันเลือกไม่ได้อะเขาถวายอย่างไรกินอย่างนั้นแกกินด้วยปัญญาก็แล้วกันทำอะไรทุกอย่างที่ได้กล่าวได้ทำด้วยปัญญาก็ไม่เป็นหนทางผิดทีนี้นี่หนทางผิดกล่าวมาแล้วทุกอย่างการย่างควยการบำเรอควยการทำกายให้เช้าหมองด้วยธุลีความปรารถนาเป็นเทวดาเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งย่างกิเลสในโลกมนและการเส้นหลวงการร่องเดชไม่ยังสัตว์ผู้ไม่ข้ามพ้นความตรอยให้หมดจดได้นี่เจ้ากัดไม่ในถุดนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยกัดคาถาในฤทธิ์โดยเฉพาะเลยอาตมาก็นำมาพูดนะแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะพิจารณาเอาก็แล้วกันถ้ากินด้วยปัญญาจะกินปลาก็ได้กินเนื้อก็ได้จะกินผักกินผลไม้ก็ได้ให้กินด้วยปัญญาแล้วกันกินเพื่ออะไรเพื่อลำรองอยู่แห่งพรหมจรรย์เพื่อให้พรหมจรรย์นี้เป็นไปได้ทีนี้เมื่อพระองค์แสดงทางผิดแล้วก็มาแสดงทางถูกแสดงอย่างไรแสดงทางถูกนี่เป็นหัวข้อสำคัญอีกแกแสดงทางถูกว่าแล้วเวลาอีก4-5นาทีก็วันศุกร์แล้วโอ้แล้วเวลาอีก2นาทีเองก็คุณจะเรียนให้เวลาสักหน่อยก็แล้วกันเอาพูดทางถูก พูดทางผิดอย่างเดียวประเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นทางถูกอีกพระพุทธองค์จึงตรัสว่าโยเตสุคุตโตวิธิตินทริโยนี่เป็นทางถูกนะโยเตสุคุตโตวิธิตินทริโยผู้ใดคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้ง6ผู้ใดคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้ง6เหล่านั้นรู้แจ้งอินทรีย์แล้ววิทิตะเนี่ยแปลว่ารู้แจ้งอะตินทาริโยผู้ใดคุ้มครองคุตโตเนี่ยคุ้มครองละโยเตสุผู้ใดคุ้มครองผู้ใดคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหมดทั้งหกในอินทรีย์ทั้งหกคุ้มครองอินทรีย์เหล่านั้นรู้แจ้งอินทรีย์แล้วรู้แจ้งอินทรีย์นะ
รู้แจ้งอินทรีย์วิทิตะรู้แจ้งอินทริโยอินทรีย์ทั้งหกรู้แจ้งอินทรีย์แล้วธรรมเมธิโตตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในธรรมนะธรรมเมธิโตนี่ธิโตแปลว่าตั้งธรรมเมตั้งอยู่ในธรรมอัจจะวมัตถเวระโตยินดีในความเป็นคนกรงและอ่อนโยนอัจจะวะอัจจะเป็นคนกรงนะมัตถเวอ่อนโยนเป็นคนกรงอ่อนโยนยินดีในความเป็นคนกรงและอ่อนโยนอัจฉวะอาจวังอัจฉวะแปลว่าเป็นคนกรงและมัตถเวอ่อนโยนเป็นคนอ่อนโยนสังคาติสังคาติโคไอ้สังคาติในที่นี้ไม่ได้หมายเอาผ้าช้อนนอกหรือผ้าที่เราพาดยาวๆเวลาห่มจีวรน่ะไอ้สังคาติในที่นี้ไม่ได้สังคาตินั้นไอ้นุชาสังคาตินั้นน่ะสังคาขอระคังสระอาสังคาติต่อประตักไอ้นี่สังคาสังคานี่คอควายคอควายนี่สังคาติไม่ใช่ติสังคาติอย่างที่เราได้รู้จักกันน่ะสังคาติโค สังคาติโคแปลว่าล่วงธรรมเป็นเครื่องคล้องเสียได้สังคาตินี่สังคาแปลเครื่องคล้องอะสังคาล่วงธรรมเป็นเครื่องคล้องเสียได้สัพพทุกขะสัพพทุกขะปะหีโนละทุกได้ทั้งหมดนี่ถ้าทำอย่างนี้ละทุกได้ทั้งหมดนะนี่เดินทางถูกอาตมาจึงนำมาพูดนะ32นาทีโยมนี่ถ้าทำอย่างนี้คือเป็นผู้คุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้ง6เหล่านั้นรู้แจ้งอินทรีย์แล้วตั้งอยู่ในธรรมยินดีในความเป็นคนกรองและอ่อนโยนนี่บาลีพูดให้หมดแล้วเนี่ยสังคาติโคล่วงธรรมเป็นเครื่องคล้องเสียได้สัพพทุกขับปะหิโนละปะหิโนนี่แปลว่าละทุกได้ทั้งหมดนี่ถ้าเดินทางถูกแค่นี้ละทุกได้ทั้งหมดอาตมาจึงนำมาพูดแล้วก็ผู้นั้นเป็นนักปราชญ์ไม่ติดอยู่ในธรรมที่เห็นเป็นนักปราชญ์นะนักปราชญ์ไม่ติดอยู่ในธรรมที่เห็นทีโรเป็นนักปราชญ์นะเป็นผู้ไม่ติดอยู่ในธรรมที่เห็นอันนี้อาตมาพูดก็เอาละหมดเวลาเลยเวลาแล้ววันนี้วันศุกร์เลยเวลา3นาทีก็ขอยุติในเรื่องการไม่กินปลาไม่กินเนื้อการทรมานตนทั้ง11อย่างนี้ก็ถือว่าทางผิดแต่มาสำรวมคุ้มครองอินทรีย์ทั้งหมดรู้แจ้งอินทรีย์แล้วตั้งอยู่ในธรรมยินดีในความเป็นคนกรองและอ่อนโยนนี่เป็นทางถูกไม่ติดอยู่ในธรรมสามารถพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เดี๋ยวพอนาฬิกาก็ฟังจากมาประดับอีกทีหนึ่งที่ทวีเรื่องวัยพจน์ของพระนิพพานวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้กินด้วยปัญญาไม่เห็นผิดจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นวันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเตือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช้
6: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงมาตรการยกระดับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าเช็คอินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการบินตามมาตรฐานสากลโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยืนยันมาตรการดังกล่าวไม่ได้เปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารทุกคนแต่จะเปิดตรวจเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินเท่านั้นการเปิดตรวจจะทำในพื้นที่เฉพาะมีการบันทึกภาพและจัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบในภายหลังซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันที่ใช้ในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อช่วยลดความล่าช้าของเที่ยวบินจากการต้องตามหาตัวผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าทั้งนี้แคทแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้อุปกรณ์ล็อกกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA Lockเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดตรวจได้โดยกระเป๋าไม่เสียหายพร้อมขอให้ตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามก่อนการเดินทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาทั่วประเทศเชิญชวนสัมผัสวิถีศรัทธาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
7: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2569กรมการศาสนาได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสำคัญเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วย5ประเพณีสำคัญได้แก่ประเพณีทำบุญตากล้วยสลากชาวเหนือสลักกระพัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่าย10จังหวัดภาคเหนือประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์ประเพณีถวายปราสาทผึ้งเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดปทุมวนาราม มีการจัดริ้วขบวนแห่ปราสาทผึ้งประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดอุทัยธานีบริเวณวัดสังกัดรัตนคีรีและ5แยกวิทยุและเทศกาลวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะตามหอยบุญอิ่มอุ่นหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดพุทธาวาสภูสิงห์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานที่จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสืบสานประเพณีพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้กลไกท้องที่และท้องถิ่นเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจช่วงฤดูหนาวปีนี
8: ้นายอันศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สภาพอากาศที่เย็นและแห้งอาจส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอาทิโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคมือเท้าปากซึ่งมักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเช่นสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขยายตัวสู่ชุมชนจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดทั้งนี้หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเพื่อเข้าดำเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามแนวทางของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่16ตุลาคม2569วันนี้ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราเช้าวันนี้ค่ะทีมงานช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียกันด้วยนะคะในเช้าวันนี้นะคะรวมถึงมาอยู่กับคุณผู้ฟังทาง FM 92.5 MHz AM 119 AM AM 819ขออภัย AM 819 AM 891 kHz นะคะรวมถึงทาง FM 105 MHz กันด้วยนะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึง Facebook Live นะคะใครอยากเห็นหน้ากันตอนเช้าๆแบบนี้นะคะมาพบกันได้ค่ะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้ไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่กรุงเทพมหานครภาคไหนๆก็ตามนะคะติดตามได้เรียกว่าแบบทั่วโลกเลยข่าวยามเช้านะคะรับฟังได้ทุกช่องทางนะคะหรือว่าจะไปฟังย้อนหลังก็ได้มีช่อง YouTube นะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีข่าวสารเรื่องของยังคงติดตามเรื่องของการประชุม IMF World Bank โลกนะ World Bank โลก
0: World Bank และธนาคารโลก
1: World Bank นี่คือธนาคารโลกอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ต้องไปพูดกับว่าโลก IMF World Bank 2026นะคะการประชุมวันนี้นะคะเราประชุมมาแล้วตั้งแต่วันที่12เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะวันนี้วันที่5ของการประชุมแล้วแต่ว่าความเข้มข้นก็ยังมีเรื่อยๆนะคะจะไปสิ้นสุดในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะเส้นทางที่จะแนะนำว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางการจราจรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันด้วยค่
0: ะ
1: ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาเจอกันแบบนี้นะคะเราต้องทักทายเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆแบบนี้หลายพื้นที่อาจจะเจอฝนแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังไม่เจอฝนเลยโดยเฉพาะทางโซนภาคอีสานวันนี้นะคะภาคอีสานเนี่ย 20% เท่านั้นนะคะปริมาณเม็ดฝนส่วนภาคเหนือ 40% ค่ะภาคตะวันออกนะคะฝนเยอะหน่อยค่ะ 60% ภาคใต้วันนี้ภาคใต้2ฝั่งเลยค่ะทั้งอ่าวไทยและอันดามันนั้นฝนเยอะนะคะประมาณ 60% คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยเช่นกันค่ะส่วนภาคกลางนะคะภาคกลางวันนี้รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนประมาณ 60% นะคะแต่ว่าฝนอาจจะตกไม่ทั่วฟ้านะก็ดูทิศทางของลมของฝนให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่จะไปที่ไหนก็อย่าลืมพกร่มกันไว้ก่อนแล้วกันนะคะเผื่อฝนจะตกแล้วกันนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำค่ะที่กรุงเทพมหานครค่ะมีการแจ้งเตือนประชาชนริมคลองแสนแสบเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังปรับเปิดประตูระบายน้ำคลอง13เพื่อพร่องน้ำออกจากพื้นที่ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบโดยเฉพาะในพื้นที่เขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาของเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างขึ้นมา30เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวสูงขึ้นโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะได้แก่ที่แขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดและแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาและแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีค่ะก็ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนใครอยู่ที่ติดริมคลองหรือว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะและสำนักการระบายน้ำจะติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนการระบายน้ำให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ค่ะที่ LINE @traffifongduหรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะคะหรือว่าที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะก็ ็ยังคงที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวพอประมาณสักเดือนหน้ากลางๆเดือนหน้าฝนก็ขยับไปอยู่ทางโซนภาคใต้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งภาคใต้เองหลายๆจังหวัดก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะในการที่จะรับมือกับฝนที่จะมาในช่วงปลายปีนี้นะคะก
0: ็
1: คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันค่ะคุณซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนางสาวรัติการอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลนั่นเองค่ะน้องเป็นเยาวชนไทยที่อายุแค่15ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่าความสามารถเนี่ยล้นหลามเลยค่ะเป็นชาวภูเก็ตนะคะในฐานะที่เป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังจากที่น้องเนเน่เนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะด้วยการไปคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นแชมเปี้ยนนะคะจากการแข่งขันระดับโลกก็คืออเมริกา Got Talent 2026ค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยมีทางด้านของอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ร่วมในการแสดงความสำเร็จในครั้งนี้นะคะสำหรับความสำเร็จของน้องเนเน่เนี่ยไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความสามารถด้านดนตรีร็อกหรือว่าทักษะการเล่นกีฬาที่มีความโดดเด่นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะนำเสนอความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกนะคะผ่านสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาทความงดงามความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การไหว้ค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะน้องเนเน่เองก็ยังนำเสนออัตลักษณ์ไทยผ่านการสวมใส่ชุดผ้าไทยค่ะซึ่งเป็นผ้ายกทองจันโสมาผ้าบาติกเพอรานากันนะคะแล้วก็ผ้าไหมมัญจาคีรีถ่ายทอดความงดงามของภูมิปัญญาแล้วก็รากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับนานาชาตินะคะก็ได้มีการแสดงออกไปอย่างความภาคภูมิใจนะคะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่สามารถผสมผสานกันมีความลงตัวมีความสามารถแล้วก็คิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะซึ่งภารกิจหลักในการส่งเสริมเอกลักษณ์แล้วก็ค่านิยมความเป็นไทยอยู่แล้วก็เลยเล็งเห็นความสามารถที่มีความเป็นเลิศชื่นชมในการแสดงออกความเป็นไทยที่งดงามแบบนี้แล้วก็ยกย่องให้นางสาวรัติการอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลเนี่ยเป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนะคะอันนี้ก็เป็นการยกย่องครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จะชื่นชมความสำเร็จของน้องเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่ให้เห็นถึงการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีชีวิตชีวาแล้วก็เข้าถึงคนยุคปัจจุบันได้อย่างมากหลายนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นพลังสำคัญที่จะถ่ายทอดเรื่องของคุณค่าของความเป็นไทยให้สู่สังคมนานาชาติต่อไปด้วยค่ะ
0: เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะคะในเรื่องต่อไปค่ะไปที่เรื่องการประชุมธนาคารโลกและ IMF กันบ้างนะคะในช่วงนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เลยต้องบอกว่าเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะก็เพื่อทำให้การจราจรนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะคะนอกจากจะมีควบคุมการเดินทางทางรถแล้วนะคะสำหรับอากาศยานต่างๆนะคะหรือว่าโดรนนะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.มีการประกาศระงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR1 กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา0นาฬิกานะคะหรือว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมาไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะโดยสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะให้ไปยื่นคำขอล่วงหน้าผ่านระบบ UAS GIS Portal โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการกพฐ.ก่อนดำเนินการค่ะต่อมานะคะให้แจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการค่ะส่งข้อมูลพื้นที่วันและเวลานะคะจะขึ้นบินตรงไหนเก็บภาพตรงไหนกี่โมงนะคะตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดรนส่งไปทางอีเมลค่ะ antidrone.police@gmail.com นะคะซึ่งเป็นช่องทางติดต่อศูนย์ต่อต้านโดรนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนะคะนั่นก็คือปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปนะคะก็ให้งดบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวก็คือตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนตลอดจนหลีกเลี่ยงการได้รับคำเตือนและหรือการดำเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศค่ะโดยการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนให้การประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้เดินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบชน.นะคะก็มาแสดงความเข้าใจกันหน่อยนะคะก็สำหรับใครที่จะใช้เส้นทางให้หลีกเลี่ยงในวันนี้นะคะ16ตุลาคมค่ะหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีค่ะถนนสุขุมวิทไปจนถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในช่วงวันนี้นะคะอีก1วันค่ะเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในการประชุม IMF World Bank สำหรับใครที่อาจจะต้องจำเป็นต้องผ่านเส้นทางนั้นนะคะก็อาจจะไปใช้เป็น MRT นะคะแทนจะสะดวกมากกว่าค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางนะคะก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะคะสามารถเดินทางได้ใช้ MRT ได้ค่ะไปลงที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยจะเปิดให้บริการตามปกติเลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่พักอาศัยหรือว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะต้องมีบัตรมีรถเองก็ต้องมีใบอนุญาตจอดรถนะคะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามมาตรการที่กำหนด

0: ข้อมูลเพิ่มเติมของการจราจรได้1197ค่ะส่วนใครที่จะเดินทางนะคะผ่านเส้นทางรัชดานะคะย้ำเลยนะคะปิดการจราจรถนนรัชดาพิเศษ2ฝั่งแยกอโศกมนตรีแยกพระราม4แล้วก็ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานานะคะในช่วงเวลา 8:00 นถึง 13:00 นของวันนี้ค่ะส่วนรถประจำทางนะคะสายรถเมย์สาย2สาย40สาย48 501 508แล้วก็สายอื่นๆอาจจะมีการปรับเส้นทางนะคะใครที่จะเดินทางก็ติดตามข้อมูลได้นะคะทาง1197ก็ได้ค่ะสายด่วนจราจรนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ MRT สามารถใช้บริการได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยปิดให้บริการในเวลา 9:00 นถึง 16:00 นค่ะส่วนผู้พักอาศัยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมเหมือนที่แนะนำไว้นะคะก็ต้องมีบัตรจอดรถนะคะส่วนใครจะไปส่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็สามารถส่งได้แต่ว่าให้ไปส่งจุดรับส่งโดยสารเนี่ยอยู่นอกแนวคันเรื่องของการป้องกันรักษาความปลอดภัยก็จะอยู่ที่บริเวณแยกอโศกมนตรีนะคะแล้วก็แยกพระราม4นะคะอยู่นอกแนวรักษาความปลอดภัยค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
1: ก็วางแผนเส้นทางกันให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะไปบริเวณนั้นกันด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการประชุมนะคะนำโดย IMF ค่ะก็พูดถึงเรื่องของ IMF กันทักหน่อยนะคะ IMF ออกมาเสนอรัฐบาลทั่วโลกให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบตรงจุดรับมือวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางนายเจลคลาร์กท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะที่ท่านออกมากล่าวค่ะว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นนะคะที่จะต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นเจาะจงเป็นแบบการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนไปเลยนะคะหรือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนหรือจะเป็นการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนะคะก็เจาะจงกันไปเลยอยากจะช่วยกลุ่มไหนก็ช่วยเฉพาะกลุ่มนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งเรื่องของฐานข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปรับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังค่ะโดยรัฐบาลนะคะควรที่จะกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระในระยะยาวของภาครัฐนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็จะต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีค่ะเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐค่ะทางท่านรองกรรมการผู้จัดการกองทุน IMF นะคะท่านยังกล่าวด้วยนะคะว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะรัฐบาลนั้นจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะโดยทาง IMF ก็พร้อมให้คำแนะนำในการออกแบบมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังในขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะ
0: ค่ะเรื่องของ IMFนะคะมีหลายด้านมากๆเลยนะคะการประชุมเวทีการประชุมก็ไม่ได้อยู่แค่ศูนย์สิริกิติ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะมีการประชุมแบบคู่ขนานกันไปด้วยนะคะในพื้นที่หลายรอบมาดูเรื่องของอัตลักษณ์ความอร่อยกันหน่อยค่ะ อันนี้ก็เรียกว่าอัตลักษณ์ความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีพูดถึงนครชัยศรีนะคะเมืองที่มีมะพร้าวน้ำหอมเยอะมากแล้วก็หอมอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ปรากฏว่าน้ำมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยถูกรังสรรค์ให้ผสมผสานกับหอยเชลล์มาดองกับน้ำมะพร้าวนครชัยศรีขึ้นโต๊ะเสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยค่ะมาดูกันหน่อยค่ะมะพร้าวนครชัยศรีอันนี้ชูรสชาติไทยสู่เวทีโลกแล้วนะคะผ่านเมนูสร้างสรรค์จากวัตถุดิบ ระดับซิกเนเจอร์เมื่อศิลปะแห่งการปรุงอาหารชั้นสูงมาบรรจบกับอัตลักษณ์ความโดดเด่นของเกษตรกรรมไทยวัตถุดิบท้องถิ่นก็เลยไม่ใช่แค่เพียงแค่เป็นอาหารเท่านั้นแต่มันจะเป็นเรื่องราวที่สามารถ

0: ่ายทอดคุณค่าไปสู่ระดับนานาชาติได้เพราะฉะนั้นการนำมะพร้าวนครชัยศรีมาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษอย่างหอยเชลล์ดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีดิฉันฟังแบบนี้อยากไปรับประทานแล้วคุณ
1: อยากทราบมากเลยแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไง
0: ไม่เคยกินเลยคุณคือมันน่าจะมีความหอมๆหวานๆน้ำมะพร้าวแล้วก็ไปตัดความเลี่ยนของหอยดองได้อะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะอัตลักษณ์แห่งความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีเขาตั้งชื่อแบบนี้เลยน
1: ะ
0: ซึ่งอำเภอนครชัยศรีอยู่ที่จังหวัดปฐมนครปฐมค่ะเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกแล้วก็ศูนย์กลางของการค้ามะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญที่สุดของประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของไทยด้วยซึ่งสภาพภูมิอากาศของพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะแม่น้ำนครชัยศรีก็เลยมีลักษณะดินที่เฉพาะตัวดินทรายมูลแล้วก็ดินตะกอนทับถมเพราะฉะนั้นเขาจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่งผลให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเจริญเติบโตแล้วก็สมบูรณ์แบบจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเปลือกจะมีสีเขียวเนาะจะเห็นเหมือนมะพร้าวทั่วไปแหละ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีความปนเหลืองเล็กน้อยสีก็ออกจะเหลืองเหลืองทองทองสวยงามสัมผัสรสชาติแล้วเนื้อผลเนี่ยสีขาวนุ่มแน่นกำลังดีน้ำมะพร้าวเนี่ยรสชาติหอมหวานตามธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนคล้ายกับใบเตยอันนี้เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวดิฉันคาดว่านะน่าจะปลูกใบเตยแถวๆใต้ต้นมะพร้าวเพราะว่าเคยปลูกใบเตยแล้วมันจะมีน้ำมะพร้าวที่ออกมามันจะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะนี่เป็นรสชาติสัมผัสได้เพราะฉะนั้นความพิเศษเหล่านี้แหละทำให้น้ำมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบไฮไลท์ของอาหารอิมเมจในมื้อของ IMF ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยนำไปรังสรรค์เป็นรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ดึงความหวานของเนื้อหอยเชลล์ออกมาได้อย่างลงตัวค่ะจากการโชว์วัตถุดิบระดับโลกแบบนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมามากมายหลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้ไทยได้อะไรเกษตรเราได้อะไรบ้างเกษตรกรเนี่ยได้แน่นอนค่ะการชูวัตถุดิบมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยผ่านระบบเขาเรียกว่าระดับเมนูซิกเนเจอร์แบบนี้นะคะยกระดับมูลค่าสินค้าได้เพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวน้ำหอมนครชัยศรีจากผลไม้สดริมทางนะคะจากสวนเนี่ยสู่การเป็นวัตถุดิบระดับพรีเมียมชั้นนำที่เชฟเนี่ยเลือกเอาไปปรุงอาหารค่ะต่อมาคือสร้างรายได้อันนี้แน่นอนค่ะคุณส้มสร้างรายได้ตลาดก็มั่นคงด้วยเนาะแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงตลาดตรงจากสวนเนี่ยสู่ร้านอาหารได้เลยแล้วก็จะมีการสั่งซื้อที่ค่อนข้างเยอะเสถียรภาพด้วยและที่สำคัญค่ะสร้างอำนาจในการต่อรองราคาให้กับเกษตรกรได้ อันนี้เห็นไหมเป็นเอกลักษณ์แล้วและความภาคภูมิใจในอาชีพกระตุ้นให้เกษตรกรเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจมีพลังที่จะออกมาต่อสู้มาทำมาหากินแล้วก็รณรงค์เรื่องของการเพาะปลูกได้นะคะส่วนประเทศไทยก็จะขับเคลื่อนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยยกระดับภาพลักษณ์ของอาหารไทยก้าวข้ามผ่านคำว่าสตรีทฟู้ดนะคะสู่ไฟดินนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวอัตลักษณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยค่
1: ะ
0: ที่สำคัญค่ะหลายคนรู้จักแล้วก็มีความมั่นคงในภาคการเกษตรเพราะฉะนั้นเมนูหอยเชลล์หอยเชลล์ดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีที่เสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026นั้นมีมากกว่าความเป็นอาหารจานอร่อยแน่นอนค่ะแต่คือสะพานเชื่อมระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรลุ่มน้ำนครชัยศรีกับวงการอาหารระดับสากลซึ่งจะผลักดันวัตถุดิบเอกลักษณ์แบบนี้ค่ะจะช่วยเปลี่ยนความภาคภูมิใจทางภูมิศาสตร์เนี่ยให้กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปได้ค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการประชุม IMF และ World Bank นะคะยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อในช่วงตีของร้องข่าวในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งแบบโบอิ้ง 737-800 ทะเบียน HS-HMK ในเที่ยวบินที่ VMS-01 จากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในเวลา 10:09 ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่14ตุลาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHF ครับแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองใช้เวลาบินทั้งสิ้น6:17ทั้งนี้จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา 17:00 ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จร่วมงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ถ่ายทอดคุณค่าผ้าไทยสู่เวทีนานาชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปร่วมงาน CNN's Global Perspective in Bangkokณโรงแรม The Rich Carlton กรุงเทพมหานครตามคำกราบทูลเชิญของนางเอลนาลีประธานและรองประธานผู้บริหารสำนักข่าว CNN International โดยงานประชุมสุดยอดระดับโลกในครั้งนี้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านรัฐศาสตร์ธุรกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ณกรุงเทพมหานครและในการนี้ทรงร่วมทอดพระเนตรการเสวนาในหัวข้อ Fabric of the Nation และ City That Win the Futureโดยเวที Fabric of the Nation ได้มีการนำเสนอเรื่องราวพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยเนื้อหาก็ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์การพัฒนาผ้าทอไทยโบราณ การนำภูมิปัญญาสิ่งทอมาสร้างสรรค์ในโลกแฟชั่นร่วมสมัยตลอดจนการส่งเสริมชุดไทยสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยองค์การยูเนสโกและเวทีเสวนาดังกล่าวนี้ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและนายกุลวิทย์เลาสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองโดยมีวิลริปเล่ผู้ดำเนินรายการจาก CNN ร่วมดำเนินการเสวนาครับโดยการนำเสนอเรื่องราวผ้าไทยบนเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าแฟชั่นมิได้เป็นเพียงศิลปะแห่งการแต่งกายเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยสู่ประชาคมโลกพร้อมสร้างโอกาสให้มรดกสิ่งทอของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องในส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิสเดินหน้าขยายความร่วมมือรอบด้านแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีองค์ความรู้รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายกีปาเมือแหลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสณทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือข้อราชการแบบเต็มคณะโดยเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมด้านขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA พร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนพัฒนาทักษะแรงงานผ่านระบบอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศและนอกจากนี้ยังมุ่งสานต่อความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ข้อ6ของความตกลงปารีสรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลงทุนธรรมาภิบาลและการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างกันครับพี่น้องต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีการชูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางซึ่งเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเวลคัมดินเนอร์เมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีเมื่อขึ้นเวทีก็ได้กล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำเลยครับว่าประเทศไทยนั้นมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนแล้วก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความหมายของชื่อตึกสันติไมตรีณที่แห่งนี้ซึ่งแขกผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานว่ามีความหมายถึงสันติภาพและมิตรภาพจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ำคืนนี้จะเป็นโอกาสของการได้พบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันและในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวอวยพรให้แขกผู้มีเกียรติมีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดงานทุกรายละเอียดทั้งการตกแต่งสถานที่กิจกรรม การแสดงอาหารและเครื่องดื่มได้ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นไทยและถ่ายทอดศักยภาพของไทยผ่านมิติทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจึงหวังว่าจะสร้างความทรงจำที่ดีและความประทับใจให้ผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลไทยลุยผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเสนอ World Bank ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดดึงการลงทุนยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอต่อนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ให้ช่วยสนับสนุนการแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดให้เกิดขึ้นจริงและเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยได้นำเสนอมีดังต่อไปนี้ประการที่1คือแก้จุดอ่อนดึงจุดแข็งนั่นคืออาเซียนมีศักยภาพสูงแต่ยังมีข้อจำกัดที่แก้ด้วยเงินทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องบูรณาการทั้งพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันประการที่2คือปลดล็อกกฎระเบียบก็ขอให้ทาง World Bank เข้ามาช่วยทลายกำแพงข้อจำกัดด้านสัญญาเพื่อเปิดทางให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในระยะยาวประการที่3คือตั้งเป้าเป็นต้นแบบโลกซึ่งประเด็นนี้จะมีการผลักดันให้อาเซียนเป็นโมเดลต้นแบบของการบูรณาการด้านพลังงานสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆทั่วโลกกันด้วยแล้วการหารือในครั้งนี้นับว่าเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกแล้วครับระหว่างรัฐมนตรีคลังอาเซียนกับประธานกลุ่มธนาคารโลกในช่วงการประชุม IMF World Bankสะท้อนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยที่พร้อมเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและวางรากฐานเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องและต่อเนื่องกันจากการประชุม IMF World Bank ทางด้านเลขาธิการ OECD ก็ยกให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญของภูมิภาคชี้ว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank สะท้อนพัฒนาการและบทบาทไทยในเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่14ตุลาคม2569นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าถ้อยแถลงของนายมาธิอัสคอมันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า OECDในการเปิดงาน Future Ready Economy 2026ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026แล้วครับแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงการยอมรับในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเลขาธิการ OECD ก็ได้กล่าวบนเวทีอีกว่าในสัปดาห์นี้บทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าการที่ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยและความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้เลขาธิการ OECD ยังยกย่องประเทศไทยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผู้มีภาคจากการเปิดเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายสิบล้านคนที่สำคัญนั่นก็คือว่าเลขาธิการ OECD ยังได้เน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่า OECD เองก็จะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการมีมุมมองและประสบการณ์ของไทยเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุว่าOECD ต้องการให้เสียงของประเทศไทยมีบทบาทในเวทีที่กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศสะท้อนถึงความสำคัญของไทยในฐานะประเทศที่สามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนั่นเองล่ะครับ แล้วสิ่งที่เลขาธิการ OECD กล่าวไปนั้นไม่ได้มองไทยเพียงในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ว่าสะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจศักยภาพของประเทศไทยและบทบาทของไทยที่จะมีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิก OECD ซึ่งเลขาธิการ OECD ก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยได้เลือกเดินบนเส้นทางนี้แล้วและ OECD ภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างประเทศไทยในทุกขั้นตอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลุ่มน้ำท่าจีนกันหน่อยว่ายังไงไปฟังรายละเอียดกันโดยจะมีการเร่งรับมือลุ่มน้ำท่าจีนโดยสั่งเสริมคันกั้นน้ำเร่งระบายน้ำปกป้องชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของลุ่มน้ำท่าจีนครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่15ตุลาคม2569คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณจังหวัดนครปฐมโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมี4มาตรการสำคัญดังต่อไปนี้มาตรการที่1คือเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำโดยเน้นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองและสถานพยาบาลพร้อมทั้งพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพให้เหมาะสมกับสถานการณ์มาตรการที่2คือแจ้งเตือนแม่นยำทันเวลาใช้แผนที่เสี่ยงภัยหรือ Risk Map ของจิสดาร่วมกับข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้ทางสำนักงานปภ.จังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนอย่างถูกต้องและป้องกันข่าวปลอมด้วยครับมาตรการที่3คือพร้อมช่วยเหลือและอพยพยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่ออำนวยการและระดมทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประการที่4คือเร่งฟื้นฟูเยียวยาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมและสาธารณประโยชน์เร่งช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสพร้อมวางแผนทำความสะอาดพื้นที่และเฝ้าระวังโรคหลังน้ำลดกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนเอาฟังทางนี้ก็แล้วกันพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนบอกว่ายังไงให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องเตรียมพร้อมรับมือหากมีการแจ้งเตือนและนอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

มรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้าในช่วงที่สองนะคะกับเรื่องราวของข่าวสารที่เราจะอัปเดตกันนะคะเรายังมีข่าวสารรอคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณส้ม
2: ค่ะสวัสดี
1: คุณไก่คุณไก่เกสยองนะคะเข้ามาแล้วคุณพับพลึงนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวันดีบอกว่าหอยเชลดองน้ำมะพร้าวเนี่ยคงอร่อยเวอร์วังอลังการหนึบหนับกรุบกราบพูดแล้วน้ำลายไหลอันนี้เห็นภาพไหมหนึบหนับกรุบกราบเนี่ยนึกภาพได้เลยนะคะเราเองพอจบข่าวนะเราก็ไปเซิร์ชดูนะ
2: โ
1: อ้มีหลายพื้นที่เขาทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เป็นหอยเชลไงเขาใช้หอยธรรมดาแต่หอยเชลเนี่ยความเสน่ห์ของเขาคือความกรุบกรับนะเดี๋ยวต้องไปชิมนะคะต้องหาชิมไม่แน่นะหลังจากการประชุม IMF เสร็จแล้วเนี่ยน
2: ่
1: าจะมีเมนูเด็ดที่ทางชาวสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยทำออกมาขายก็ได้นะ
2: ค่ะ
1: นะคะคุณอุศรีบอกว่าสวัสดีค่ะทีมงานข่าวยามเช้าคุณเจษดาคุณสุวิทย์นะคะคุณธนาพงศ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้หมอกลงหมอกลงมากเลยแล้วก็มืดครึ้มด้วยค่ะคุณสมัยนะคะคุณสุเมธแฟนตัวยงมาแล้วครับคุณในใจชัยภูมิ23องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรค่ะ
2: ค่ะคุณชาตรีค่ะบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้ท้องฟ้าสดใสมีแดดอยู่ครับนะคะคุณวนิดานะคะสวัสดีเจ้าทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านรับฟังจากทางสวทแม่เสรียงเจ้านะจ๊ะคุณโกศลแฟนตัวยงนะติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับเช้านี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับนะคะคุณโพสต์นะคะก็ส่งดอกไม้เข้ามาทักทายกันในเช้าแบบนี้กันด้วยนะคะใครมีอะไรอยากทักทายนะคะอยากจะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ที่เพจข่าวยามเช้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันให้ด้วยนะคะ
1: ค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวสารกันต่อค่ะเรื่องของครม.นะคะซึ่งครม.เองได้มีการเห็นชอบสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus นะคะกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีค่ะใครที่สนใจต้องฟังเลยนะคะอันนี้จะไปช่วยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อบ้านโครงบ้านคนละหลัง plus ของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางนะคะที่ต้องการที่จะมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองไม่ต้องไปเช่าให้เสียเงินเปล่าๆนะคะฟรีๆไปในแต่ละวันแต่ละเดือนราคาไม่เกิน3ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะนำไปซื้อที่ดินก็ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดได้หมดเลยค่ะปลูกสร้างอาคารก็ได้หรือว่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐก็ได้หรือจะซื้ออาคารห้องชุดบนที่ดินของรัฐและเพื่อซื้ออุปกรณ์และก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อที่จะใช้ในการที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยนะคะเหมาะสมมากๆกับศักยภาพในการชำระหนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยเขาแบ่งเป็นแบบไหนบ้างนะคะแบบแรกค่ะกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพนะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.8% ต่อปีระยะเวลา2ปีค่ะและกรณีที่2คือกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.6% ต่อปีค่ะระยะเวลาก็2ปีเหมือนกันนะคะวงเงินสินเชื่อต่อรายหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้เนี่ยสูงสุดไม่เกิน40ปีอ่ะก็ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่ครอบครัวไหนอาจจะมีรายได้รวมแล้วเนี่ยรายได้น้อยอยู่แล้วลูกเพิ่งเรียนจบมาทำงานพอดีได้งานพอดีลองไปกู้ดูนะคะกระทรวงการคลังเองได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเหมาะสมกับเรื่องของการผ่อนชำระด้วยนะคะแล้วก็การสร้างเสถียรภาพการยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยจะได้มีความเข้มแข็งด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะศักยภาพเติบโตได้มั่นคงด้วยในอนาคตรวมไปถึงส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานค่ะทั้งการใช้จ่ายในภาคการก่อสร้างเองก็ตามนะคะการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานหรือแม้แต่การบริโภคสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งคาดการไว้นะคะว่าถ้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสนี้จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยประมาณ 125,000 ล้านบาทค่ะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: ใครอยากมีบ้านนะคะก็ ็ลองศึกษาในรายละเอียดดูนะคะอย่าเพิ่งซื้อนะแต่ว่าศึกษารายละเอียดแต่ว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะยังอยู่กับเรื่องของบ้านนะคะแต่ว่าไปที่ชายแดนค่ะกับโครงการนำร่องบ้านมันคงชายแดนนะคะและกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการค่ะโดยสำหรับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายนิกรสมกลางค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะคะและท่านพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะค่ะพวกท่านก็ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องบ้านมั่นคงชายแดนและการส่งมอบสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะและท่านรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่7ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมกับมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายค่ะจากนั้นนะคะเป็นพิธีในการมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอดีตของท่านเนี่ยเป็นอดีตทหารผ่านศึกในปี2521นะคะเคยไปประจำการที่เขาพระวิหารผาหมออีแดงนะคะก็เป็นนายทหารท่านหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะพร้อมกับได้ไปมอบถุงท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ไปมอบถุงกำลังใจแล้วก็มอบเงินรับฝากเงินนะคะเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การทหารขออภัยค่ะโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะจากนั้นก็จะเป็นการปล่อยปลานะคะสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยในช่วงบ่ายค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะท่านก็ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยส่งมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นางสาวดวงใจทวีพัฒน์ซึ่งเป็นผู้พิการอายุ31ปีนะคะจากนั้นค่ะก็ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ตำบลกระโสบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็คนพิการรวม100รายมอบบ้านให้ผู้สูงอายุผู้พิการมอบป้ายเสริมพลังสร้างอาชีพสร้างรายได้ปลดล็อกหนี้สินมอบกายอุปกรณ์วีลแชร์แก่คนพิการ10รายพร้อมกับเยี่ยมชมบูธกิจกรรมด้วยนะคะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะท่านรัฐมนตรีทั้ง2ท่านก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับภาคีเครือข่ายและประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นกันด้วยค่ะ
1: ค่ะเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกกล่าวกับข่าวยามเช้านี้นะคะ
2: ค่ะ
1: 6นาฬิกา58นาทีนะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้ามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคู่ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน